0: ชีวิตหนึ่งนายขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีนำเดินคดีกับหนุ่มขับเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมสร้างคอนเทนต์สักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมนภ4ส่วนหน้าเผยกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4515ถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต1นายคุณธมลรัตน์กันทวินหุรายงานครับ
5: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นของวันที่27กันยายนกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธกองร้อยทหารพรานที่4515หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและพิสูจน์ทราบในพื้นที่บ้านกูจริงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเตะอายุ32ปีตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการแก่ครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมพร้อมประสานการดำเนินการตามขั้นตอนทางราชการและจะรายงานความคืบหน้าต่อไปทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเตะที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักโดยขอให้ดวงวิญญาณของวีรชนทหารกล้าไปสู่สุคติและขอสดุดีในความเสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ตำรวจสน.มักกะสันตรวจสอบกรณีคลิปชายที่ขี่เจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขณะมีน้ำท่วมขังและประชาชนยังใช้เส้นทางซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อมาเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนออกติดตามตัวชายคนดังกล่าวกระทั่งสามารถติดตามตัวได้ทราบชื่อคือนายสอนอายุ28ปีและนายพราวเป็นผู้บันทึกภาพทำเนื้อหาสอบสวนเบื้องต้นรับสารภาพว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปและอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการโดยออกมาขี่เจ็ตสกีเพียงต้องการอยากสร้างรอยยิ้มเบื้องต้นผู้ขับขี่ถูกแจ้งข้อหาฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญและกีดขวางการจราจรส่วนทีมผู้ถ่ายคลิปถูกแจ้งข้อหาฐานสนับสนุนการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดเจ็ตสกีเป็นของกลางและจะได้ขอให้ศาลริบเจ็ตสกีต่อไปและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
6: ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2026-2027 เกมในลีกเอกลุ่ม2นัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาเซอร์เบียแพ้เนเธอร์แลนด์1-2แล้วเยอรมนีแพ้กรีซ0-1ทำให้กรีซคว้าชัย2นัดรวดมี6แต้มขึ้นนำจากฝูงขณะที่เยอรมนีของกุซือเจอร์เก้นครอป2นัดยังไร้ชัยมีเพียง1แต้มรั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนเกมในลีกเอกลุ่ม4นัดที่2เช่นกันเดนมาร์กชนะเวลส์2-0และโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกแซงชนะนอร์เวย์2-1ทำให้โปรตุเกสคว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนนำที่1ของกลุ่มด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเมื่อคืนนี้เวลาเที่ยงคืน15นาทีหลังแพ้จีน0-3ตกรอบ8ทีมสุดท้ายโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่านักเตะชุดนี้หลายคนจะเป็นรายการสุดท้ายในฐานะเยาวชนก็อยากฝากนักเตะว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังรออยู่และอยากให้ทุกคนทำผลงานกับสโมสรให้ดีที่สุดส่วนโปรแกรมตามเชียร์นักกีฬาไทยวันนี้เวลา 10:45 นาทีเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีจับคู่กับอรวรรณพบกับหญิงคู่จากจีนส่วนเวลา 11:50 นาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 นวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มไทยพบอิหร่านส่วนเวลา 16:30 นาทีมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกังปีโบขุนทศพบกับนักชกมองโกเลียและเวลา 20:04 นาทีกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรทั้งชายและหญิงรอบชิงชนะเลิศเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8 นาฬิกา อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ครม.เคาะหยุดราชการ 28-29 กันยายนเป็นกรณีพิเศษบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพื้นที่กทม.นนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการหลังเจอวิกฤตน้ำท่วมนายกรัฐมนตรีเปิดวอลลุ่มเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมรับห่วงกาญจนบุรีพยากรณ์แจ้งเจอฝนหนักทางการพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนของวันที่29กันยายน2569กองทัพบกระดมกำลังพลและสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนรับมือน้ำท่วมเร่งด่วนในทุกพื้นที่กทม.และปริมณฑลกองทัพบกสนับสนุนกองทัพอากาศลำเลียงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนส่งสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยอิหร่านเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุสแลกสหรัฐเจรจานิวเคลียร์ภายใน7วันนายกรัฐมนตรีเนปาลชี้เหตุน้ำท่วมใหญ่เป็นคำเตือนของชาวโลกเรื่องภาวะโลกร้อนวอนนานาชาติบริจาคเงินช่วยเหลือพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าครับคุณผู้ฟังคุณมาศณัฐบลภัทรนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับอยู่กันในช่วงเช้าซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประกาศนะครับในวันนี้พื้นที่4พื้นที่4จังหวัดเนี่ยนะครับก็ให้เป็นวันหยุดพิเศษเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับ
0: ครับเป็นวันหยุด2วันด้วยกันนะฮะ28กับ29กันยายนจันทร์กับอังคารนี้กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเรียกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหลายๆท่านเองนะครับเช้าวันนี้ที่เดินทางมาทำงานคนไหนที่ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่ม ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มนี้ก็อาจจะขับรถมาถึงที่ทำงานแล้วก็พบว่าเอ๊ะทำไมดูโล่ง
1: ๆครับ
0: นะครับก็แจ้งกันให้ทราบโดยเฉพาะท่านที่อาจจะกำลังขับรถอยู่ในขณะนี
1: ้ครับ
0: ออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มเลยว่าเขาไปทำงานกันหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็ใช้ดุลยพินิจด้วยนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นหน่วยงานของเราเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งหมดก็ต้องมาจัดรายการสด
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังหรือรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยแจ้งสถานการณ์น้ำเข้ามาได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงขวัญเรียมแล้ว
1: ใช่ครับขวัญเรียมหรือว่าขวัญของเรียมเนี่ยนะครับก็ขวัญเรียมเนี่ยเป็นตำนานนะครับทุ่งบางกะปินะ
0: คลองอะไรนะ
1: คลองแสนแสบ
0: ตอนนี้คลองแสนแสบอ่วมเหมือนกันนะ
1: โอ้โหแสบสมชื่อเลยฮะนะครับเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเขาโฟกัสคุณผู้ฟังไปที่บริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครอย่างบริเวณคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีลมเนี่ยนะครับซึ่งกรุงเทพเขาใช้เป็นคลองหลักที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตั้งแต่พื้นที่ลาดพร้าวจนถึงบางกะปิเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือมีน้ำท่วมแล้วก็ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับก็คือได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าอัปเดตก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นะครับทางเขตกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตอนช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าฝั่งของตะวันออกนะครับก็โดยเฉพาะแนวคลองแสนแสบประเวศบุรีรมย์เนี่ยกทมก็เร่งระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องหลายจุดเริ่มดีขึ้นว่าอย่างนั้นแต
0: ่
1: ครับคลองแสนแสบมีระดับน้ำลดลงบางพื้นที่แต่ว่ากรุงเทพเนี่ยเขายังคงต้องติดตามในเรื่องของฝนกันอยู
0: ่
1: เพราะว่าก็เป็นปริมาณแล้วก็เป็นปัจจัยหลักๆที่มันอาจจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นถ้าฝนมีการตกต่อเนื่องครับ
0: ครับวันนี้ก็เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครบ109ปี
1: ครับ
0: นะครับนับตั้งแต่28กันยายน2460ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยให้เป็นธงประจำประเทศสยามหรือประเทศไทยของเรานะครับจุดที่ทุกวันนี้นะครับบางหน่วยงานเดิมนั้นเนี่ยก็ตั้งใจจะจัดงานวันพระราชทานธงชาติไทยในเช้าวันนี้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ครับก็อาจจะขยับเวลาหรือขยับวันในการจัดงานออกไปนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของวันหยุดราชการพิเศษนะครับตามที่นายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อติดตามแล้วก็กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมการประชุมนะครับเป็นการประชุมทางไกลนะครับทันทีที่ท่านกลับจากต่างประเทศนะครับจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับก็มาประชุมกันเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นนี้ก็กำหนดให้วันจันทร์และวันอังคารนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการพิเศษดังที่กล่าวมาแล้วนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
1: ครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลทรัพย์สินแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เวลาเรื่องของการเดินทางเนี่ยถ้าน้ำท่วมมันก็ลำบากเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ประกาศให้เป็นวันหยุด2วันเนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดูแลในเรื่องของภารกิจส่วนตัวได้คล่องมากยิ่งขึ้น
0: เพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยสมมติว่าบ้านเราน้ำท่วมนะครับหรือบ้านไม่ท่วมหรอกแต่ว่าปากซอยออกไม่ได
1: ้
0: มีผลกระทบ
1: ลำบากแล้ว
0: นะครับแล้วก็ไม่ประกาศว่าเป็นวันหยุดเนี่ยที่ทำงานก็จะ โทรตามเลยนะ
1: โทรตามแต่เห็นเอกชนบางหน่วยงานเขาก็ไม่ได้ให้หยุดแต่ว่าอนุมัติให้มีการเข้าสายเป็นกรณีพิเศษหรือว่าสามารถที่จะพูดคุยกันนะถ้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละหน่วยงานของเอกชนเนี่ยนะครับ
0: สถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: สมมติว่าที่ทำงานไม่ท่วมเลยนะครับแล้วก็หัวหน้างานบ้านไม่ท่วมเลยแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าลูกน้องเนี่ย
1: ก็ยังยืนยันอยากจะให้มาเนี่ยนะ
0: จะให้มา
1: โอ้มันลำบากนะอาจารย
0: ์นั่นสิครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าลูกน้องเองก็กำลังอยู่ในภาวะที่เครียด
1: ครับ
0: นะฮะที่เครียดแล้วก็ใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกไปตอนนั้นนะฮะไม่ง้อไม่แคร์ไม่สนอะไรทั้งสิ้น
1: ก็เห็นตาม Facebook ตามสื่อโซเชียลมีเดียถ่ายรูปบ้านบางทีเห็นปลามาว่ายกันแล้วเนี่ยอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: น้ำจะเข้าบ้านอยู่บลอมมาล่อเนี่ยนะฮะ
0: อ๋อครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็สื่อสารกันด้วยภาษาที่สร้างสรรค์ดีกว่านะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับจะไปตะโกนด่าใครก็ต้องดูให้ดีนะฮะเนี่ยผิดคนนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ในเรื่องของการเดินทางนะครับมีการขยายเวลาในการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะใช่ไหมฮะก็ทางยกระดับดอนเมืองโทเวนะครับก็งดนะครับไม่เก็บละออกไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนก
1: ็
0: คือเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำในที่ประชุมให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดสำคัญที่สุดก็คือให้ยึดถือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมทั้งสั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการและการแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ที่ประชาชนรับทราบอย่างเข้าใจง่ายๆ
1: ครับผมเนี่ยนะฮะก็ให้สื่อสารกันแบบให้เข้าใจนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็มีการติงบอกว่าเอ๊ะภาษาเนี่ยมันอาจจะเข้าใจยากไปหรือเปล่าน
0: ั่นสิ
1: เนี่ยนะก็ให้ใช้ภาษาที่มันง่ายขึ้นหน่อยเน
0: ี่
1: ยนะครับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคุณผู้ฟังครับคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษนะครับก็มีทางด้านของพลโทอรุณบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนหน้านี้ท่านสั่งการนะท
0: ุ
1: กเหล่าทัพทหารหมื่นนายรถก็จำนวนเป็นพันคันน่ะนะให้ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีนะครับแล้วก็ยังมีกำลังพลทหารที่เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับก็มีการหารือกับคุณยุชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจนถึงเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็การเร่งระบายน้ำในพื้นที่อย่างเป็นระบบครับ
0: ท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็นโดยให้ความสำคัญกับการประสานข้อมูลและความต้องการจากพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดกำลังและทรัพยากรเข้าไปสนับสนุนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วที่สุดครับ
1: ครับเนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดินทางต่อไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพนะครับในพื้นที่ซอยลาดพร้าว101ซอยลาดพร้าว101เนี่ยก็กระทบหนักเหมือนกันอาจารย์อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับเห็นภาพแล้วบางคนลุยน้ำกันครึ่งแข้งอ่ะบางจุดเนี่ยมากกว่าครึ่งแข้งอีกก็มีเนี่ยนะครับก็เพื่อตรวจเยี่ยมดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวในกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับก็ได้มีการสนับสนุนการประกอบอาหารเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนพักพิงแล้วก็มีการใช้รถเนี่ยซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่นะครับจากกองพันสารวัตรทหารที่11นะครับพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมให้การสนับสนุนดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ครับก็ได้มีการประสานความร่วมมือในการจัดหาสิ่งของแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นรวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกระทรวงกลาโหมแล้วก็หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยนะครับเพื่อให้การดูแลประชาชนภายในศูนย์พักพิงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมก่อนที่จะเดินทางออกจากศูนย์พักพิงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมและพูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็ถามถึงเรื่องของสิ่งของที่ยัง มีความต้องการเพิ่มเติมด้วย
1: ครับแต่ก็มีภาพน่ารักน่ารักอยู่เนี่ยนะครับก็ระหว่างที่ท่านมีการตรวจเยี่ยมคุณผู้ฟังครับก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งเขาได้มีการนำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนแล้วก็สิ่งของจำเป็นนี่แหละมามอบให้กับศูนย์พักพิงเพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ประสบภัยไปสอบถามก็คือบ้านก็คือโดนเหมือนกันแต่ก็บอกว่าแต่เขายังพอมีอยู่อ่ะอยากจะส่งต่อเพราะว่าเขาก็เห็นคนที่ลำบากกว่าเนี่ยนะครับอันนี้มันสะท้อนถึงน้ำใจคนไทย
0: ถูกต้องเลย
1: อาจารย์นะครับในเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของการช่วยเหลือในยามภาวะวิกฤตเนี่ยเป็นพลังที่สำคัญมากๆนะครับท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้นะครับอันนี้คือหลายประเทศก็ชื่นชมในเรื่องของน้ำใจคนไทยรวมถึงพี่น้องคนไทยเรากันเองด้วยเห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ก็พลอยอบอุ่นหัวใจครับ
0: ครับเรียกว่าเดือดร้อนเหมือนกันแต่เดือดร้อนน้อยกว่าก็ไปช่วยคนที่เดือดร้อนมากกว่าม
1: ีก็แบ่งปันเนี่ยนะครับ
0: นี่นะฮะเรียกว่าน้ำท่วมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ท่านแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1นะครับแล้วก็ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับโดยกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์พร้อมกับหารือส่วนราชการวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในทุกมิติกำชับให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ผลัดเปลี่ยนกำลังพลให้มีความพร้อมในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับกองแม่ทัพภาคที่1นะครับท่านลงพื้นที่บริเวณซอยพัฒนาการ54แขวงสวนหลวงนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมเส้นทางการสัญจรในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการกำหนดให้เป็นจุดรับส่งประชาชนนะครับโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็กำชับให้หน่วยรับผิดชอบประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบพร้อมประสานงานเขตอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความสำคัญกับการรับส่งโดยเฉพาะอันนี้น่าห่วงใหญ
0: ่
1: ผู้ป่วยที่จะต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยถ้าได้ความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็มีการติดตามการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็ในพื้นที่มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ด้วยนะครับให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีการมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบในเบื้องต้นด้วยครับ
0: ครับปีนี้เนี่ยบางจุดนี้ต้องบอกว่าหนักกว่าปี54
1: ครับ
0: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ50เขตนี่ท่วมขังกว่า22เขตแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับมีเส้นทางหลักที่ยังสัญจรลำบากกว่า31เส้นทางกองทัพภาคที่1ยังคงเดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกมิติทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ครอบคลุมทุกจังหวัดของภาคกลางอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับ
1: ครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีภัยพิบัติเดี๋ยวเราไปกันอย่างเร็วนะอาจารย
0: ์
1: นะครับทหารหลากหลายหน่วยเหลือเกินก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยากจะพูดให้หมดเพราะว่าโอ้แต่ละพื้นที่เนี่ยพี่ๆทหารเขาก็เต็มที่นะครับนำกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มขีดความสามารถเลยทีเดียวนะครับอย่างทหารช่างเนี่ยมาจากราชบุรีเลยนะ
0: ครับ
1: ก็มีการลงพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลากหลายจุดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนำทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ให้พี่น้องประชาชนได้บรรเทาผลกระทบที่มันเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดครับ
0: ผู้บัญชาก็ห่วงใยกำลังพลที่ไปช่วยสำคัญว่าย้ำว่าว่ายน้ำเป็นนะ
1: ครับ
0: ต้องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกเหมือนกันนะฮะช่วยดูช่วยแลกันด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทหารที่ลงไปในพื้นที่กองทบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกหรือว่าททบนะครับร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่ากรทบเปิดศูนย์กลางรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้โดยสามารถเดินทางไปส่งมอบสิ่งของได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกหรือว่าททบ5สนามเป้าณอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีนะครับบริจาคเฉพาะสิ่งของนะครับเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370อีกครั้งนึงนะครับ0610260370ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับกองทัพบกยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนอยู่เสมอเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่า
0: ครับ
1: นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
2: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัย ความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: ทุกสถานการณ์นะครับเราก็จะผ่านไปด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายหน่วยเลยทีเดียวนะครับที่ก็ดูแลพี่น้องประชาชนกันอยู่ทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดต่างจังหวัดอย่างที่โคราชเนี่ยบนฐานบกที่21เขาก็เข้าไปดูแลด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ครับแล้วก็กองพลทหารราบที่4ก็มีกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่4กองพันทหารช่างที่4กองพลทหารราบที่4ก็ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์นะครับรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36เขาก็ยังดูแลกันอยู่นะครับทราบมาว่าได้รับผลกระทบมีบริเวณสะพานเนี่ยทางออกหมู่บ้านก็ขาดด้วยนะครับเดี๋ยวซ่อมแซมให้นะฮะ
0: ครับส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวมีผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ท่านก็ตอบบอกว่ายังพูดถึงแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวท่านก็ท้าวความไปที่ประชุมครม.นะครับได้มีการเน้นย้ำให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยประกอบกับโครงการบางบานบางไทรและเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งก็จะมี 3-4 โครงการเนี้ยที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าเราตัดสินใจโครงการเหล่านี้ก่อนหน้านี้นะครับป่านนี้ก็เกือบครึ่งทางแล้วสำหรับงบประมาณที่ใช้ในปีนี้ในการเยียวยานะครับก็จะนำมาจากโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะช่วยลดในเรื่องของปริมาณน้ำครับ
0: ครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานะครับคุณยศชนันเนี่ยนะครับก็ยังได้ศึกษาแล้วก็เสนอการสร้างแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำซึ่งโครงการที่มีคำว่าแก้มลิงต้องน้อมนำมาใช้เป็นพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
1: ครับ
0: ที่มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็ท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่ายอมรับว่าโครงการเนี่ยคงไม่เสร็จในรัฐบาลของตัวเองเนี่ยนะครับ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาถึง7ปีด้วยกันแต่หากไม่เริ่มทำตอนนี้7ปีข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับท่านบอกว่าถ้าเราเริ่มทำแต่ตอนนี้7ปีก็จะลดลงเรื่อยๆหมายถึงระยะเวลาการดำเนินการเนี่ยนะครับก็จึงเริ่มดำเนินการเพราะว่าเป็นความกล้าหาญแต่ไม่ใช่ความกล้าหาญแต่ว่าเป็นหน้าที่นะครับท่านบอกอย่างนี้ท่านก็ยอมรับในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายๆประเด็นเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ลงที่พื้นที่แฟลตคลองจันด้วย
0: โอ้โหเสียงอ่วมเลยนะ
1: อ่วม
0: เห็นรถที่จอด
1: ฮะ
0: อยู่กลางน้ำจำนวนนับ10คันแล้วโอ้โหสะท้อนใจจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยครับ
1: น้ำก็อ่วมนายกก็อ่วมเนี่ยนะคร
0: ับ ใช่ครับต่างก็มีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขกันทุกส่วนด้วยกันทั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายไพฑูรย์เก่งการช่างโฆษกสทนช.ก็เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์บอกว่าแนวโน้มลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้แนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในทางภาคเหนือของประเทศไทย
1: ครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องของฝนเนี่ยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศนะจากที่เรามีการอัปเดตก็บอกว่าในช่วงนี้นะครับมีการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เกือบ18จังหวัดนะครับแล้วก็ในหลากหลายพื้นที่ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
0: เดินทางไปไหนมาไหนติดตามศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบกสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐธาจันทรังสีพร้อมทีมงานล่ำลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ด้วยมือที่ถืออาวุธ
4: ที่นี่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายเป็นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงโคองกษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษาอายุกาลนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระตธรรมวังเกิดขึ้นแด่พนวกะภิกษุพามัชฌิมภิกษุท่านสาธุตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิเอมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิเอมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวัสขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจริญกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอเจริญกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสาวาวัจรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหังวันหามิสัพพโสสัทธาโสเตภะวันตมเองเสติพุทธังกิจังมะมะโคคนไหลมานะจาริติเสติธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติเสติสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรปสิทธิมหาราพังพระวันตุเมพัมมาจมาเทวาสเปยักขาปรายันติธรรมมาจมาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญญมมหาราโภพระวันตุเมนะมะอุนะโมพุทธายะพระทโยวระโคนายังวระหิงสาวิระทาสีวระทาสาวระอิทิโยมพุทธัสสะมาเนมานาพุทธัสสะสวาหงสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขออนุโมทนาแล้วก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับท่านที่กำลังประสบกับอุทกภัยแต่ภัยคือน้ำท่วมน้ำหลากน้ำรอการระบายซึ่งก็แม้แต่วัดพัฒนาธรรมรามก็ท้ายวัดก็มีน้ำปิ่มขึ้นมาเหมือนกันยอมรอบโบสถ์ไม่ต้องพูดถึงก็ขอเป็นกำลังใจกับท่านที่อยู่ริมแม่น้ำหรือที่กำลังตัวน้ำหลากน้ำอะไรก็แล้วแต่โยมเนาะเราก็ต้องอยู่ให้ได้ปรับตัวให้ได้เราจะได้ไม่ทุกข์ใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อใครก็แก้ไขได้ยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่รู้ว่ามันจะตกตรงไหนอย่างไรแล้วขอมาขอบใจท่านที่เป็นกำลังใจในงานฉลองรางวัล1อุทยานการศึกษา2วัดพัฒนาตัวอย่าง3วัดพัฒนาดีเด่น4สำนักปฏิบัติธรรม5รางวัล Thailand Moral Award ที่ผ่านมา
ขออนุนาขับใจเจ้าภาพอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวจีจะเป็นข้าวจีโรตีไอศกรีมขนมก๋วยเตี๋ยวส้มตำที่มากมายวันนั้นก็ยอมก็มากันเยอะอาหารทานก็เยอะนะก็ถือว่ามาเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันอาตมายังคงต้องทำงานหนักเพิ่มไปกว่าเก่าเพราะว่ารางวัลเป็นเครื่องบังคับเป็นเครื่องการันตีให้ต้องทำนะแชมป์ต่อไปก้าวต่อไปนั้นทุกคนก็มุ่งหน้ากับใจโรงเรียนพัฒนานิคมที่นำดุริยางโรงเรียนเพ็ญพัฒนาเด็กมาช่วยโรงพยาบาลนิคมองค์กรสาธารณสุขอำเภอและอีกหลายหน่วยงานที่มาเป็นกำลังใจกันก็คือเป็นงานนั้นแล้วก็ขอมุ่งหน้ากับใจโครงการธรรมสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมซึ่งผ่านมาก็คือวัดปุญญารามตำบลน้ำสดโดยสาธารณรัฐนายกอปตน้ำสดและก็กำนันตำบลน้ำสดอีกทั้งท่านเจ้าวาดพระอธิการปิวุฒิชัยที่รับภาระแบ่งเบางานพระศาสนาโครงการธรรมสัญจรก็แล้วอีก 2-3 ครั้งก็จะจบโครงการนะก็พักกันก่อนโครงการสุดท้ายเป็นการปิดโครงการก็จะมีสินค้าโอท็อปมาออกงานให้เราได้ร่วมกันชิมช็อปกันนิยมสาธุชนหลายความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีการรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นเด็กอย่าก้าวร้าวผู้ใหญ่อย่าจ้วงจับผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่นั้นท่านมีเหตุและผลของท่านนะเหมือนท่านมีเหตุและผลของท่านในฐานะที่เราบอกว่าอย่าฆ่าน้องอย่าฟ้องนายอย่าขายเพื่อนอย่าไปฆ่าน้องอย่าไปฟ้องนายอย่าไปขายเพื่อนบางทีน้องมันก็ยังไม่เก่งเราก็ต้องช่วยกันนะอย่าไปขายน้องอย่าฟ้องนายคือเจ้านายบางทีอาจจะผิดพลาดไปบ้างก็อย่าไปฟ้องแล้วก็สำคัญคืออย่าขายเพื่อนคบกันด้วยความจริงใจจริงใจต่อกันก็จะเป็นมิตรที่ถาวรสาธุชนหลายไม่มีใครทำอะไรถูกใจเราไปทั้งหมดนั้นเราก็ต้องทำใจของเราใช้สติปัญญาต่อมาพุทธศาสนิพุทธศาสนภาษิตนำยุทธให้รุ่งเรืองปัจฉาตปฏิทุกขตังความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วอย่าเข้าไปเกือกกลัวได้ด้วยระยมเพราะจะนำแต่ความเดือดร้อนใจมาให้ไม่ช้าก็เร็วเร็วทันตายเห็นเลยก็มีเช่นพวกคนชั่วที่ขายาเสพติดคิดรวยทางลัดทำความชั่วขายมาจนร่ำรวยแต่ผลของความชั่วคือกรรมย่อมตามสนองถูกตำรวจจับกุมแทนที่จะยอมรับกับต่อสู้ก็ต้องพบจุดจบด้วยกระสุนปืนตำรวจเงินทองที่หามาได้ก็ไม่ได้ใช้ครอบครัวก็เดือดร้อนขาดที่พึ่งเห็นยังได้จึงเห็นได้ชัดว่ากรรมใดใครก่อย่อมให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้ไม่ต้องไปรอไม่ต้องรอไปตกนรกหรอกโยมแปลสมกับพุทธพจน์ที่ว่าสานิกรรมานินยันติทุกขตึงกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติกตัญจะสุขตังสยองความดีทำนั้นแหละดีกว่าใครๆก็ทราบดีว่าความดีนั้นยิ่งทำยิ่งได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าเพราะว่าผู้ทำดีจะไม่มีความเดือดร้อนติดตัวมาในภายหลังทั้งยังได้รับอานิสงส์ของความดีตั้งแต่เริ่มคิดจะทำไปจนถึง
ลงมือทำและได้ทำแล้วการทำความดีบางอย่างที่ไม่ใช่คำดีไม่ใช่ทำดีเพื่อเอาหน้าทางจอโทรทัศน์หรือทำให้ทำดีเพราะหวังลาภยศสรรเสริญหวังเหรียญตามเหรียญตาตอบแทนแม้จะเป็นการสร้างคุณงามความดีแบบปิดทองหลังพระปฏิมาก็เชื่อได้ว่าผู้ทำความดีย่อมมีปิติคือความอิ่มเอิบใจความสุขใจในทันทีแม้เมื่อนึกถึงครั้งใดก็ไม่วายปิติหากมีผู้เอิมรู้ว่าผู้ใดสร้างความดีไว้ภายหลังก็ยังได้รับคำสรรเสริญอนุโมทนาการทำความดีก็คือการทำบุญให้เกิดแต่ก่อแก่ตนและคนอื่นมีตุ๊กตาภาสิตรับรองไว้ว่าสุขขอปุญญาสาวจโยความสั่งสมขึ้นชื่อซึ่งความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ณนะตังกัมมังกตังสาธุยังกริตวาอนุตัปปติทำกรรมใดแล้วร้อนใจผลังกรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดีกรรมที่ทำแล้วเดือดร้อนผลังรวมเรียกอกุศลกรรมบทมีอยู่ด้วยกันทั้ง10อย่างจัดเป็นฝ่ายที่ทำด้วยกาย3อย่างอันได้แก่1ปาณาติบาตทำชีวิตสัตว์ให้หรือให้ตายสองอธินาทานรักขโมยของผู้อื่นสามมิจฉากรรมเมสุมิจฉาจันประพฤติผิดในกรรมในส่วนที่ทำด้วยวาจาเรียกที่เรียกว่าวจีกรรมมีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งมุสาวาทพูดเท็จสองปินเปสนะวาจาพาพูดส่อเสียดสามพารุสวาจาพูดคำหยาบสี่สัมปภระปะพูดเถื่อเจอสำหรับส่วนที่จัดทำเป็นมโนกรรมคือทำดีด้วยใจมี3อย่างคือ1อภิชาโลภอยากได้ของเขา2พยาบาทปองร้ายเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทำนองครองธรรมรวมเป็นกุศลกรรมบท10อย่างที่ผู้ใดทำแล้วจักต้องร้อนใจภายหลังทั้งสิ้นไม่ใช่ร้อนแต่ในภายในเดือดร้อนไปถึงกายด้วยเช่นบาดเจ็บล้มตายหรือไม่ต้องจะถูกจำคุกเพราะเขาเอากายไปลงโทษไม่ได้เอาใจไปลงโทษสาธุชนผู้ไม่ต้องการความเหนื่อยร้อนใจและกายพึงละเว้นเสียโดยเด็ดขาดอากาศตังทุกตังสยมความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าตัตตกรรมังกตังสาธุยังกตาวิกริตวานานุปตปฏิกรรมใดทำแล้วเดือดร้อนภัยหังกรรมที่ทำแล้วนั้นแลเป็นกรรมดีกรรมที่ทำแล้วไม่ร้อนใจผหลังหมายถึงกรรมดีที่เป็นส่วนกุศลเรียกเต็มมากุศลกรรมบทหรือกุศลละมูลกับกุศลละกรรมอันเป็นทางบุญมีอยู่10อย่างจัดเป็นฝ่ายกายกรรม3อย่างคือ1ปาณาติปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์มนุษย์และสัตว์2อตินาธรรมนาเวรมณีเว้นจากการลักทรัพย์3กาเมสุมิจฉาจารเวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมส่วนที่จัดเป็นอวัจจีกรรมมีอยู่4อย่าง
ได้แก่หนึ่งมุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดเท็จสองปิสุนายะวาจายเวรมณีเว้นจากการพูดสอดเสียดสามพระสามยะวาจายเวรมณีเว้นจากการพูดคำหยาบสี่สัมปปราปาเวรมณีเว้นจากการพูดผดเจิ้งส่วนสำหรับส่วนที่จัดเป็นมโนกรรมมีสามอย่างคือหนึ่งอนัพิธรรมไม่รบอยากได้ของเขาสองอัปยพยาบาทไม่พยาบาทปองร้ายใครสี่มิจฉาทิฐิชอบเห็นตามตำนองครองธรรมรวมเป็นกุศลกรรมบทสิบนยมคือที่เป็นทางที่เป็นทางบุญซึ่งจะหนุนให้ได้ผู้ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติได้รับแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าจดถาบรรดาศักดิ์เป็นกรรมที่ทำแล้วไม่ร้อนใจภายหลังสมเด็จพระพุทธญาณทรงรับรองไว้ว่าเยจะโขสมทัตเตธรรมเมธรรมานุวัตติโนเตชะนาปารมิสันติมัตตุยังสุตตังชนเราใดประพฤติธรรมในธรรมที่พุทธเจ้ากล่าวถึงแล้วชนเหล่านั้นจักแค้มแดมตะอยู่ที่ข้ามในยังโลกนี้มันรองละครบวงนี้ก่อนเราขั้นเกิดมาต่างไร่ลำตามจิตห้ามตามเวลาเขาหมดละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตกลาอันวักต่อละครชีวิตเป็นสิ่งน่าคิดนะท่านเจ้าขากว่าจะจะปิดชีวิตจรามันต้องทรมานกระเรื้อประมาณสาธุชัยสุกรังสุกลานิอาสาทุนิอัตโนอัตหิอหิตานิการที่ไม่การที่ไม่ดีและไม่เป็นโทษแก่ตนทำง่ายๆส่วนคนเราส่วนใหญ่มักไฟต่ำเมื่อก็ไฟสูงเหมือนเดินลงขั้นบันไดหรือลงจากภูเขาย่อมง่ายกว่าขึ้นบันไดหรือเป็นบาปหรือปีนป่ายขึ้นการที่จะขึ้นสู่สูงต้องลงจากภูเขาย่อมง่ายกว่าที่ได้ขึ้นเขาหรือปีนป่ายเขาการกระทำการจะทำขึ้นอยู่ที่ถูกต้องให้พระกำลังแม่ไม่เหมือนเดิมลงสู่ที่ต่ำการกระทำชั่วทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนจึงทำได้ง่ายเหมือนบอกกล้วยเข้าปากคือนึกจะทำสิ่งชั่วร้ายเมื่อไรก็ทำได้ทันทีโดยเฉพาะคนที่เป็นที่มีสันดานคือดิบคือไม่ได้ผ่านการขัดเกลาจิตสันดานพวกไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนหรือพวกที่ผ่านการศึกษาอบรมแล้วแต่ไม่อาจจะแก้ไขสันดานเดิมได้พฤติกรรมไม่ต้องรู้อื่นไกลเด็กวัยรุ่นที่เป็นนักเรียนชั้นสูงสุขห้องมีความประพฤติกันอย่างไรย่อมรู้สึกอยู่แก่ใจแล้วพวกนี้มีแต่ความรู้ทางโลกเท่านั้นแต่ปราศจากคุณธรรมขาดทั้งอิริและอุตตัปปะจะทำชั่วทำบาปทำได้จริงไม่มีสติยั้งคิดอะไรเลยไม่เคยคำนึงถึงพ่อแม่วงตระกูลหรือสถานบันการศึกษาในห้า

ที่ยับยั้งเลยบางคนขวาคว้างขวดแก้วเครื่องดื่มลงไปบนพื้นดินทางเข้าให้ตะเกียกตะกายโดยไม่คำนึงถึงภัยอันตรายที่จะบังเกิดแก่ผู้อื่นนี่คือตัวอย่างที่ใช้ที่ชี้เห็นว่าการที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายคนประเภทนี้ก็มีแต่จะต้องรอวันเวลากรรมที่ทำชั่วไว้โดยสถานเดียวเท่านั้นรอถึงวันที่ความชั่วได้รวมตัวกันจนถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็ย่อมจักได้สำนึกแบบพระเทพทัตยามที่ถูกพุทธรณีสูบลงไปสู่อเวจีนรกฉะนั้นยังเวหิตันจะสาทุนจะตังเวปรมัตตุกรังกรรมใดแรเป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นแหละทำให้ทำได้ยากยิ่งการใดที่ตนทำไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนนั้นมันทำได้ง่ายดังที่ได้อธิบายแล้วในตอนก่อนส่วนการงานที่ไม่ดีแต่มีประโยชน์หรือการงานที่ดีแต่ไม่มีประโยชน์ก็ย่อมจะทำได้แบบที่เรียกว่าไม่ง่ายนะไม่ยากนะไม่ยากนะแต่การงานที่ดีและมีประโยชน์ด้วยทำได้โดยยากหรอกแหนมหาคนมาร่วมมือด้วยยากจริงเช่นการทำบุญทำทานงานการกุศลซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์แต่ละแก่ตนและคนอื่นที่ว่าเป็นประโยชน์แก่ตนก็คือการทำทานเป็นการลดความโลภในตัวผู้บริจาคทานที่ให้ไปแล้วก็ได้ประโยชน์เกื้อกูลผู้ที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากยอมสาธารณหิตังสุภรังโหติสุขังทุกขตันจะกาหรือนามสุขไม่เป็นผลอันคนทำความดีไว้ได้ง่ายเลยความสบายกายและความสบายใจเราเรียกว่าความสุขส่วนความทุกข์นั้นก็ตรงกันข้ามคือความไม่สบายกายความไม่สบายใจนั่นเองสาธุชนและคนทั่วไปย่อมรู้กันอย่างกระจายแล้วว่าความสุขส่วนใหญ่มักมีจะมีผลจากการทำความดีส่วนที่ได้รับทุกข์ล้วนมาจากกรรมชั่วการประมาทขาดสติในการกระทำของตนเองและผู้อื่นยกตัวอย่างของผู้ที่ทำความชั่วที่สร้างบาปอกุศลกระทำการธุรกิจการงานทรัพย์สินปล้นฆ่ามนุษย์และสัตว์ประพฤติผิดในกามคนชั่วคนบาปเหล่านี้จะมีใครที่ไหนจะได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนจากการกระทำชั่วของตนสมมติว่าโจรไปปล้นร้านขายทองฆ่าเจ้าของตายได้ทองคำมูลค่า5 ล้านบาทแล้วแบ่งกันในระหว่างโจรทั้ง3พวกโจรเริ่มมีความทุกข์ทันทีที่ทำการสำเร็จเพราะกลัวถูกตำรวจจับต้องเพ่นหนีปรบซ่อนเอาทรัพย์ที่ป้นได้ไปซ่อนจะกินจะนอนก็ไม่มีความสุขมีแต่ทุกข์ทั้งเวลาตื่นและยามหลับสบายถ้าถูกจับได้เมื่อไรใจก็เร่าร้อน
คิดถึงจะ

อากรรมของตนเองว่าถ้าไม่ถูกประหารชีวิตก็ต้องผิดติดคุก10 ปีและอย่างนี้คนทำความชั่วจะหวังผลที่เป็นความสุขได้จากที่ไหนเวลาใดใจของคนพวกนี้มีแต่ความเร่าร้อนกระวนกระวายไม่ผิดอะไรกับความกลัวที่ถูกขังอยู่ภายในคอกของโรงกษัตริย์ที่ขอรอเวลาเขาจะได้เชื่อก็จงปรงเสียเลยว่าปัจฉาตัปปติตุกตังความชั่วย่อมเผาร้อนในภายหลังเช่นนี้เองเสมอกัลยาณีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพุทธภาษิตบทตามบทนี้เป็นที่ทราบถึงกันอยู่ดีอยู่ในมวลมนุษย์มวลพุทธศาสนิกชนทั้งปวงเพราะเป็นแรกฐานแห่งความเชื่อมั่นทางพุทธศาสนาถ้าใครปฏิเสธพระธรรมคำสั่งสอนของพระสมเด็จพระสุตตพลศาสดาคนนี้ก็อย่าได้เข้ามาแสดงตนว่าเป็นที่นับถือพุทธศาสนาแต่มาบัดนี้มีคนจำนวนมากพิจารณามีมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบออกมาคัดค้านหลักธรรมแห่งความเป็นจริงนี้ถึงกับกล้าจาบจ้วงออกมาว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปพร้อมทั้งก็ยังได้อ้างบุคคลที่สำคัญนักการเมืองชั่วคราวข้าราชการชั่วคราวที่กอบโกยโกงกินธุรกิจแบบทุกแบบที่ชอบบางหลวงบัวหลวงหลอกลวงปวงประชาหากินเอารัดเอาเปรียบสงสังคมจนร่ำรวยพร้อมด้วยชื่อเสียงเกียรติยศออกมาเป็นตัวอย่างคนที่ทำชั่วแล้วดีแต่คนจำพวกนี้ไม่ได้ติดตามชะตากรรมของคนชั่วไปตลอดอ้างให้เห็นเพียงปัจจุบันเพราะกรรมยังตามไม่ทันจึงยังไม่เห็นผลใน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ1,990บาท
5: เส้นละ1,990บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพ
7: ื่อคุณแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: 28-29 กันยายนนี้ครม.ขอเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่4จังหวัดบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมและติดตามการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: คณะรัฐมนตรีอนุมัติวันหยุดราชการกรณีพิเศษวันที่28-29 กันยายนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจากเหตุอุทกภัยขณะที่สำนักงานการศึกษาประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุฝนตกต่อเนื่องเกิดภาวะน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนจึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในวันนี้และให้จัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลังขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเต็มกำลังฝนเริ่มเบาลงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่รับผลกระทบฝั่งตะวันออกเวลา 10:00 นติดตามการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนาลีสโมสรทำเนียบรัฐบาลส่วนศาลรัฐธรรมนูญไม่เลื่อนนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR โค้ดบัตรเลือกตั้งที่น่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยนัดฟังคำวินิจฉัยวันนี้เวลา 14:00 นขณะที่เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ที่บริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
3: เนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและน้ำเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณสูงขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายตำบลซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474

0: จบลงไปครับบทเพลงพระเราะเริ่มแล้วหาผัวดีๆมีไหมครับกับผลงานของอาจารย์กนกเปล่งสีงามน้องพันศิลป์อุเสารถผู้ขับร้อง AI Cover ครับผู้ฟังครับสวัสดีไปทุกทิศทั่วไทยนะครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพกับบทเพลงเพราะๆก็เลือกนำมาฝากทักทายกันก่อนเข้ารายการจบเพลงก็ต้องข่าวข่าวกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากใครจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิจัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างเลือกได้อย่างตามอำเภอใจท่านเลยครับเราจะมีเมนูอาหารมีราคาให้เห็นราคาเริ่มต้นตัวละ100-1,200ครับสำหรับวิจัยตัวจีนโทรหาเราเช้านี้เราก็ไปหาท่านเช้านี้0819465036วิจัยตัวจีนจะพูดจะคุยจะตกลงจะขอแถมกันยังไงคุยกับคุณพี่วิชัยได้0819465036ครับขอบคุณกับภูผาวิโปรครับอาหารเสริมที่เป็นรูปแบบคล้ายผงกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟละลายกับน้ำอุ่นออกมาจะเป็นน้ำสีขาวแล้วที่จะไปดูแลสำหรับผู้ที่ป่วยติดเตียงผู้ที่เดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรียวแรงครับนี่แหละครับเพราะว่าภูเผาวิโปรมีโปรตีนที่เข้มมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายจะไปช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูสำหรับผู้ที่แขนขาอ่อนเรียวแรงครับสำหรับภูผาวิโปรครับซื้อ3ห่อแถม1ห่อซื้อ5ห่อแถม2ห่อครับ3แถม1 5แถม2โทรเลย0817805575ครับพร้อมดังดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรที่ขวดใหญ่ๆน้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดแถม1ขวดสำหรับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่ความดันเบาหวานดีไทยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่จะช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูเรื่องของความดันเบาหวานนอนไม่หลับกระส่ายกระสับหรือจะเป็นเรื่องของชาปลายมือปลายเท้าคือใครที่ไม่ชอบเม็ดแคปซูลนี่เป็นเรื่องของเป็นน้ำละสมุนไพรดีไทยครับคนไทยดื่มแล้วดีแน่น้องๆขวดน้ำปลาครับไม่ใช่ตู้แช่แบบ10บาทแล้วไปวางในตู้แช่ไม่ใช่อันนี้ขวดใหญ่เช้ากงเย็นกงเอาแก้วกงดื่มก็ได้กลับร่างกายคุณก็จะกลับมาแข็งแรงว่าสมุนไพรไทยๆแล้วเนี่ยครับดีไทยซื้อ2ขวดแถมภูเผาวิโปรอีก1ห่อครับแล้วก็ยังมีทางด้านของยาหอมดอกหอมมูลลีครับที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายสวิงสวายแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเนี่ยนะครับจริงๆของยาหอมดอกหอมมะลิเนี่ยเขามีสมุนไพรที่หลากหลายก็เป็นดอกสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีดอกหอมมะลินะครับการพูดกวานดมก็ได้กินก็ได้ลมแน่นอกหายใจติดขัดครับเวียนศีรษะหัวหมุนครับช่วยเหลือเรื่องของทางด้านการเป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายสวิงสวายช่วยแก้อาการลมกองละเอียดรับประทานแล้วหลับสบายแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆนะไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นละลายกับยาหอมดอกหอมมะลิเลยตักมาสักครึ่งช้อนแล้วก็อมไว้ใต้ลิ้นก็ได้ครับนี่คือยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับสนใจโทรไปสั่งซื้อเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรเบอร์เดียวกับดีไทย0817805575ครับ0817805575ครับเราไปเรื่องราวของประเด็นข่าวแรกเลยครับในเช าวันนี้นะครับชั่วโมงแรกหลังจากครบธงชาติกันเรียบร้อยแล้วเราอยู่กันถึง10โมงเช้า2ชั่วโมงต่อเนื่อง2ครึ่งเสียงจะค่ายจักรพงษ์และจอทลอน1197ครับเช้าวันจันทร์ที่28นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวให้ลุ้นกันที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับครับก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำครับไม่ใช่มีเฉพาะที่ปากช่องหรือโคราชปากช่องและโคราชนั้นก็ยังเพียงเล็กน้อยแต่นี่ฉะเชิงเทราอ่ะฉะเชิงเทรานี่มีไปทุกอำเภอเลยอ่ะวิกฤตท่วมหนักครอบคลุมทุกอำเภอหาสสเจอมั้ยหาสสฉะเชิงเทราเจอสักคนมั้ย ครับแล้วก็เป็นน้ำที่มาแบบชนิดที่ว่ารุนแรงครับล้นไหลทางระบายด้วยโอ้โหท่วมหนักทุกอำเภอครับคุณผู้ฟังเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าในรอบ68ปีนะอย่างตำบลพิมพาเนี่ยนายฤชัยพรหมศรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมพาบอกไม่เคยพบเห็นปรากฏการณ์น้ำท่วมแรงเช่นนี้มาก่อนในรอบ68ปีไม่ใช่น้อยเลยนะครับและก็วัดพิมพาวาสได้รับผลกระทบจนพระเนนต้องย้ายไปอยู่ชั้น2แม้แต่ท้าวเวส

วันองค์ใหญ่กลางลานวัดก็จมอยู่ใต้น้ำขณะที่ตลาดพิมพาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพาและโรงเรียนวัดพิมพาวาดก็มีน้ำท่วมสูงถึง50เซนติเมตรสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้มาจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่โดยอ่างเก็บน้ำคลองสียัดในอำเภอท่าตะเกียบซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีน้ำเต็มล้นบรรจุความจุอยู่ที่420ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีนับตั้งแต่ปี2555ทำให้น้ำล้นสปินเวย์ลงสู่พื้นที่ด้านล่างซ้ำเติมพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากตามแนวคลองระบมสียัดและคลองท่าลาดด้วยมวลน้ำมหาศาลจากทางตอนบนขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองระบมในอำเภอสนามชัยเขตซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีน้ำล้นสปินเวย์ไปก่อนหน้านี้แล้วส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทราทวีความแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนี่ยังไม่มีใครเข้าไปช่วยใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นมีข่าวว่าใครเข้าไปช่วยเข้าไปดูแลครับอ้าวก็ท่วมทุกอำเภอมันก็แน่นอนแล้วเนาะอาจจะไม่มีใครเข้าไปดูแลเพราะต่างคนต่างดูแลก็เลยไม่มีใครเหลือที่จะเข้าไปช่วยต้องเอาคนใกล้ๆนะมั้งเนาะฉะเชิงเทราใกล้ประเทศใกล้จังหวัดอะไรล่ะครับทรงศักดิ์ยอมรับว่าฝนถล่มกรุงหนักจากคำว่าเอาอยู่กลายเป็นเอาไม่อยู่แล้วเร่งดันน้ำออกทะเลครับคำพูดของรองนายกครับคำพูดมันเป็นนายคนไงยอมรับว่าฝนถล่มกรุงหนักจากคำที่พูดว่าเอาอยู่กลายเป็นเอาไม่อยู่แล้วเร่งดันน้ำออกทะเลครับนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายสมเด็จศรีวิเชียรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาน้ำชลหารพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่ครับเพราะขณะนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและสถานีสูบน้ำตำรุจังหวัดสมุทรปราการเพื่อฟังรายงานสถานการณ์และสำรวจสุดสำคัญครับนายทรงศักดิ์บอกว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์น้ำจึงมอบหมายให้ตนเองลงพื้นที่ตรวจระบบการระบายน้ำซึ่งปัจจุบันประชาชนกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมรอการระบายจนฝนตกหนักการลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยเฉพาะคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิคลองชลหารของโครงการชลหารพิจิตรซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดึงน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อระบายลงสู่อ่าวไทยปัญหาการระบายน้ำในขณะนี้หัวใจสำคัญคือทำให้น้ำจากพื้นที่ชั้นในไหลลงสู่ทะเลได้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันปริมาณน้ำในคลองหลายแห่งยังเต็มความจุส่งผลให้น้ำจากพื้นที่ชั้นในไม่สามารถไหลคลองไหลลงคลองเพื่อระบายต่อได้จากการสูบน้ำในบางจุดจึงกลายเป็นการล้วนน้ำกลับมาที่เดิมเพราะไม่สามารถระบายออกจากระบบได้อย่างเต็มที่ครับเมื่อก่อนหน้านี้จะมีการประชุมพยากรณ์อากาศและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักไว้แล้วคือ 20-27 กันยายนแต่สถานการณ์จริงกลับพบว่าปริมาณฝนสะสมเกินกว่า100มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าที่ประเมินไว้จากเคยที่ให้ข่าวไว้ว่ารัฐบาลบริหารจัดการได้แล้วใช้คำว่าเอาอยู่แต่เมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพและโดยรอบในวันนี้กลายเป็นว่าเอาไม่อยู่ครับบอกแล้วคำพูดมันเป็นนายคนนะเนาะว่าไปนะครับผู้ฟังครับกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้ดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นั้นมีประกอบด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันนาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่น9ชนิด9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยนะมองเห็นเลยสีน้ำเหลืองๆเหมือนน้ำมันนี่แหละครับรับประทานได้โดยใช้คอลลาเจนจากญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าระบายออกได้ปกติครับเหมือนกับแคปซูลนั่นแหละครับเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่เป็นเม็ดแคปซูลก็เป็นแคปซูลใสๆที่มองเห็นแต่เอนไซม์นั้นเป็นแคปซูลที่มองไม่เห็นอันนี้แคปซูลรุ่นใหม่นี่เขามองเห็นเป็นเรื่องของสกัดเย็น 100% ทำไมต้องสกัดเย็น 100% ก็เพื่อไม่ให้สารเคมีมันตกค้างทำลายสุขภาพร่างกายเขาเรียกว่าไม่มีสารเจอรอยอยู่ในร่างกายรับประทานแล้วปลอดภัยแน่นอนครับก็จะช่วยเรื่องของลดไขมันลดความดันลดเบาหวานช่วยบำรุงปอดหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาครับบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะครับลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายแล้วรับประทานไปแล้วมันจะหลับสบายหลับลึกครับ

0: ันก็ไม่มูห่วงเข้าน้ำสามรอบสี่รอบในคืนเดียวกันใช่ไหมครับนั่นคือน้ำมันรวม9ชนิดกันเย็น 100% ซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งและลดให้200ครับนี่คือน้ำมัน9ชนิดสกัดรวม 100% สกัดเย็นนะครับชนิดที่2ครับเป็นน้ำมันมะระ3ชนิดมีทั้งมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเท่าเดียวกันครับขวดจะบรรจุ60แคปซูลเท่ากันแต่น้ำมันมะระสกัดเย็นนี้กับน้ำมันงาดำนี่ซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1มันก็ช่วยแบบเดียวกันคือช่วยในเรื่องของปัสสาวะบ่อยขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในผู้ที่เป็นเบาหวานน้ำมันมะระเขาใช้กันส่วนใหญ่มะระขี้นกอย่างเดียวแต่เราใช้มะระถึง3ตัวมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบคือไม่เอามะระขี้นกอย่างเดียวเอามะระหวานมะระจีนเข้ามาด้วยแล้วก็ผสมน้ำมันงาดำไปด้วยเป็นแบบน้ำมันสกัดเย็น 100% ด้วยครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดอันนี้ตัวที่2ตัวที่3ของบริษัทนี้บอกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช่นกันครับช่วยให้หลับดีขึ้นช่วยไขมันความดันเบาหวานช่วยไขข้อกระดูกเข่าเสื่อมข้อเสื่อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครับลักษณะของการดูแลสุขภาพร่างกายทั้ง3อย่างนี้คล้ายๆกันหมดเลยนะครับยิ่ง9ชนิดเนี่ยมันอยู่แล้ว9ชนิดมันรวมเลยครับรวมเลยก็ขาดน้ำมันมะระน้ำมันมะระ3ชนิดก็มาแยกมาผสมกับน้ำมันงาดำมีน้ำมันมะพร้าวก็น้ำมันมะพร้าวก็แยกตัวเพราะส่วนใหญ่เขาจะเอาอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับ60กับ0บางอย่างก็น้อยหน่อยแค่30กับ0แต่เราบริษัทนี้ฟังผมโฆษณาในวิทยุขับรถผ่านมาลพบุรีโทรหาเลยอยากจะให้ท่านช่วยโฆษณาให้หน่อยได้ไหมโฆษณาอะไรครับเปิดสปอร์ตทางวิทยุเขาผ่านมาลพบุรีเขาได้ยินพอดีเลยชัดแจ๋วเลยว่าท่านผ่านลพบุรีผมก็เลยคุยแล้วก็เลยบอกอ่ะเอาค่าโฆษณาไปแล้วก็เดี๋ยวยิงสปอร์ตโฆษณาให้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยสั่งซื้อเลยคือที่แรกเลยนะเอามาวางให้แค่ร้อยขวดขายอาทิตย์เดียวหมดท่านบอกทำยังไงอ่ะก็ผมโฆษณาให้พี่ผมก็ต้องทำเต็มที่ให้โฆษณาสินค้าขายได้เขาก็เลยโอเคแล้วก็เลยเอาอีก2ตัวมาให้ครับเท่ากับว่าบริษัทเดียวกันเนี่ยผลิตทั้งน้ำมัน9ชนิดน้ำมัน4ชนิดแล้วก็น้ำมันมะพร้าวชนิด3ชนิดซื้อ2แถม1ยกเว้นน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็นซื้อ2ลดให้200ถ้าซื้อขวดเดียวขวดนึงมีค่าขนส่ง100ครับสนใจสั่งซื้อครับเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคปรับราคาแล้วก็สมนาคุณให้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4คนแรกขวดที่5ลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดครับนี่คือเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอผมพูดมาแบบนี้30ปีครับพูดอย่างเงี้ยมา30ปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเพราะว่าคุณภาพมาตรฐานของเราราคาของเราเป็นยังไงเราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายครับก็สนใจสั่งซื้อผมวางขายเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวร้านอื่นไม่มีแล้วไม่เคยไปวางขายที่ไหนสมัยก่อนนี้ไปวางทั่วประเทศแต่เวลาไปเก็บตังเก็บจังยากผมก็เลยเก็บมาหมดเลยเอาแค่นี้เราเอาเท่าที่เราได้คือคนโทรศัพท์มาสั่งซื้อเราก็ส่งไปให้เท่านั้นเองครับเพราะเสียค่าขนส่งด้วยถ้าไปวางตามร้านไม่เสียค่าขนส่งผมก็เลยว่าเอ้าเราจัดการส่งเองดีกว่าเพราะค่าขนส่งบางทีขวดนึงก็อย่างน้อยร้อยนึงค่าส่งครับถ้าไม่รับอีกโดนตีกลับเล่นงานอีกนั่นระเบียบของขนส่งเขาเป็นอย่างนั้นครับถ้าไม่รับเนี่ยผมเสียหายสองต่อคือส่งให้ก็ร้อยหนึ่งแหละกลับมาอีก70บาทไงเป็น170ถ้า10คนก็1,700ไหมล่ะเพราะฉะนั้นกรุณาเถอะถ้าสั่งซื้อแล้วรับของด้วยแล้วกันอย่าปิดมือถือสั่งของแล้วอย่าปิดมือถือขอแค่นี้ เขาโทรมาจะได้รู้ว่ามีคนโทรมาแล้วท่านจะได้รับสายนัดแนะเขาว่าจะมาให้มาส่งยังไงอะไรอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนเขาต้องโทรเข้าก่อนที่จะส่งของผมไม่มีหน้าที่ไปโทรก่อนส่งของเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยต้องถึงสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยนะผมไม่ได้ไปพนักงานขนส่งเขาไปกันเองสีเหลืองๆนะบางทีโอ้เนี่ยก็เคยมาส่งอยู่ไม่ใช่ผมผมบางทีผมเองผมก็ไม่ได้รับเองด้วยสายเนี่ยเนี่ยพอลงสะพานแล้วเลี้ยวขวานะอย่างนั้นนะแล้วถามเลยเนี่ยเขารู้จักไม่ผมไม่ได้ไปพอเขาโทรเข้ามาจะได้รับสายแล้วคุยกันคนที่เขาไปส่งก็โทรหาบางคนเขาโทรหาแล้วก็ไม่รู้อีกไม่ได้รับแล้วโทรกลับก็โทรไม่เป็นนะโทรกลับมาหาผมอ้าวไหนว่าจะเข้ามาส่งไงผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ได้ไปเพราะเจ้าหน้าที่ขนส่งเขาไปเองโทรกลับไปที่ตัวแดงๆอ่ะที่ไม่ได้รับอ่ะนะโทรกลับไปเบอร์นั้นโทรไม่เป็นอ้าวโหอยากจะผูกคอตายแต่โดนบัญชีวันละ 4-5 รอบก็ไอ้ตัวแดงๆน่ะคือตัวที่ท่านเขาโทรไปแล้วท่านไม่รับอ่ะท่านก็กดไปเบอร์นั้นน่ะกดออกอ่ะไม่เป็นอีกโอ้โหผมก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่ารอเดี๋ยวก็โทรมาใหม่แล้วกันครับเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าให้ตีกลับเงี้ยกลับลงแทบเท้าเลยไม่มั่นใจอย่าซื้อไม่พร้อมอย่าสั่งเพราะผมเสียค่าส่งฟรีขากลับผมก็โดนปรับอีกแทนคุณผู้ฟังครับเนี่ยแค่แต่แช่มอยู่แค่พุกอะไรเนี่ยพุกกลางเนี่ยพุทธบาทยังไม่รับเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยยังไม่โทรกลับมาหาด้วยแล้วไม่รู้จะสั่งทำไมก็ไม่รู้แค่ฟังผมก็ชื่นใจแล้วถ้าสั่งแล้วผมจะไม่ชื่นใจต้องนั่งน้ำตาตกโอ้โหกูเสียอีกแล้วครับสินค้าก็คืนกลับนั่นแหละแต่ตังค์มันออกไปแล้วเห็นใจเถอะครับสั่งแล้วขอกรุณารับแล้วสั่งแล้วกรุณาเปิดมือถือด้วยเขาโทรมาจะได้รับสายกันแค่นั้นแหละนะไปเรื่องราวของข่าวกันต่ออธิบายวันอยู่เรื่อยเลยอย่างเงี้ยจะได้ช่วยกันพูดง่ายนะครับไปอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของประเด็นข่าวมาเรื่องของทางด้านนี่เดลินิวโดยเดลินิวเขาลงสำนักงานตำรวจชาติประกาศถึงชาวแฟดคลองจันต้องการอพยพให้โทรแจ้งตำรวจทันทีประชาสัมพันธ์ครับแล้วแฟดคลองจันโอ้โหคนเยอะมากแล้วห้องเยอะมากรถมันก็เยอะไงเพราะส่วนใหญ่คนทำงานกรุงเทพเนี่ยก็ต้องใช้รถส่วนตัวซะเป็นส่วนใหญ่ถามว่ารถเมย์มีไหมมีก็คือรถเมย์ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็มีคราวนี้ทางสำนักงานตำรวจชาติท่านประกาศเลยประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนในพื้นที่แฟดคลองจันเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หากประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณแฟดคลองจันมีความประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือและประสานการอพยพได้ที่พันตุเลกธนาพันธ์พดุงการภูมิกับสน.ลาดพร้าวเบอร์โทร0845565935ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแม้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยตำรวจน่าจะทำแบบบอดแคสต์ได้เหมือนกันนะส่งเข้าไปเลยใครอยู่ตรงไหนก็จะได้รู้ไงครับขึ้นไปที่มือถือของแต่ละคนเพราะบางทีคนไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้ฟังข่าวอะไรพวกนี้นะครับผมก็เห็นใจนะคือเขาอยากจะช่วยเหลือนี่คือเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคงครับน้ำใจเสียสละแฟดคลองจันนะครับผมเห็นเมื่อกลางวันเมื่อวานนี้ดูที่เขาถ่ายตรงสนามกีฬานะใช่ไหมเกี่ยวสนามตรงแถวๆหัวหมากอะโอ้โหนี่มันคลองหรือมันถนนเนี่ยครับอุปกรณ์อะไรสนุกสนามในการแข่งขันกีฬาคงจะเสียหายหมดนะครับก็นับว่าเป็นอะไรที่มันสาหัสสาหัสจริงๆนะครับอ้าวขอบพระคุณทางตำรวจลาดพร้าวนะครับผู้กับสน.ลาดพร้าวท่านพันตุเอกธนาพันธ์พดุงการครับถ้าจำเป็นจะต้องอพยพจากพื้นที่น้ำท่วมช่วยจากแฟดคลองจันนะที่อื่นก็อาจจะอยู่ในเขตลาดพร้าวก็น่าจะติดต่อท่านได้แล้วมั้งนะครับแต่ท่านบอกไว้ในหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับท่านไม่ได้ออกแบบไม่รู้ท่านออกในหน้าไลน์ไหมถ้าออกในหน้าไลน์ก็อาจคนในพื้นที่อาจจะรู้เรื่องนะครับครับนี่แหละเป็นน้ำใจของซึ่งกันและกันที่ช่วยกันนะครับ ครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของประเด็นข่าวอีกนะครับศาลรัฐธรรมนูญยืนยันว่าไม่เลื่อนคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งเดินหน้าลงมติอ่านคำวินิจฉัยพรุ่งนี้คือวันนี้นะครับบ่ายสองรู้กันเมื่อกันครับว่าโมฆะหรือไม่โมฆะพนันกินขนมกับผมไหมล่ะ พนันกินขนมกับผมไหมวะผมรู้ล่วงหน้าแล้วครับให้รู้มังไผเป็นไผอ้าวก็รอติดตามรับฟังแล้วกันนะครับจะอ่านคำวินิจฉัยแจ้งไม่ให้กระทบแผนพิจารณาคดีอื่นครับครับจะเป็นอย่างไรจะลงมติอย่างไรมีสองทางคือลงมติการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือการเลือกตั้งไม่โมฆะมีสองเนี่ยมีสองอย่างแค่นั้นครับหากประชาชนท่านใดมีความสนใจรับฟังการฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดไว้หน้าเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญได้ตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไปครับจบข่าวครับในเรื่องของทางด้านตัดสินคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันกำหนดไว้เลยว่าการลงคะแนนต้องเป็นความลับแต่นี้มันไม่ลับอ่ะครับอีกข่าวหนึ่งครับไปด้วยเรื่องของประเด็นข่าวอาจารย์สมชัยประเมิน4ฉากทัศน์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งรุ่นเลือกตั้งใหม่หรือไม่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งที่โดนทนายคนหนึ่งผักแล้วก็บอกไม่ได้ผักเขาเอาแฮนจักรยานมาชนผมผมจักรจี้ผมเลยตกใจนั่นแหละเนี่ยคนนี้แหละดร.สมชัยศรีสุทธิยากรนี่แหละปั่นจักรยานยังไงเอาแฮนไปกระแทกพุงเขาเขาตกใจเขาผวาผมไม่ได้ผักเขาสักหน่อยพูดสูงแหลตัวเบลิ่มเทิมใช่ไหมครับใหญ่กระตอใช่ไหมคนเรานี่ก็เป็นไปได้นะหลักฐานมันก็มีทนโทษเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บางทีพูดออกแล้วมันอย่างที่บอกไงคำพูดเป็นนายคนถ้าพลาดนิดเดียวคุณก็เสียคนไม่มีใครก็ให้ความไว้วางใจเพจปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยวันนี้พร้อมลงมอง4ฉากทัศน์ครับท่านอาจารย์สมชัยมอง4ฉากทัศน์ผลที่ตามมากับวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ28วันนี้เรียงลำดับจากเบาสู่หนัก1บัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อมีบาร์โค้ดไม่ผิดไม่สามารถสืบย้อนไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ยังเป็นความลับไม่ขัดรัฐธรรมนูญทุกอย่างเดินหน้าต่อไปไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลง2บัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อที่มีบาร์โค้ดสามารถสืบย้อนไปยังผู้ใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากมีหมายเลขบัตรที่ตรงกับต้นขั้วแต่ละใบหากสืบย้อนไม่ต้องอาศัยบัญชีรายชื่อต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งมาประกอบกับตามคำชี้แจงของกตเพียงแต่สังเกตลำดับของการเดินเข้าใช้สิทธิ์เทียบกับบัตรที่ถ่ายเวลานับคะแนนก็รู้ได้ว่าใครเลือกใครการออกบัตรแบบดังกล่าวจึงขัดรัฐธรรมนูญแต่เนื่องจากยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจึงมีมติให้กกต.ใช้บัตรรูปแบบเดิมดังกล่าวในอนาคตถ้ามันจะเป็นแต่ไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งใหม่ฉากทัศน์ที่2ฉากทัศน์ที่3อาจารย์สมชัยบอกบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผิดรัฐธรรมนูญและให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะบัตรบัญชีรายชื่อ4บัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผิดรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งทั้งระบบจึงให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่ขัดรัฐธรรมนูญกกต.ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดเป็นการโมฆะครับนี่ฉากทัศน์ที่ท่านอาจารย์สมชัยได้วินิจฉัยเอาไว้ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายในฐานะที่เป็นอดีตกกต.ครับบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดไม่ผิดฉากทัศน์แรกนะไม่ผิดไม่ต้องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉากที่2มีรายชื่อที่มีบาร์โค้ดสามารถสืบย้อนหลังไปก็รู้ได้ว่าใครเลือกใครออกแบบบัตรจึงขัดรัฐธรรมนูญแต่เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ต้องให้กกต.ใช้บัตรรูปแบบเดิมดังกล่าวในอนาคตแต่ไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งใหม่ก็คืออันนี้ครั้งนี้แล้วแล้วไปแต่ถ้าในอนาคตไม่ต้องให้ใช้แค่นั้นฉากทัศน์ที่3บัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผิดรัฐธรรมนูญก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะคนที่มีรายชื่อเป็นบัตรบัญชีรายชื่อ4บัตรเลือกตั้งมีรายชื่อผิดรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งทั้งระบบก็ให้โมฆะทั้งหมด สี่ฉากทัศน์ที่ท่านวิเคราะห์เอาไว้ลองฟังแล้วกันวันนี้จะวิเคราะห์ถูกข้อไหนบ้างครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: จากทางด้านของวิชัยตุ๊จินเนื้อแหว่งตุ๊หมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตุ๊จินไปบริการงานของท่านบอกเรานะครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวครับราคาเริ่มต้นต้นละ100-1,200นึกถึงวิชัยตุ๊จินได้เลยครับจะรีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านเลยนะครับแต่ถ้าท่านเป็นเรื่องของประเภทแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับปัญหาที่มันจะตามมาคือเดินเหินไม่ไหวครับต้องใช้ตัวช่วยละ
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกไบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: นะครับสำหรับงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับ ใครมีความประสงค์จะบวชฉลองบวชใหม่ใครมีความประสงค์

ที่จะเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตใครมีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวายก็ติดต่อที่วัดโคกรางโดยตรงหรือผ่านมาทางผมก็ได้นะครับเพราะผมประชุมกับหลวงพ่อเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องการเตรียมงานครับคณะกรรมการก็ดีครับแล้วก็ผู้ที่จะต้องการทำโรงทานวันไหนแจ้งได้นะครับข้าวหม้อแกงหม้อมาช่วยคนที่มาทำบุญก็ดีครับสำหรับโรงทานที่ท่านมีตั้งจิตตั้งใจมาช่วยในงานปิดทองฝังนิมิตก็เชิญเชิญนะครับ25ธันวาคมถึง3มกราคม2570นะครับขอบคุณนะครับกับทางด้านภูผาวิปโรครับยังไงก็มีโปรโมชั่นอยู่ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2 0817805575เบอร์โทรศัพท์ที่สอบถามเรื่องของภูผาวิปโรเรื่องของเครื่องดื่มดีไทยน้องๆขวดน้ำปลาขวดเบอร์เริ่มเลยซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อแล้วก็ยาหอมดอกหอมมะลิซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับยังไงสนใจก็โทรเข้าไปครับ0817805575ครับจากทางด้านของปากช่องน้ำมวลน้ำจากเขาใหญ่ลงมาปากช่องกระท่วมโดยตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจทางหลวงก็เอาเครื่องดื่มน้ำท่าไปช่วยกันดูแลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูสีก็ท่วมนะครับก็ได้รับความร้อนยังไม่หมดแล้วครับผมว่าเกือบจะทุกจังหวัดทละมังเนี่ยจันทบุรีก็ฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดน้ำทะลักท่วมตัดถนนสายสุขุมวิทยาวกว่า1กิโลด้านปภ.ประกาศธงแดงยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุดเตรียมรับมวลน้ำทะลักขณะที่อำเภอนายายอามเสียหายหนักน้ำท่วมพุ่งเกือบ3เมตรประชาชน 5.7 พันคนได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์หนักอุทกภัยจันทบุรียังคงขยายวงกว้างและน่าเป็นห่วงอย่างมากโดยเฉพาะพื้นที่นายายอามอำเภอนายายอามซึ่งรับมวลน้ำละลอกใหญ่ที่ไหลมาจากฝั่งอำเภอสอยดาวสมทบกับแนวคลองวังตโนดไหลเอ่อทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตำบลวังใหม่ส่งผลกระทบครอบคลุมทั้ง10หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 5,700 คนครับเฉพาะถนนสุขุมวิทครับบริเวณแยกหนองสีงาตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามซึ่งเป็นถนนสายหลักมวลน้ำหลากเข้าท่วมผิวการจราจรบนทั้งสองฝั่งกระแสน้ำไหลเชี่ยวระดับน้ำสูงต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้อนุญาตให้เฉพาะรถยกสูงและรถขนาดใหญ่สัญจรเท่านั้นเช่นเดียวกับถนนหนทางชนบทหมายเลข3399ทางลงหนองเสม็ดก็ได้รับผลกระทบตำรวจปภ.และแนะนำประชาชนต้องการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรีให้หลีกเลี่ยงจุดท่วมน้ำขังบนถนนสุขุมวิทแล้วก็ปภ.จันทบุรีก็สรุปภาพรวมทั้งจังหวัดล่าสุดขยายวงกว้าง9อำเภอ 1,508 ครัวเรือนพร้อมประกาศยกระดับเตือนภัยธงแดงบริเวณแม่น้ำจันทบุรีให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งยกของขึ้นที่สูงทันทีครับก็แค่9อำเภอนะแต่ฉะเชิงเทรานั้นทั้งทุกอำเภอเลยทุกอำเภอที่รับผลกระทบนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันเนาะครับนายณฤทธิ์กิจอุดมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่บอกวังใหม่เจอน้ำท่วมซ้ำต่อเนื่องเป็นวันที่2ครั้งนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 10-30 ซมต่อชั่วโมงจุดที่ท่วมสูงสุดคือพุ่งเกือบ3เมตรโดยเฉพาะพื้นที่หมู่6บริเวณเชิงเขารถยนต์ทั่วไปไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้รถยนต์ยกสูงของเจ้าหน้าที่เรือท้องแบนปภ17เข้าช่วยเหลือครับอ้าวนี่เป็นเรื่องของจันทบุรีนะครับคุณฟังครับไปอีกสถานที่หนึ่งครับนครนายกครับมท.2ครับท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงไปที่เขื่อนขุนด่านประการชนอำเภอเมืองนครนายกพร้อมประชุมร่วมกับนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าการจังหวัดนครนายกสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาธารณอุตุนิยมวิทยานครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางบริการจัดการน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวมท.2ท่านบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้เขื่อนขุนด่านประการชนต้องบริหารจัดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังมีมวลน้ำจากพื้นที่อุทยานเขาใหญ่ไหลเข้าสู่ระบบแต่ล่าสุดปริมาณฝนและมวลน้ำจากเขาใหญ่ลดลงที่ประชุมจึงมีข้อสรุปให้ปิดประตูเขื่อนขุนด่านเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองนครนายกรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.2คุณพลพีสุวรรณชวียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งสภาพอากาศปริมาณฝนในพื้นที่และเหนือเขื่อนรวมทั้งแนวโน้มฝนในวันถัดไปมาประกอบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานเพื่อประเมินสถานการณ์และสื่อสาร

0: บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเร่งผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดครับนี่คือทางด้านเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับทำไมเปิดประตูน้ำก็กลัวว่าถ้าประตูถ้าเขื่อนมันพังขึ้นมาจะไปกันใหญ่เนาะก็ต้องเปิดอ่ะพอเปิดแล้วก็นี้มันก็เป็นผลกระทบแต่ในขณะเดียวกันน้ำจากเขาใหญ่ก็ลดลงก็คงจะต้องหยุดการระบายน้ำชั่วคราวของเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับทุกฟังครับจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับถ้าวันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายคุณสั่งซื้อได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับสารพัดนะครับลดอาการชามือชาเท้านิ้วล็อกบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าต่อข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมครับปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตากำจัดสารพิษในร่างกายทำได้หมดนะครับเพราะมันตั้ง9ชนิดอ่ะครับหลับสบายหลับลึกหลับดีจริงเลยไม่ต้องมาห่วงเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบบางคนปัสสาวะก็ไม่สุดฉี่บ่อยปัญหาเหล่านี้มันค่อยๆหมดไปครับเรามีทั้ง3ตัวครับน้ำมันมะระ3ชนิดก็มีครับไอ้ตัวนี้ซื้อ2แถม1ครับได้3ขวด60แคปซูลเท่ากันครับและก็น้ำมันมะพร้าวก็ซื้อ2สกัดเย็นเหมือนกันครับ60แคปซูลซื้อ2แถม1ครับ2ตัวท้ายนี้ซื้อ2แถม1ยกเว้นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งครับแต่ไม่มีแถมแต่ลดให้200บาทครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474จะซื้อน้ำมันรวม9ชนิดซื้อน้ำมันรวมมะละ60แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็0817577474รวมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับก็สั่งซื้อเบอร์นี้หรือจะเป็นทางด้าน AND รูทินาบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อครับซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดชุดใหญ่ครับบำรุงสายตาครับสนใจก็สั่งซื้อแล้วก็ทางด้านของกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอนึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5แถม2แล้วก็ขอบคุณกับทางด้านของสบู่สระผมครับช่วยบรรเทาผมร่วงช่วยเรื่องของรังแคช่วยเรื่องของหนังศีรษะมีเชื้อราครับบอกเล่า90กันสนใจโทรมา0817577474หมดเวลาไปละขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งเจอในชั่วโมงที่2ต่อครับ
1: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายน
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคม

0: ้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: วิธีไม่มีผู้ชายมันยากตรง
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
6: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
6: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่และกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุฝายกั้นน้ำแตกในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังต้องหยุดภารกิจกลางดึกจากน้ำที่ไหลเชี่ยวและมืดสนิทเสี่ยงอันตรายสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: สนับสนุนโดย
15: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
15: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
18: เร่งรีบตองนี
19: ้เกสรบัวหลวง
18: ดอกสารพี
19: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ฝ่ายแก้น้ำแตกพัดชาวบ้านสูญหาย2รายที่ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังวางแผนค้นหาต่อเนื่องเช้าวันนี้คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
5: เพจ Facebook กู้ภัยตะวันตกรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุฝายกั้นน้ำแตกบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าบ้านคิตตี้ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้กระแสน้ำไหลทะลักและพัดชาวบ้านในพื้นที่สูญหายและติดค้างอยู่กลางกระแสน้ำหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้ประสานขอความช่วยเหลือและบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อเร่งเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด4รายโดยชาวบ้านในพื้นที่สามารถช่วยขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัย1รายส่วนอีก1รายสามารถเกาะต้นไม้ประคองตัวรอการช่วยเหลืออยู่กลางน้ำส่วนอีก2รายนั้นถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากพัดสูญหายไปต่อมาเมื่อเวลา 22:00 นคณะทำงานจำเป็นจะต้องสั่งยุติการปฏิบัติภารกิจค้นหาชั่วคราวเนื่องจากทัศนวิสัยมืดสนิทประกอบกับในพื้นที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อเตรียมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งในช่วง 9:00 นของวันนี้โดยจะปูพรมค้นหาอย่างละเอียดต่อไปโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิล่าสุดเช้านี้เมื่อเวลา 5:30 นบริเวณวงเวียนทองผาภูมิปริมาณน้ำยังคงไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ขอแจ้งเตือนประชาชนและผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กเนื่องจากกระแสน้ำที่เชี่ยวอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมยานพาหนะและก่อให้เกิดอันตรายได้ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านจุดที่มีระดับน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนฐานต้องสงสัยว่าเตรียมการก่อการร้ายหลังพบวัตถุระเบิดบนรถตู้3คันที่จอดใกล้ฐานทัพอากาศที่ทหารสหรัฐใช้และกำลังสอบสวนว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังแผนการก่อระเบิดต้องสงสัยนี้หรือไม่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านทั้งเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับสหรัฐหากการโจมตีเริ่มขึ้นอีกครั้งและพร้อมจะเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพขณะที่สงครามกำลังจะเข้าสู่เดือนที่8กลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังกล่าวหากองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนว่าโจมตีตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดทาอิสส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย7คนเกิดเหตุกลุ่มมือปืนต้องสงสัย
7: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
8: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
11: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดล่อหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
12: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: พ่อตาเรียกพี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็พบกันทางด้านของข่าวจบเพลงเราก็เข้าข่าวกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: สวัสดีกับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับเราก็นำเสนอกันอย่างต่อเนื่องนะครับชั่วโมงที่2ฟังกันจนใกล้ๆ10โมงครับ2ชั่วโมงหลังครบธงชาติวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับถ้าจอดทะเลาะก็ผมมีวันจันทร์ถึงวันเสาร์เท่านั้นวันอาทิตย์ไม่มีแต่เสียงจะค่ายจักรพงษ์จะมีทุกวันครับก็ขอบคุณครับวันนี้วันเริ่มต้นของสัปดาห์ครับหลายๆที่ก็ยังเจอกับน้ำไม่ได้เจอถนนนะเจอน้ำเหมือนคลองอะไรพวกนี้นะครับอ้าวอดทนกันนิดนึงฝนเริ่มจะขาดเม็ดกันแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังครับกับเรื่องราวของข่าวนะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากใครจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านความอร่อยไปแจกแขกเหลือของท่านไม่มากก็น้อยราคาอยู่ที่ประมาณโต๊ะละ 1,100-1,200 ไม่เกินมีอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวโทรเลยครับถ้าจะให้เรานำเสนอเรื่องของเมนูอาหารมีให้เลือกเกือบ100ชนิดครับแล้วมีราคาอาหารเห็นชัดๆเลยแล้วแต่คุณจะเลือกครับแล้วก็จานใหญ่ๆโทรเลยครับ0819465036วิชัยโต๊ะจีน0819465036ครับทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนนะครับความอร่อยจะไปแจกแขกเหลือของท่านด้วยความประทับใจครับราคาพูดคุยกันได้เลยโทรหาเราเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวแม่บ้านกันเลยล่ะนะครับภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะเสริมสร้างพละกำลังสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนึกถึงภูผาวิปโรครับมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกลับคืนสภาพปกติใช้เวลาสักนิดใช้เวลาสักหน่อยเพื่ออย่างน้อยก็แทนที่จะเดินวอล์กเกอร์ด้วย4ขาก็เหลือถ้าเดินสบายๆหรือก็พอจะเกาะราวอะไรได้แล้วก็เดินก็เป็นการบริหารร่างกายไปด้วยครับเสริมสร้างกระดูกเสริมสร้างโปรตีนเข้าไปในร่างกายของท่านวิตามินที่หลากหลายโดยภูผาวิปโรเป็นผงคล้ายผงกาแฟแต่ละลายกับน้ำอุ่นแล้วจะได้น้ำสีขาวๆไม่มีรสชาติของกาแฟเลยแต่มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยไม่มีน้ำตาลครับไม่ได้ใส่น้ำตาลคนๆออกมาจะได้น้ำสีขาว1ซองก็1แก้วเช้าแก้วเย็นแก้วเช้าแก้วเย็นแก้วเดี๋ยวก็กลับคืนสภาพกับร่างกายของท่านด้วยภูผาวิปโรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2 0817805575 0817805575ครับและยังมีสมุนไพรที่เป็นน้ำสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรขวดใหญ่ๆน้องๆขวดน้ำปลาครับไม่ใช่ขวดละ10บาทตามตู้แช่ถ้ากินเป็นแก้วกงนะกินได้หลายเดือนเลยล่ะเช้ากุบเย็นกึบครับสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยคนไทยดื่มแล้วดีแน่ครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็คือความดันเบาหวานชามือชาเท้าโรคตับโรคไตหรือกรดไหลย้อนอะไรพวกนี้ครับใครที่ไม่อยากรับประทานเม็ดแคปซูลอย่างเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอคุณก็มารับประทานแบบน้ำดื่มแบบน้ำครับเช้ากงเย็นกงกรึบเดียวแก้วเล็กๆครับสดชื่นหัวใจกับผลิตภัณฑ์ดีไทยครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรและยาหอมดอกหอมมะลิครับสำหรับผู้ที่วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาแล้วก็นึกถึงได้เลยครับรวมทั้งอาการลมกองละเอียดรับประทานแล้วหลับสบายละลายชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาก็ดื่มได้ครับกินก็ได้ดมก็ได้ยาวหอมดอกหอมมะลิครับในกรณีที่ฉุกเฉินครับยาวหอมดอกหอมมะลินี่อ้าปากแล้วก็ตักมาครึ่งช้อนชาใส่ไว้ใต้ลิ้นได้เลยอมไว้ และค่อยๆกลืนอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็จะได้ลดลงครับไม่ว่าจะลมแน่นอกหายใจติดขัดเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนมันก็ค่อยๆบรรเทาลงครับยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษเข้มข้นหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจด้วยยาหอมดอกหอมมะลิครับยาหอมผสมดอกหอมมะลินี่มีดอกไม้สมุนไพรมากมายครับดังดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเขสรบัวหลวงชะลูดกาญจน์ภูกระวานเยอะแยะตัวยาหลังเหล่านี้เอามาจากดอกไม้สมุนไพรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคนไทยดอกผลไม้ไทยเหล่านี้แหละครับมีประโยชน์เหลือหลายทีเดียวครับสนใจสั่งซื้อกันมากลับเบอร์เดียวกับภูเผาวิโปร0817805575ครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับกำลังขายดิบขายดีเพราะรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคหลายๆที่คุณเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวแล้วอีกหลายชนิดรวมแล้ว9ชนิดที่มารวมไว้ในเม็ดแคปซูล60แคปซูลใน1ขวดจะเป็นแคปซูลใสๆที่มองเห็นน้ำมันที่สกัดออกมาอยู่ในเม็ดแคปซูลครับช่วยอะไรอ่ะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันเบาหวานช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อครับเรียวแรงเดินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเหมือนกระดูกมันจะหลุดมันดังกุ๊บกับกับนี่เลยรับประทานซะชาว2เม็ดเย็น2เม็ดบำรุงผิวพรรณลดปวดปวดข้อปวดกระดูกที่ปวดร้าวครับข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะครับบรุงสายตากำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วมันจะหลับสบายหลับลึกหลับไม่ห่วงเรื่องของห้องน้ำเลยไม่ต้องลุกกับห้องน้ำ3รอบ4รอบเมื่อคุณหลับสบายแล้วกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งแล้วก็ลดให้อีก200ด้วย0817577474เบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอที่พูดกันมา30ปีแล้วกอดอาหารทุกมือมือละ3เม็ดใน4ขวดแรกเพราะขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมือมือละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมือมือละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปวันละเม็ดได้เลยครับมันจะตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรคครอบจักรวาลครับเราพูดกันมาแบบนี้30ปีจึงมั่นใจในคุณภาพครับสินค้าถ้าไม่ดีจริงคงไม่ยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้ขอบพระคุณนะครับยังไงก็สั่งซื้อมา0817577474 0817577474ครับไปด้วยเรื่องราวของข่าวการเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผลปรากฏว่าแชมป์หลายสมัยเอาแชมป์กลับคืนมาได้เอาชนะแชมป์เก่าคือคุณวัฒนาช่างเหลาได้เป็นแสนคะแนนทีเดียวครับนั่นคือนายพงศักดิ์ซึ่งก็วัฒนาช่างเหลานี่ก็ทางด้านของเขาเคยสังกัดพรรคกล้าธรรมนายพงศักดิ์นี่เคยสังกัดพรรคเพื่อไทยชนะด้วยคะแนน 43,281 คะแนนครับคะแนนยังไม่เป็นทางการ 400,000 กว่าชนะวัฒนาช่างเหลาอดีตนายกอบจขอนแก่นเช่นเดียวกันครับ 242,014 คะแนนครับส่วนอันดับ3นายศักดาศิลปะดอนบ่มอดีตปลัดเทศบาลตำบลบ้านคออำเภอเมืองขอนแก่นได้ 30,000 กว่าคะแนนครับเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดเลยห่างกันเป็นแสนๆซึ่งก็มีนักการเมืองผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอาทิตย์นายปรีชาพลพงษ์พนิษฐ์อดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยรวมทั้งชาวบ้านต่างร่วมกันนำช่อดอกไม้พวงมาลัยดอกดาวเรืองมามอบให้ว่าที่นายกอบจ.ขอนแก่นนายพงษ์ศักดิ์เพื่อแสดงความยินดีช่วงเดียวกันนายพงษ์ศักดิ์ว่าที่นายกอบจ.ขอนแก่นก็นำเค้กวันเกิดมอมอบไปกับศรีภรรยานางเทวาตั้งวณิชกุลฐานโทษตั้งวณิชกพงษ์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ67ปีด้วยก่อนที่นายพงศักดิ์จะหอมแก้มภรรยาฟอดหนึ่งพร้อมบอกว่านี่เป็นของขวัญวันเกิดสำหรับที่รักนะจ๊ะเรียกรอยยิ้มเสียงกรี๊ดจากกลุ่มผู้สนับสนุนที่มาร่วมแสดงความยินดีครับ Happy Birthday to you ครับเอาตำแหน่งมาฝากภรรยาสุดที่รัก นายพงศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่าดีใจหลังจากทุ่มเทแรงกายแรงใจลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวขอนแก่นทุกตำบลทุกอำเภอในการปราศเสียงหาสายให้พี่น้องประชาชนครับได้เห็นหน้าและรู้จักมากขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวขอนแก่นทุกหมู่บ้านทุก26อำเภอรวมทั้งพี่น้องในเขตเทศบาลขอนแก่นที่สนับสนุนให้ตนเองได้รับชัยชนะในครั้งนี้ซึ่งตนจะเข้าไปทำงานให้สมกับความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เลือกตนเองเข้ามาทำงานสำหรับนโยบายแรกที่จะเดินหน้าพัฒนาชาวช่วยเหลือขอนแก่นชาวขอนแก่นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีอยู่กว่าล้านคนในพื้นที่ทำไร่ทำนารวมกว่า4ล้านไร่นอกจากนี้จะเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรการขุดลอกห้วยหนองคลองบึงสร้างฝายกักเก็บน้ำขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรรวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาความร้อนกับพี่น้องชาวขอนแก่นครับก็พูดแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมคำพูดนะครับเข้าไปรับตำแหน่งแล้วครับไอตอนที่หาเสียงเนี่ยไหวได้หมดทุกคนพี่ป้าน้าอาครับแต่พอได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยพี่ป้าน้าอาต้องกลับมาไหวท่านนะครับนึกถึงวันที่เดินหาเสียงกันบ้างนะเอาไปเรื่องอื่นบ้างครับเรื่องของท้องถิ่นและเรื่องทางด้านของกลับมาในพื้นที่กรุงเทพบ้างน้ำก็ค่อยๆลดลงแล้วล่ะนะครับทางด้านของน้องน้ำนี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะล่มเกล้าคลองจันนี่จมบาดาลมอรามนี่ครับต่างจังหวัดก็พอๆกันหมดอย่างข่าวที่พูดไปเมื่อคราวที่แล้วก็บอกจังหวัดฉะเชิงเทราในทุกอำเภอไม่มีอำเภอไหนที่ไม่ท่วมเลยทั่วถึงบางคนบอกนี่เป็นในรอบ68ปีเลยนะที่ได้รับผลกระทบแบบเนี้ยโอ้โหครับสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงครับทางน้ำมันไหลอยู่ดีก็ไปสร้างบ้านปิดทางน้ำเป็นอย่างนั้นการสร้างถนนหนทางมันก็ส่วนหนึ่งที่ปิดทางน้ำบางทีน้ำลงมาจากเขามันได้ลงผ่านแล้วก็ไปเลยแต่ครั้งนี้มันต้องมากระทบบ้านบ้านก็หายไปทั้งหลังก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับเราทำร้ายธรรมชาติธรรมชาติมันก็ทำร้ายเราไปว่าใครไม่ได้แล้วครับแล้วการเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่องของอุณหภูมิของโลกครับน้ำแข็งละลายลงมามันก็จะต้องค่อยๆปรับสภาพฟื้นฟูกันไปจังหวัดไหนประเทศไหนเป็นยังไงอะไรในแผนที่โลกนึงคาดเดากันไปว่าในกรุงเทพอย่างน้อยก็ปี7374อย่างหลวงปู่ศิลาบอกปี73กรุงเทพจะไม่มีแล้วเอาไปไหนหลวงปู่มันจะจมอยู่ใต้น้ำบาดาลหมดแล้วขนาดนั้นจะเหรอถ้า73นี่มันนี่69แล้วนะ70 71 72 74ปีเองนะเฮ้ยผมจะอยู่ดูเห็นกรุงเทพไม่มีไม่เจอทันได้ทันมั้ยเนี่ยบางคนก็บอกไม่เกิน75 76อะไรก็ว่าไปเพราะกรุงเทพสุดปีละประมาณ2เซน3เซนตอกกันเข้าไปเสาเข็มตอกกันเข้าไปตึกสูงๆครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีพื้นที่กลางกรุงเทพก็มีอะไรพวกนี้นะครับพื้นที่ก็ต่ำลงต่ำลงเพราะนั้นคนกรุงเทพอย่าไปโทษอะไรเลยครับโทษธรรมชาติโทษมนุษย์นั่นแหละครับมนุษย์ทำให้พื้นที่มันเป็นอย่างนี้เองครับก็ยอมรับสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยก็เหมือนแย่งพื้นที่กันอยู่ครับโดยเฉพาะเนี่ยคลองจันทร์ล่มกล่าวเนี่ยโอ้โหคนไม่ใช่น้อยนะเพื่อนผมก็อยู่ล่มกล่าวโทรมาเฮ้ยเอาข้าวมาส่งเอาน้ำมาส่งเนาะบอกมึงอยู่แถวกรุงเทพดีแล้วมึงหาคนกรุงเทพช่วยแล้วกันใครเป็นสสมึงอะเห็นเขามาไหว้มึงจังเลยเนี่ย มึงให้ก็ช่วยทีอย่างกูอยู่ลพบุรีกูจะให้กูไปช่วยทำไมเล่า อยากอยู่กรุงเทพไม่ใช่เหรออยากได้สสคนกรุงเทพมาใช่เหรอเอาเลยเขาเห็นหัวไปแล้วตอนนี้เจอไหมเข้ามาไหมแล้วดีร่มเกล้าอ่ะเข้ามาไหมชวนผมไปจัดงานแถวแถวร่มเกล้าบอกไหมจัดกรุงเทพไหมหลายเรื่องเยอะครับจัดบ้านนอกดีกว่า1-7พฤศจิกายนเนี่ยจัดวัดธรรมมูลเนี่ยครับสบายใจทำบุญกับพระครับจะขาดทุนได้กำไรเราก็ถวายพระไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยเอาเงินทำบุญไปหลวงพ่อก็รับเงินบริจาคเขาปิดทุงปิดทองผมไม่เกี่ยวเรื่องเงินปิดทองครับผมก็เกี่ยวเรื่องของการเรียกคนเข้ามาในวัดเยอะๆแค่นั้นแหละไปทำแถวร่มกล่าวก็มันก็เป็นเรื่องของไม่ได้เข้าวัดอ่ะมันเข้ากระเป๋าแล้วก็เข้ากระเป๋าคนพื้นที่ด้วยอะไรด้วย ก็บอกกับเพื่อนบอกมึงทำเลยเดี๋ยวก็อยู่เบื้องหลังให้ก็ได้ไม่เอาเอ้าพอตอนนี้ก็มีของไปแจกของไปแจกนั่นอย่างของจันเงี้ยนายกไปแจกยังจะถามเขาอีกเข้ามาทำไมแหมไม่เห็นไงมึงคงสงสัยต้องถามเข้ามาทำไมอีกที่นึงบอกรวยไม่ไหวแล้วเหรอเพิ่งรู้ไม่บอกมาบอกนายกอะไรตอนนี้แล้วรวยไม่ไหวแล้ว อ้าวว่ากันไปครับเรื่องของคนกรุงเทพน่าเห็นใจเนาะยังไงก็วันนี้เชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นฝนขาดเม็ดแล้วแต่ดูพยากรณ์อากาศยังมีนะบ่ายๆว่างั้นอ้าวก็มันขาดเม็ดก็น่าจะลดน้อยถอยลงไปบ้างอะไรบ้างไม่มากก็น้อยนะครับบางที่อาจจะได้แห้งเลยก็ได้วันนี้นะครับเพราะว่าลดน้อยถอยลงไปแล้วน้ำก็ยุบคือบางทีน้ำเนี่ยมันไม่มีที่จะไปครับที่อื่นก็ไม่ยุบเมื่อฝนเริ่มเบาสถานการณ์น่าจะดีขึ้นกทม.เร่งระบายน้ำเต็มกำลังอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะท่านรองผู้ว่ากทม.ครับท่านก็บอกว่าเมื่อฝนเบาแล้วก็คงจะสถานการณ์คงจะดีขึ้นครับท่านรองวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.เปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพว่าขณะนี้ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกต้องอาศัยคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีลมเป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำในคลองบางพื้นที่เริ่มทยอยลดลงสถานการณ์จึงมีแนวโน้มให้ดีขึ้นตามลำดับกทม.เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังพร้อมบริหารจัดการคลองสายหลักและสาคลองสายรองรวมทั้งใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงบักกระสันเพื่อเร่งผลักดันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยต้องเร่งลดระดับคลองสายหลักก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ถนนและชุมชนลงสู่ระบบคลองได้มากขึ้นครับก็แก้ปัญหากันไปเนาะฝนตกทีปีนึงก็แก้ปัญหากันทีครับไม่ได้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนครับเราจะมีพื้นที่กั้นตรงนู้นกั้นตรงนี้ให้มันน้ำเข้ามาไม่ได้เข้ามาก็เล็กน้อยอะไรอย่างนี้ได้ไหมมันก็ลงทุนเป็นแสนแสนล้านนะกรุงเทพนะเพราะคนมันเยอะครับอ้าวน้ำท่วมแฟดคลองจันเคหะร่มเกล้าหมู่บ้านนักกีฬาน้ำยังท่วมสูงขังขาดแคลนเรื่องของอาหารครับสสพรรคประชาชนไม่เห็นส่วนใหญ่ในกรุงเทพเอาไปแจกให้ทั่วถึงนะครับสสช่วยหน่อยครับต้องบอกสสช่วยหน่อยเพราะเขาช่วยท่านให้ท่านเป็นสสในพื้นที่กรุงเทพแล้วท่านก็มีโอกาสหรือบ้านท่านน้ำท่วมท่านก็เลยไม่ได้ออกไปหน่อยเนาะครับแต่ผมเห็นมีแต่ตำรวจจราจรนำรถกระบะสน.ลาดพร้าวออกอำนวยความสะดวกบริเวณถนนเสรีไทยคลองจันทร์เพรสช่วยรับส่งประชาชนได้รับผลกระทบออกไปซื้อสินค้าและสิ่งของจำเป็นนำกลับมาส่งยังที่พักซึ่งบางคนหลังจากที่ลงจากรถแล้วยังต้องลุยน้ำท่วมสูงเข้าไปยังที่พักอาศัยของตัวเองเห็นใจและไอ้ที่รถจอดคาน้ำอยู่เนี่ยโอ้โหน่าเห็นใจเลยล่ะรถก็พังบ้านก็น้ำท่วมโอ้พอน้ำรถนี่เครื่องจะใช้ได้ไหมรถน้ำมันไม่เท่าไหร่รถไฟฟ้าใช่ครับแต่ถ้าเจอยี่ห้อ MG ก็โชคดีหรือยี่ห้อที่รับประกันแบตอายุตลอดการใช้งานเงี้ยครับผมขับรถ MG ของรถไฟฟ้าของ MG ที่ผมซื้อ MG เพราะผมชอบใจตรงนี้ว่าแบตเตอรี่รับประกันตลอดอายุการใช้งานหรือซื้อยี่ห้อเนี้ยดีไม่ดีไม่รู้เอาแบตมันลูกเป็นแสนก็เลยเอายี่ห้อนี้มาขับก่อนไม่ได้โฆษณาให้ MG นะแต่พูดว่ามันดีตรงนี้ตอนนี้ก็มีหลายยี่ห้อแล้วที่เขารับประกันแบตอายุตลอดการใช้งานลุยน้ำอะไรพอเกิดอะไรมาเขาเปลี่ยนให้เลยอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่เคยลุยก็ทีนะส่วนใหญ่พอเห็นน้ำแล้วก็ผวาแล้วไฟฟ้าลงน้ำอันตรายเมื่อกี้เราก็ไม่กล้าครับแต่บ้านเราลพบุรีไม่เท่าไหร่ไปต่างจังหวัดก็พอเจอบ้างแต่ก็ลุยขับฝ่าลุยลองลุยไปแล้วนะครับเอ้าก็อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับได้ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันก็ดีไม่น้อยนะครับอย่างที่ฉะเชิงเทราที่เคยนำเสนอไปนี่แทบทุกอำเภอไม่ใช่แทบทุกอำเภอของฉะเชิงเทรา เนี่ยล่าสุดที่ไหนนะเนี่ยล่าสุดนี่ที่ฉะเชิงเทรานี่อะไรเนี่ยครับเดลี่นิวลงอลหม่านกลางดึกน้ำทะลักท่วมเร่งลุยน้ำอพยพผู้ป่วยนี่สิแหมผู้ป่วยเปราะบางนี่นะหมู่บ้านพฤกษาพนารี36หมู่8ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรามีบ้านเรือนประชาชนมากกว่า1,000หลังคาเรือนโดยระดับน้ำท่วมสูงกว่า80เซนและยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทำกลางกราวหนของชาวบ้านที่เร่งขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำและผู้ป่วยด้วยนะครับระดับน้ำไม่มีท่าทีจะลดลงแต่ครับล้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านหลายครอบครัวตอนแรกปักหลักอยู่ในบ้านต้องร้องขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยเพื่ออพยพกลางดึกเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราระดมกำลังลุยน้ำท่วมสูงเข้าอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและเด็กออกมายังศูนย์พักพิงเป็นการด่วนครับภารกิจสำคัญเข้าช่วยเหลือน้องฉลามเด็กชายวัย4ขวบซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์แล้วรถออฟรถอพยพเด็กส่งถึงที่ปลอดภัยอย่างไรรวมถึงครอบครัวของคุณยายวัย88ผู้ป่วยติดเตียงครับนี่ช่วยกันขนาดนี้ไปอุ้มมาจากเตียงเลยลูกสาวคุณยายบอกว่าครอบครัวอาศัยที่นี่มาตั้งแต่ปี53เคยผ่านสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่มาแล้วปี54แต่ครั้งนั้นก็ไม่ได้ทะลักเข้าท่วมในหมู่บ้านเหมือนครั้งนี้ตอนแรกคิดว่าน้ำจะทรงตัวแต่ช่วงเย็นระดับน้ำพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจึงผวาเกรงว่าผู้ป่วยติดเตียงจะเป็นอันตรายเลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยอพยพคุณยายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงวัดหนามแดงว่ากันครับเอ้าก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วครับน้องน้ำทุกๆสถานที่นะเยอะแยะไปหมดครับทางด้านนครนายกเอ่ยทางด้านของปากช่องโคราชเอ่ยอะไรสารพัดนะที่เห็นตามต่างจังหวัดครับจันทบุรีก็ไม่น้อยตราดก็ไม่เบาครับอีกมากมายแล้วครับคุณฟังสู้สู้กันไปเนาะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัต
2: น์ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสนียม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
4: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805555 5575ทุกข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยยาฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ขอบคุณครับเมื่อวานก็จองมา4ล็อกสำหรับล็อกร้านค้าในงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับขอบพระคุณครับเต็มๆเป็นแถวๆไปครับใครมาก่อนได้ก่อนเลือกก่อนนะครับผู้ฟังครับลิเกก็เล่นไปทุกคืนหนังก็ฉายไปทุกคืนมีคืนวันที่เท่าไหร่ที่ลิเกต้องเลิกเล่นปล่อยให้ลำซิ่งไม่ใช่ลำซิ่งหมอลำครับขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์เล่นไปซอดแจ้งครับคืนนั้นจะไม่มีลิเกเป็นหมอลำครับก็แต่คืนวันที่1มกราคมนี่ลิเกก็เล่นแล้วก็แอนออลดีก็เล่นเวทีคอนเสิร์ตก็เล่นลิเกก็เล่นหนังก็ฉาย3เวทีมีให้ดูกันทุกคืนครับสนามไม่ว่างร้านค้าบอกโอ้โหไม่มีวันไหนก็ทำแบบนี้มีเขามีอย่างเดียวพอแล้วเหรอผมไม่รู้ที่ผมมีใจรักกรรมการน้ำใจของกรรมการน้ำใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อผมก็เลยทำเต็มที่และน้ำใจของเจ้าของพื้นที่ไร่ข้าวโพดติดโบสถ์ยกให้กว้างขวางเลยเห็นพื้นที่กว้างเลยเอาใหญ่เลยเราเป็นคนเติบซะด้วยมือเติบลิเกกับลิเกพวกเราช่วยกันไปดูกันไปครับแม่ก็จะได้ไปทำบุญแล้วก็ดูลิเกไปด้วยครับอย่างพรเทพพรตวีอย่างเงี้ยราคาเป็นแสนก็มาให้ดูฟรีอย่างเงี้ยโอ้โหแม่แล้วก็อะไรอ่ะสวายสิงสวายหลานชายแสวงนี่ก็ดูกันไปเถอะครับให้ดูกันฟรีๆลิเกนะครับคอนเสิร์ตก็ดูฟรียกเว้นหมอลำเนี่ยขอเก็บตังค์บ้างแล้วกันบัตรร้อยเดียวพอไหมเนาะขอค่าผมราคาเกือบ 400,000 น่ะผมทำให้วัดก็ไม่ได้เงินไม่ได้หาง่ายมาอะไรก็ช่วยกันหน่อยนอกนั้นก็ดูไปเถอะอยากดูอะไรก็ดูเอากลับอยากมาทำบุญแล้วก็กลับก็ไม่เป็นไรขอบคุณแฟนๆรายการนะครับที่แจ้งเมื่อวานก็คุยกัน ที่ตอนน้ำท่วมเนี่ยก็คุยไม่มีอะไรจะคุยก็คุยเรื่องงานฝังลูกนิมิตบอกเดี๋ยวผมจะเหมารถจากเนี่ยจากอะไรแถวๆรามคำแหงบอกน้ำก็ท่วมเนี่ยอาจารย์ผมก็มีพักพวกกันอยู่ลพบุรีก็บอกว่าฟังอาจารย์พูดคุยแล้วก็อยากไปเที่ยวงั้นมาทำบุญร่วมกันครับก็เหมารถตู้กันได้ก็มาครับแล้วก็ผมบอกเลยว่ารถตู้ที่พาแฟนครับผมมารับสตังค่าน้ำมันรถไปถึงจะไม่ได้เยอะนะแต่ก็เป็นค่าน้ำใจสินน้ำใจจากผมเล็กๆน้อยๆครับผมเป็นสะพานบุญให้กับผู้ที่อยากจะมาทำบุญก็เชิญเชิญนะครับวันที่25ธันวาคมถึง3มกราคมฉลองปีใหม่กันเลยปี70นะครับก็ขอบพระคุณนะครับบรรดาพี่ป้าน้าอาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณหนูคุณน้องทั้งหลายนะครับที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันเราช่วยกันทนุบำรุงพุทธศาสนาของเราครับหลวงพ่อไม่มีสตุ้งสตังผมก็ช่วยหลวงพ่อไปก่อนเนาะ เป็นอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่ชอบทำบุญนะพูดตรงๆนะครับออกให้ก่อนป้ายเปิดโฆษณาคนน้ำไม่ไปเก็บตังค์โฆษณาให้หลวงพ่อฟรีออกอากาศไปยุนี่ก็ไม่อยากเก็บตังค์หลวงพ่อโฆษณาให้ฟรีคนมาทำบุญเยอะๆครับก็ดีแล้วแค่นั้นเนี่ยความชื่นใจครับขอบพระคุณนะครับมาเรื่องของข่าวครับเด็ก6ขวบก็ไม่เว้น3ศพชายหญิงถูกยิงหัวคาบ้านเมียโผช็อกไม่รู้ทำไมผัวมาถูกยิงตายอยู่แบบเนี้ยเออมันเกิดเรื่องอะไรใครเป็นคนยิงและทำไมอ่ะที่3ชุกสุพรรณบุรีครับตอนทุ่มครึ่งเมื่อคืนเนี้ยไม่ได้ดูคงดูข่าวน้ำท่วมเขาแล้วตำรวจ3ชุกสุพรรณบุรีได้รับแจ้งเหตุพบศพถูกยิงด้วยอาวุธปืน3รายจะถูกยิงด้วยอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ต้องอาวุธปืนแล้วตายในบ้านพักหมู่3ตำบลหนองผักหน้าอำเภอ3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนักร้องสาวสวยผมน้องส้มนวรัตน์ก็อยู่ที่3ชุกเนี่ยสอนโรงเรียน3ชุกรัตนโพคารามได้พบหลักฐานรุดไปตรวจสอบนายณัฐพงษ์สงวนจิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนำตำรวจชุดสืบสวนกู้ภัยมูลนิธิเสมอการสุพรรณบุรีไปสถานที่เกิดเหตุครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวในบ้านพบผู้เสียชีวิต3ศพเนี่ยศพแรกเป็นเด็กชายวัย6ขวบโอ้โหเด็กจะไปรู้เรื่องอะไรวะเนี่ยน่าจะเว้นไปสักคนรายที่2ภายในห้องน้ำเป็นแม่ของเด็กวัย45ถูกยิงเข้าที่หัวอีกรายเป็นผู้ชายวัย42ถูกยิงเข้าที่หัวเช่นกันครับภายในบ้านเหมือนโหดจังไว้เด็ก6ขวบไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เว้นไปหน่อยได้ไหมเอาผ้าผูกตาเด็กหน่อยแล้วก็ยิงหัวพ่อแม่เขาคงจะไม่ว่าอะไรมั้งโหดเจ้านี่เด็กโอ้โหหลานผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลบ้านอยู่ที่เกิดเหตุได้ยินเสียงปืน 3-4 ครั้งปังปังปังปังคิดว่าคนเอาค้อนมาตีกับไม้แล้วไม่ได้เอะใจอะไรจากนั้นก็ออกไปข้างนอกกลับมาเห็นวัวไม่มีหญ้ากินเลยเอาหญ้าไปให้วัวกินแล้วบอกให้ลูกสาวลองเปิดประตูเข้าไปดูซิว่าบ้านมีคนอยู่หรือเปล่าพอเปิดเข้าไปท่านนั่นแหละโอ้โหเอาไปโชว์เอาไปถังกระมังตั้งเด็กพุทโธธรรมโมสังโฆพบศพ3คนนอนเลี้ยงโอ้โหน่าเศร้าใจด้านภรรยาของผู้ชายที่เสียชีวิตบอกว่าไม่ทราบว่าทำไมสามีถึงมาอยู่ที่นี่และมาถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้ที่ผ่านมาสามีหายจากบ้านไปครั้งละประมาณ 3-4 วันจนกระทั่งวันนี้มีคนไปบอกก็เลยรีบมาดูอ๋อแสดงว่าสามีมาติดผู้หญิงที่นี่เหรอบ้านนี้นี่เหรอเบื้องต้นพบว่าเด็กชายวัย6ขวบไม่มีบาดแผลถูกยิงโดยนำทั้ง3ศพชันสูตรอย่างละเอียดและนำคนใกล้ชิดไปสอบสวนหาชนวนเหตุความขัดแย้งและเร่งสืบสวนหาเบาะแสคลี่คลายคดีโดยตั้งประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวน่าจะเรื่องชู้สาวไหมเพราะสามีของตัวเองภรรยาของผู้ชายที่เสียชีวิตบอกทำไมผัวเขาถึงมาตายที่บ้านหลังนี้ตายเพราะผู้หญิงคนนี้เพราะผัวนี่ชอบออกจากบ้านมาประมาณครั้งละประมาณ 3-4 วันโอ้คงจะแม่นแล้วโอ้คนตายที่เป็นผู้หญิงน่าจะเป็นลักษณะคนสนิทชิดเชื้อไหมเป็นแม่ของเด็กอายุ45ผู้ชายก็42วัยใกล้เคียงกันอ่ะแต่ยังไม่ได้โทษว่าเขามีอะไรกันนะแต่ว่าผัวหนูทำไมต้องมาตายที่บ้านหลังนี้นั่นสิแล้วใครเป็นคนยิงไม่ใช่ผู้ชายของผู้หญิงคนนี้เหรอเขาห่วงของเขาอ่ะกูไม่ได้กินคนอื่นก็ต้องมาได้กินอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ว่ากันไปแต่แหนเด็ก6ขวบไปโดนด้วยนี่แหมน่าสงสารหนูเอ้ยเกิดมาใช้ชีวิตแค่6ฤดูฝนเท่านั้นเองพวกเล่นงานซะแล้วอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวให้ตำรวจ3ชุกงองู8ตัวครึ่งตามหามือปืนใครครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็มาอีกเรื่องนึงครับประเด็นข่าวทางด้านของวิชัยตุจินเนื้อแขวงตุ้มหมุนครับอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตุจินไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะราคาโต๊ะละประมาณ 100-1200 ไม่เกินพูดคุยกันได้ราคาต่อรองกันได้นะครับมีเมนูอาหารให้เลือกถึงร่วม100ชนิดโทรเลย081-946-5036วิชัยตุจินจะรีบนำเมนูอาหารมาให้ดูถึงบ้านนะครับน้ำมันรวมสกัดเย็น 100% ไม่ใช่มีอย่างเดียวนะครับยังมีน้ำมันมะระ

0: ครับก็ซื้อ2แถม1สนใจโทรมาที่0817577474 0817577474ครับไปอีกข่าวหนึ่งครับน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะครับไปที่ทลายทลายปาร์ตี้ยาอีสิครับพระประแดงสมุทรปราการน้ำจะท่วมกระท่วมฉันไม่สนใจฉันอยากมีความสุขติดชึ่งติดชึ่งกันครับโอ้โหเป็นวิลล่าแห่งหนึ่งนะริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่สองตำบลบางกอบัวพระประแดงสมุทรปราการครับทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าที่นี่มีเจ็ดงานปาร์ตี้ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านและอาจจะมีการมั่วสุมยาเสพติดและจริงๆครับเข้าไปดูโอ้โหมีมินิคอนเสิร์ตมีดีเจเปิดเสียงดังตึมตำตึมตำนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเกือบร้อยคนนั่งดื่มเต้นลำติดชิงกันอย่างหนุกหนานไม่สนแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมของท่วมกรุงเทพน้ำท่วมพระประดงประแดงไม่สนกูมีความสุขของกูสักอย่างตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวปิดเพลงแล้วเปิดไฟปึบปับปึบปับทั้งหมด28คนมีชาวไทยต่างชาติแยกเป็นชาย15หญิง13นอกจากนี้ยังมีซองพลาสติกใส่บรรจุยาอียาเคถูกทิ้งที่เกลื่อนพื้นเยอะตำรวจรวบรวมหลักฐานครับแล้วก็ตรวจสอบครับเขาบอกว่าเป็นการนัดกันเจ้าของบอกว่าคนจัดงานบอกเป็นคนชอบเที่ยวแนวนี้เลยคิดจัดงานขึ้นมาเพื่อเลือกใช้สถานที่ที่นี่เพราะว่าวิวทิวทัศน์สวยงามติดแม่น้ำเจ้าพระยาใช้เวลาเดินเวลาดำเนินการประมาณ3เดือนโปรโมททุกช่องทางโซเชียลลูกค้าท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติก็สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานก็วางแผนรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตรวจค้นนักท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เอายาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในงานแต่ที่ไหนได้เพียบเลยตรวจแล้วมีสารเสพติดในร่างกายฉี่สีม่วง28คนครับนำตัวส่งสภ.พระประแดงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบจบจบครับมาติดชึ่งกันไม่เสพมันเป็นไปไม่ได้กินเหล้าเฉยๆมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีบ้างโอ้โหฉี่สีม่วงตั้ง28คนเอาไปละหมดเวลาครับคุณผู้ฟังเช้านี้เราเจอกันแค่นี้ครับที่จอตลอบ่าย3โมงมีข่าวให้ฟังอีกนะครับแต่ข่าวไม่เหมือนกับช่วงเช้า8โมงแล้วก็6โมงเย็นก็เจอกันที่จอตลอ1-7คลื่นเดียวเท่านั้นวันนี้เช้านี้สวัสดีครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้าน
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียด

0: ยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: มาใหม
6: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569และกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอีก1วันสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาน
9: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
12: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
13: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรให้ตำจาว

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพร
1: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: เมื่อเวลา 8:00 น.วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายน2559เห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ยอมความกดอากาศต่ำตัวการทำฝนตกหนักเคลื่อนออกจากไทยไปแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากใน42จังหวัดทั่วไทยคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่18บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างรวมถึงภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนในภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งเหนือวันนี้ยังมีพื้นที่42จังหวัดทั่วไทยที่ต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงเกิดฝนตกหนักมาก13จังหวัดที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคอัลไซเมอร์พบในวัยใดบ้างและสาเหตุคืออะไรติดตามกับคุณชนากรเหลี่ยมทองครับ
6: คู่มือสุขภาพ
7: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดจากสถิติทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ประมาณร้อยละ 3-6และพบว่าผู้ป่วยเพศหญิงเป็นมากกว่าเพศชาย
8: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924

0: ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
1: จทล1197มาอีกหนึ่งคลื่นครับ
0: สวัสดีชาวจทลทุกท่านทุกคนเนี่ย
1: ครับเราส่งบสปเข้ามุ้งนอนไปละเดี๋ยวมาเจอกันกลางคืน3ทุ่มอีกรอบหนึ่งนะ
0: รับฟังกันได้
1: จอสอน1กรุงเทพ AM 657จ้า
0: ชาวกทมและปริมณฑลก็ฟังก
1: ัน ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี
0: 97.75 FM เนี่ยฟังกัน
1: แล้วก็คลื่นวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
0: 89.75 นครนายก FM ก็ฟังกัน
1: ส่งข่าวกันหน่อยนะพี่น้องนครนายกฝนตกน้ำท่วมกันหรือยังตำรวจภูธรภาคเก้าจังหวัดสตูลยังอยู่ด้วยกันนะ
0: ชาวจังหวัดสตูลนะ
1: ครับผม
0: 91.75 FM เนี่ยนะ
1: ครับส่วนกลางคืนคุณผู้ฟังนะฮะเราจะรีลันข่าวเราอีกรอบหนึ่งนะช่วง3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยที่วสป.711รีลัน3ชั่วโมงรวดเลยนะ
0: นาน
1: แล้วก็จทล1197รีลันตอนเที่ยงคืนถึงตี3นะครับ
0: รับฟังกันได
1: ้ส่วนที่จส1เราจะรีลัน2ช่วง
0: ช่วง
1: 3ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ช่วงเที่ยงคืนถึงตี5
0: ตี5ก็ฟังกัน
1: เราจะเริ่มเวลาตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเลยจะพาผ่าลิเกทำไมไม่รับสายเรา
0: ไม่รู้เดี๋ยวเขาก็โทรมาใหม
1: ่รับเลยโทรหาลุงช้างเนี่ยหาลิเกโทรซื้อยาโทรหาโชเล่ก็ได
0: ้ อ้าวติดตามแล้วฟังกันนะ
1: ครับก็เมื่อสักครู่นี้ทีมงานตลาดนัดไหสี่หู
0: บางระจันสิงห์บุรี
1: แจ้งมาว่าวันนี้แดดดีไม่มีฝนแน่นอนฝนจะตกประมาณสี่ทุ่ม
0: โอ้
1: ลุงมีส่งข่าวมาแล้วก็ขับรถไปคุยกับเทวดาเมื่อเช้าเนี่ย
0: วันนี้ไม่มีฝนนะหายสี่หูเนี่ยนะ
1: ท่านเทวดาเจ้าข้าเทวดาขอรับเนี่ยเขาหาลิเกเชื่อผมดิรับออกหน้าไม้เลย
2: ฮัลโหล
1: เจ๋ยแจ้วแวววิงวอนวานลิเกของลูกของหลานมาการเล่นแล้วนี่แหละ ใช่ไหมหาลิเกป่ะ
0: สั่งมาละมา2ขวดนะยังไม่ได้ไง
1: อ๋อเดี๋ยวค่อยโทรมันสิจบรายการก่อนสิ
0: โทรไปเดี๋ยวจัดรายการก่อน
1: เออไม่โทรหาลุงช้างโชเล่จะไปรู้ได้ไงเรา
0: สั่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้สั่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
0: อ้าวเดี๋ยวโทรไปนะ
1: ทำมันสั่งกับโชเล่มันสั่งขี้มูกแหละ สั่งตอนจะขี่มอไซค์อ่ะจำไม่ได้หรอกผมอีกคนนึงแหละจำไม่ได้ไงชื่อที่อยู่ถามทุกเที่ยวเลย
0: งงแต
1: ่จะเอาเร็วไม่เล่าจะเอาเร็วก็บอกใหม่ดิ
0: บอกใหม่ไวกว่า
1: บอกเฮ้ยไม่บอกอ่ะไม่รู้จักจำกันบ้างเลยผมก็ขับรถมาค้นหาปรากฏว่าเจอแต่นู่นน่ะสงกรานต์ปีหน้าแหละได้กินเขาบอกใหม่เป็นไรไปแล้วมันไม่เหนื่อยเราก็หาง่ายด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยผมก็ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์จดกับเขาสองเลยผมก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านสามเลยผมก็ไม่ได้จำอ่ะนะบอกใหม่เยอะ
0: บอกใหม่ก็ได้ไว้ดิ
1: สั่งตั้งหลายครั้งแล้ว
0: ส่วนท่านที่ยังไม่ได้เดี๋ยวเช็คให้นะ
1: เดี๋ยวผมเช็คให
0: ้
1: บอกชื่อที่อยู่ใหม่มันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรหรอกความจำเราจะได้ลือฟื้นด้วยไม่รู้จักจำเลยอีหนูบ้านเราเลขที่เท่าไหร่วะตัวเองยังจำบ้านเลขที่ตัวเองไม่ได้นะช่วยบอกใหม่ดีที่สุดนะครับแต่คนที่ก็โทรมาบ่อยๆผมจะจำได้หมดนะ
0: ครับ
1: นะครับอย่างวันนี้ใครที่โทรมาบ่อยๆเยอะเลยนะ
0: สั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะ
1: ยังพี่อัมพันธ์จากนูนพี่อัมพันธ์จาก
0: กำแพงเพชร
1: กำแพงเพชรพี่บุปผาดีจากปากพลีพี่สนิทจากท่างามสิงห์บุรีอย่างเงี้ยผมต้องจำได้พี่ชุติมาเนี่ยดอนเจดีเนี่ยช
0: ุ
1: ติมาในใจร้ายมากเลยนะ
0: เป็นไงเนี่ย
1: สั่งไบโอดี8กระปุกอ่ะผมเลยต้องแถมอีก2เป็น10กระปุกเลย
0: โอ้
1: ป้าเฉวียนอยู่โพทองอ่างทองอย่างเงี้ยทองใบแจ่มแจ้งนี่จะจำไว้พี่ปั้นนี่อยู่ขวนกาหลงสตูลอะไรเงี้ยนะร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนจะมีเดย์ลุงคำดอนดูอย่างเงี้ยพี่จอนอยู่เชียงอยู่บางละจันอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็น โอ้เยอะแยะมานะพี่เยือนผมเปิดให้ฟังนะลิเกยอดรักอ่ะเยือนนี่เขาอยู่เสนา
0: โอ้ขอยอดรักมา
1: น้ำจ่อแล้วเนี่ยพี่เอื้อมพี่เอื้อมอยู่ดอนยางเพชรบุรีนะสั่งยาหม่องมานะครับร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงนี่เอาไปให้แล้วป้าใจป้าใจเดี๋ยววันนี้ผมส่งให้นะวิทยุอ่ะ
0: ป้าใจป้าใ
1: จอยู่ท่าเรืออยากได้วิทยุแต่ขอเป็นวันนี้นะคุณเรนูดูของขนาดนะครับวิเศษชัยชาญพี่สมชายอยู่ลาดหลุมแก้วนะครับพี่ตะลุ่มอยู่บ้านแหนี่ก็โหชอบสั่งวิทยุเหมือนกันป้ามาป้ามาอยู่บ้านลาดเพชรบุรีป้ามามั่งมีเนี่ยนะสั่งวิทยุเหมือนกันวิทยุลุงบ้อมได้ยังลุงบ้อมหัวมโลงอ่ะสั่งไบโอมาน่ะได้ยังไม่รู้นะครับได้ไม่ได้ครับถ้าไม่ได้เขาโทรบอกถ้าได้แล้วก็เงียบเงียบเขาไว้
0: ส่งข่าวกันไป
1: ครับพี่สำราญอยู่บ้านพรานแสวงหาได้แล้วมั้งพี่จำเนียนก็อยู่นิ้วลายอินบุรีเนี่ยนะอ้าวใครยังไม่ได้ไงก็พี่หมูอยู่ตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับ
0: โอ้ไกลอ่ะ
1: ครับผม
0: สตูลนู่นน่ะ
1: สั่งมาแล้วรีบส่งให้เลย
0: ส่งไปให
1: ้ไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้ฝนฟ้าตกลงมาเนี่ยให้ดูแลเรื่องสุขภาพก่อนดับแรกมันจำเป็นต้องใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันหน่อย
0: ใช้รถใช้ถนนช่วงฝนตกเนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็ตื่นเช้ามาปั๊บนี่ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บยาหญ้าบิ้งก็ได้ดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตากัน
0: ของสายตาแล้วก็มี2อย่างให้เลือกเอานะ
1: ครับ
0: ยาหญ้าบิ้งกับกระปุกกระ800แบบแคปซูลเนี่ย
1: ครับดีแคร์กับแบบซอฟเยล2กระปุก650
0: ใช่
1: ราคาเดียวกับโปรมิกออยที่ดูแลเรื่องไต
0: 2กระปุก650เหมือนกัน
1: ครับ
0: ถ
1: ้าก่อนนอนมันหิวจะกินนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไตจะพังเบาหวานจะขึ้นเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ชงโกโก้ลุงช้างดื่มสิ
0: เรามีโกโก้นะ
1: ครับ
0: ชงกับน้ำร้อนรับประทานชื่นใจ
1: มาพักพวกกันอยู่กาญจนบุรีบอกฟังขึ้นกาญจนบุรีโกโก้ก็260แค่นั้นแหละผมก็260แต่ผมซื้อ2กล่อง500ไง
0: นาน
1: ซื้อ2กล่องไปเลย500ไปซื้อทำไมอ่ะซื้อ260ผมคิดค่าส่งอีก40บาทด้วยนะเป็น300นะ
0: ครับ
1: เออ2กล่องเนี่ยเดี๋ยวจะติดใจแล้วจะมาหาว่าลุงช้างไม่บอกโอ้อร่อยอย่างเงี้ยให้ซื้อได้กล่องเดียว
0: 2กล่อง500กล่องเดียวก็300แล้ว
1: ย้ำเลยนะอร่อยเลิศประเสริฐศรี
0: โกโก้ชู
1: ท้าให้คนเป็นเบาหวานทั่วประเทศทั่วโลกเลยมวลมนุษยชาติจะดื่มโกโก้ลุงช้างจะดื่มกาแฟลุงช้างไม่ต้องห่วงเรื่องเบาหวานเขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
0: ของเราเป็นเบาหวานก็รับประทานได้
1: เป็นไขมันยังดื่มได้เลย
0: เป็นไขมันก็รับประทานได
1: ้อย่างกาแฟนี่ก็ใช้ถั่วขาว
0: อ
1: ย่างโกโก้เนี่ยใช้มะพร้าว
0: ใช้มะพร้าว
1: แต่ความหวานนี่ใช้สุขรสเหมือนกัน
0: โอ้
1: แต่ทีเนี้ยโกโก้ทำไมมันหวานแล้วทำไมกาแฟไม่หวานล่ะไปเจอความขมของโสมถังเช่าเก่ากี
0: ้เอ็ดลิ้นจืดแล้วก็กระชายดำเนี่ย
1: แถมกาแฟลิต้าเอ็มโกยังมีคอลลาเจนด้วย
0: จากปลาน้ำจืดเพิ่มเข้าไป
1: คอลลาเจนนี่มันต้องคาวนะไปเจอสุขรสตัดความขาวออกไปเจอถั่วขาวตัดความตัดกลิ่นออกอีก
0: อ
1: ันเนี้ยวันนี้ซื้อ4ถุงพันเงินรับทันที
0: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
1: ให้1ก้อน
0: ให้กันไป
1: งวดที่แล้วมีคนใจร้ายผมนะ
0: เป็นไง
1: ซื้อ8ถุงเลย
0: 8ถุงเท่าไหร่นะ
1: 2,000 นะเด้
0: 2ก้อนเด้
1: ครับ
0: ให้เขาไป
1: แต่สูตรดั้งเดิมเนี่ยก็กล่องละถุงละ490 2ถุง900รับทันที
0: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
1: ซื้อ5ถุงจ่ายเพียง2,000 บาท
0: 2,000 บาทได้2ก้อนนะ
1: ครับมารากินกกับน้ำมันงาดำราคาเดียวกัน
0: สองอย่างในราคาเดียวกัน
1: ใครที่กระดูกก๊อบๆใส่หมวกก๊อบจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวดก
0: ินงาดำน้ำมันงาดำ
1: ก่อนนอนประโยชน์เยอะกว่านี้นะแต่ผมไม่พูดเหมือนไอ้ห้าวผมไม่พูดแต่ขายดี
0: ครับ
1: คุณแม่กระดูกกรึบกรับกรึบกรับก๊อบแก๊บใส่หมอกแก๊บจะไปตีครอบ
0: รับประทานการน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
1: ก่อนนอนนะ2เม็ดนะก่อนนอนนะครับเพราะเวลาเรานอนราบไปกับพื้นเนี่ยเจ้าน้ำมันงาดำมันจะเดินทางได้สะดวกสบายไปเคลือบนะให้กระดูกและข้อได้มีความหล่อลื่นถ้าปล่อยให้แห้งปั๊บ เอาเลยครับทีเนี้ย
0: เป็นไง
1: เสื่อมดิผุดิกระดูกอ่ะไม่มีน้ำมันหล่อลื่นน่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องกระดูกล่ะ
1: เออนี่มันก็เดือดร้อนไทยแคลพัดดิ
0: ต้องรับประทานไทยแคลพัดนะ
1: ไม่ได้แก้ปวดนะไทยแคลพัด2กระปุก500 4กระปุก 1,000 แถมกระปุกนึงเนี่ย
0: ดูแลเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
1: ถ้าบรรเทาอาการปวดจริงๆต้อง
0: ทางด้านสมุนไพรเนี่ย
1: ไทยทิพย์โอสถ
0: ปวดเกาลูบาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกเนี่ย
1: ฐานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200
0: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องแล้วแถมให้กล่องนึง
0: แ
1: ต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาร
0: ับประทานไทยทิพย์โอสถแบบชนิดแคปซูล
1: กระปุกละ300บาท2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกนะ
1: ครับผมใครเป็นเบาหวานต้องกินยาโรงพยาบาลนะจะมากินมะละกินนกลุงช้างไม่หายนะ
0: รับประทานยาโรงพยาบาลแล้วก็รับประทานมะละกินนกควบคู่ไป
1: ราคาเดียวกับงาดำนะครับ
0: 300บาท1กระปุก2ปุก600
1: ครับยังไงต้องกินยาโรงพยาบาลนะหมอก็ให้มาก็กินตามคำแนะนำของคุณหมอแล้วกินมะระกินนกควบคู่ไปด้วย
0: นาน
1: ครับส่วนไบโอดีเนี่ยต้องกินก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นนะ
0: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
1: ครั้งละ3เม็ดเลยขวดนึงมี100เม็ด
0: ครั้งละ3เม็ดเนี่ยนะ
1: 690บาทซื้อ2กระปุก 1,300 4กระปุก 2,000 แถม1กระปุก
0: แถมให
1: ้ครับ
0: ไบโอดี
1: ผู้หลักผู้ใหญ่สวหลายคนที่ติดเตียงเคี้ยวไม่ได้กืนไม่ได
0: ้
1: แต่ว่าดื่มน้ำดื่มนมได้เอามาผสมกับโกโก้เลยครับ
0: รับประทานได้
1: คือดื่มกับโกโก้โอ้โห
0: ชื่นใจ
1: มันอร่อยจริงๆสมคำล่ำลือนะฮะเรื่องของข่าวซะหน่อยสิ
0: เรื่องของข่าวกันนะ
1: รอฟังข่าวดิไม่อ่านข่าวสักทีนี่ครับนาทีชีวิตอ๋อนี่ข่าวเมื่อวานนี้ที่เราอ่านว่าไฟช็อตตายอ่ะที่เสียชีวิตจากการไฟช็อตอ่ะปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยคุณธนกฤตฉิมพาลีเนี่ยนะแกเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ตัดสินฟุตบอลระดับนานาชาตินะ
0: oh.
1: อดีตเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจที่ว่าให้รถเครนมาบรรทุกรถตัวเอง
0: รถจมน้ำ
1: ครับ
0: รถเครนมาม
1: าช่วยหน่อยช่วยหน่อยเมื่อคืนวันเสาร์นะ
0: แล้วคนขับรถเครนก็ ยกเครนขึ้นไปเพื่อจะยกรถเนี่ย
1: เกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงนะ
0: คนขับรถเครนก็เสียชีวิต
1: คุณธนกิจจะไปช่วยเขาก็โดดเข้าไปอีก
0: แต่ไม่น่าจะไปช่วยเขาเลยเน
1: า
0: ะ
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยอ๋อแกเพิ่งรู้ว่าแกเป็นเป็นโค้ชรุ่นของเป็นผู้ช่วยโค้ชรุ่นซิโก้อ่ะนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินไลแมนเนี่ยนะ
0: น่าสงสารแกเน
1: า
0: ะ
1: วงการลูกหนังก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคร
0: ับ น้ำก็ไม่น่าท่วมเลย
1: ครับ
0: ไฟก็ไม่น่าดูดเลย
1: ครับผม
0: ว่ากันไป
1: นาทีชีวิตกลางน้ำท่วมตำรวจช่วยยื้อชีวิตเด็กถูกไฟช็อตหมดสติกลางสายฝนเนี่ย
0: นี่โดนไฟช็อตเพราะน้ำนี่เยอะ
1: ทั้งนั้นเลยฮะมันมองไม่เห็นไง
0: แล้วก็เสียชีวิตก็เยอะนะ
1: ครับ
0: ไม่น่าเลย
1: นาทีชีวิตเลยนะตำรวจเนี่ยต้องไปช่วยนะมีทหารอากาศหญิงด้วยไปช่วยยื้อชีวิตเด็กถูกไฟช็อตหมดสติกลางสายฝนนะ
0: กลางสายฝนเลยมาวานู้น
1: มีรายงานว่าเด็กอายุ15ปีถูกไฟดูดในบ้านซอยวัดเวรุวันวนารามเนี่ยเขตดอนเมืองนี่แหละ
0: เขตดอนเมืองกรุงเทพฝนมาตกหนักแน
1: ่สิบตำรวจโทวันเฉลิมนี่ก็เป็นผอ.หมู
0: ่
1: กองร้อยที่หนึ่งกองกับการควบคุมฝูงชน2แล้วก็เรืออากาศเอกหญิงหทัยชนกอ่อนฉาย
0: สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศนี่นะ
1: ให้เดินทางผ่านมาพอดีครับ
0: ผ่านมาก็ให้การช่วยเหลือ
1: ทำ CPR นำเครื่องช็อคไฟฟ้าอัตโนมัติเข้าทำการช็อคไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยตามขั้นตอนรวม7ครั้ง
0: แล้วก็สลับกับการ
1: ทำ CPR ก่อนจะกันนำขึ้นท้ายกระบะรถ
0: ขับรถฝ่าสายฝนที่น้ำท่วมสูง
1: ส่งโรงพยาบาลเขาเรียกโรงพยาบาลทศมินทราธิราชทุ่งศรีกันนั่นแหละ
0: ถึงมือแพทย์บอกปลอดภัย
1: โอ้ชื่นใจขอบคุณนะทั้งตำรวจทั้งทหารก็ช่วยกันนะ
0: ช่วยเหลือเด็กก็ถูกไฟดูดนะ
1: ครับผม
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: น่าสงสารสิที่แก่งคอยครับ
0: แข่งคอยสระบุรี
1: เขาไปจับ LGBTQ
0: เป็นไงล่ะคนเนี้ย
1: ก็โอ้โหไปทำอะไรไว้เยอะแยะเลยเนี่ยตำรวจไปจับได้ที่บ้านพักตำบลห้วยแห้งแข่งคอยเนี่ยนายมงคลเนี่ยนะเป็นสาวประเภท2นะครับ
0: จับกุมได้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอแสเนี่ย
1: จากองค์กรหนึ่งว่ามีแพลตฟอร์มโซเชียล มีการโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอลามกอนาจารเด็กชายเพื่อการค้า
0: แล้วก็
1: แปะโปรโมชั่นเชิญชวนให้ผู้สนใจโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร300บาท
0: เพื่อ
1: ดึงกูเข้ากลุ่มลับเข้าแอปพลิเคชันเพื่อดู คลิปฉบับเต็มนี่ครับ
0: ต้องเข้าไปดูเนี่ยนะ
1: ก็โดนจับสิครับ
0: จับกุมกันไป
1: เรียบร้อยครับอย่างเงี้ยไม่ไหวนะ
0: อ
1: ้าวเนเน่กลับถึงภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อย
0: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์หลานโชเล่เนี่ย
1: โชเล่อะไร
0: โอเล
1: ่2,000บุรีไทยแลนด
0: ์ไทยแลนด์เนี่ยนะ
1: มันเจ็บใจนะโดนจับเป็น 2,000 เนี่ยนะผู้การผมว่าเอาเงินมาคืนโชเล่จะได้ไม่พูดถึง
0: ไอ้เขาไปหมดไปแล้วละ
1: ไม่ได้แล้วข่าวหลวงไปแล้ว
0: ข่าวหลวงแบ่งกันนี
1: ่มีรางวัลนำจับไม่กี่ตังค์หรอกแต่มันก็ต้องจับอ่ะเพราะว่ามันตามระเบียบแล้วก็ไม่ให้ดัดแปลงถ้อยเสียงไงคุณก็ไม่น่าไปเปลี่ยนไปดัดแปลงเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้ดัดแปลงอะไร
1: ดัดแปลงอะไรก็ดูอายุบางที
0: แหมก็โคตรก็จะจับมาได้จับจนได้อย่างนึงก็ได
1: ้ดีนะมันยังถามอีกนะแหมลุงขับรถยนต์ยังใส่หมวกกันน็อกอีกนะหมวกกันน็อกที่ไหนแล้วหัวล้าน
0: ประมาณนั้นนะนะว่ากันไป
1: อ่ะนะเรื่องของน้องเน่เน่นะครับกลับแล้ว
0: แฟนคลับแห่การต้อนรับแน่นเลย
1: ครับ
0: กลับบ้านขบวนแห่รอบเมือง
1: ใช่
0: แล้วก
1: ็เดี๋ยวผมโทรกลับนะ4097เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ครับ
1: ครับครับ
0: คุยเรื่องเน่เน่ก่อนหลานโชเล่เนี่ย
1: โนเน่ภูเก็ตเน่เน่ภูเก็ตไทยแลนด์
0: ครับ
1: โชเล่
0: โชเล่
1: 2,000บุรีไทยแลนด
0: ์ไทยแลนด์เนี่ยนะคนเข้าไปดูกันเยอะ
1: น้องเขาไปเล่นคอนจมคอนเสิร์ตนั้นประกวดเสร็จแล้วยังเล่นคอนเสิร์ตที่มีกายแล้วนั่งเครื่องบินเป็น10ชั่วโมงอะนะ
0: แล้วเด็กวัย16ปีเท่านั้น
1: มันต้องเหนื่อยต้องโทมหน้าก็งำมันแต่ไม่ได้นางอนก็ยิ้มนะ
0: ก็ยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้าง
1: โอ้โหพวกโซเชียลพวกเขียนคีย์บอร์ดเอาแล้วได้รางวัลได้รางวัลที่1มาพอดังแล้วยิ่งไม่ยิ้มไม่โบกมือทักทาย
0: พัดโท
1: เอออ
0: ะไรกันเด็กแล้ว
1: เนาะ
0: เด็กเพิ่ง16ก็เป็นสาวแล้วล่ะ
1: ครับก็ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นนะคนไทยก็ถือว่าน้องเนเน่เป็นลูกสาวแห่งชาติเหมือนกันนะ
0: นั่น
1: เด้ต่อจากอะไรนะน้องอะไรนะต้นข้าวใช่ไหมน้องต้นข้าวก็เป็นลูกสาวแห่งชาติน
0: านก
1: ็แต่ว่าดังในประเทศไทยอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: ผู้ว่าราชการภูเก็ตนะครับแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
0: พร้อมด้วยประชาชนแฟนคลับ
1: ในการต้อนรับแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัล
0: ที่ทำชื่อเสียงสร้างความภูมิใจที่กลับมาบ้านจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะ
1: นี่บ้านเราก็ภูมิใจด้วยคนไทยทั้งประเทศแหละ
0: คนไทยก็ดีใจด้วย
1: ครับผมอัพเกรดกีฬาโอ้ไอเอเชียนเกมหน่อยได้ไห
0: ม
1: ได้กี่เหรียญละ
0: เมื่อวานเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สรุปเหรียญของคนไทยเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้ได้ตั้ง
1: 9เหรียญทองอะนะ
0: 9เหรียญทองนะ9เหรียญทองกับทางด้าน7เหรียญเงินเนี่ย
1: 7เหรียญเงินด้วยแต่ที่เป็นกอบเป็นกำก็คือ
0: ทางด้านของ
1: กีทานะวิ่งเน
0: า
1: ะ
0: กีทานี่ได้หลายเนี่ย
1: น้องบิว
0: ได้10เหรียญทองแดงแล้ว
1: โอ้
0: ตอนนี้ได้26เหรียญเนี่ย
1: ครับเป็นอันดับที่เท่าไหร่แล้ว
0: อันดับที่6กันนะ
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยนะ
1: ให้เกาหลีญี่ปุ่นจีนก็ได้ไปเ
0: ถอะเขมรยังสู้เราไม่ได้เนี่ย
1: มันจะไปสู้ได้ยังไงแล้วมันนอนเฝ้าต้นมะม่วงกันตั้งเยอะไปเฝ้าทำไมต้นมะม่วง
0: เขมรได้เหรียญทองแดงอะนะ
1: พม่ามีติดอันดับอะไรบ้างแม่
0: พม่าเขาก็ได้เหรียญนะนะ
1: พม่าก็นอนเฝ้าต้นมะม่วงเยอะเหมือนกันนะเขาลบกันเองแล้วทะเลาะกันเองเขาไม่ทะเลาะกับเราน
0: านเรื่องของเขา
1: แต่ทะเลาะกับเราเนี่ยโอ้โหแม่ขอให้น้ำท่วมบ้านมันบ้างเถอะท่วมแต่บ้านเราอย่างเดียวอะ
0: ตู่เน่เน่เดี๋ยวยังจะมาตู่บิวอยู่กันนะ
1: มาหาว่าโชเล่มาหาว่าเน่เน่เป็นเขมรต้องโชเล่นี่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ4899กำลังจัดรายการอยู่เนาะเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ครับ
1: ผม
0: เดี๋ยวโทรไปทุกสายอะนะ
1: ได้แป๊บเดียวนะขอเชิญร่วมทำบุญกับลุงช้างหน่อย
0: ไอ้นี่กระบุญกับกระไถนนะ
1: ถ้าไถทิพย์โอสถเนี่ยซื้อกระปุกหนึ่งก็เท่ากับทำบุญ5บาทแล้ว2กระปุก600บาทเราก็ให้กับทางสำนักสงฆ์ก็ไปกระปุกละ5บาทไปซื้อที่ดิน
0: ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ
1: ์ทำจำปา
0: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะ
1: ครับผม
0: จะออกโรงทานแล้วก็ติดต่อทุกวัดนะ
1: ก็หลายท่านนะให้ผมซื้อของผมเนี่ยก็บอกว่าลุงช้างไม่ต้องทนคิดบวกค่าที่ดินไปด้วย500ก็มี200ก็มี100ก็
0: ม
1: ีหลายท่านต้องกราบขออภัยผมไม่ได้อ่านรายชื่อให้นะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทแล้วล่ะนะระบวกของเราอีก 2,000 กระปุกก็อีก 10,000 นึงอ่ะนะช่วยกันหน่อย
0: นั่นเ
1: ต้วัดไหนที่รวยๆแล้วก็ไม่ต้องไปแล้วไปได้ทำบุญ5บาท10บาทพอ
0: ก็ทำบุญกันไป
1: อย่าไปท้อกับ
0: คนไทยพุทธเขาก็ทำบุญอยู่แล้ว
1: อย่าไปท้อกับพระ คนห่มผ้าเหลืองเลยศาสนาเราในคำสอนพระพุทธเจ้ายังดีเหมือนเดิมนะครับยังทันสมัยตลอดเวลาใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าทำดีได้ดี
0: ทำชั่วก็ได้ชั่ว
1: นี่คือหัวใจหลักของศาสนาพุทธเลยนะครับคนทำดีมันต้องได้ดีอ่ะคนทำชั่วมันก็ต้องได้ชั่วผลกรรมก็ตามถนองเห็นไหม
0: ว่ากันไป
1: นอนอยู่ในคุกไม่รู้กี่สมัยเลยใช่ไหมล่ะเพราะนั้นแล้วก็คอยดูกันให้ดีนะครับนี่ตำรวจก็ไม่ธรรมดานะอย่าว่าแต่ทหารพล.สองอย่างเดียว
0: ตำรวจทางหลวงปากช่องเนี่ย
1: ลุยฝ่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวเมตรกว่าส่งข้าวส่งน้ำถึงมือชาวบ้านครับ
0: อ้าวนี่ตำรวจทางหลวงนี่นะ
1: เกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยทหารมันคงนี่นะครับที่บ้านโป่งปทุมตำบลปากช่องอำเภอปากช่องนครราชสีมาครับ
0: เป็นไง
1: ท่านผู้บัญชาการตำรวจทางหลวงเนี่ยนะนะครับก็ได้เอานำกำลังไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับไปพบกับประธานชมรมฮักเขาใหญ่นำทีมตำรวจทางหลวงแล้วก็จิตอาสาม
0: ีทั้งจิตอาสาและก็ตำรวจทางหลวงนะ
1: ชมรมฮักเขาใหญ
0: ่
1: อาสาจราจรตำรวจทางหลวงหน่วยงานท้องถิ่นลุยน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครับ
0: กระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวเนี่ยนะ
1: เอาอาหารและเครื่องช่วยเหลือประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม
0: ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
1: โดยชุมชนบ้านโป่งปทุนอยู่ติดกับพื้นที่ลุ่มริมตลิ่งลำตะคองครับประกอบกับมีน้ำป่าไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปริมาณน้ำมีเยอะ
0: ส่งผลให้ชุมชนที่ติดอยู่สองฝั่งลำตะคองเนี่ย
1: น้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลเชี่ยวประชาชนหลายครอบครัว
0: ไม่สามารถออกจากบ้านเรือนตนเองได
1: ้หลายต่อหลายครอบครัวยังไม่ได้กินข้าวเลย
0: น่าสงสารคนเน
1: า
0: ะ
1: ตำรวจทางหลวงก็ได้รับการประสานจากนายอัศม์พิญญพงศ
0: ์
1: โรจนบุรานนท์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านโป่งปทุนบอกคุณตำรวจครับ
0: ว่าไง
1: ช่วยเอาอาหารมาแจกลูกบ้านผมหน่อยเดือดร้อน
0: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเน
1: ี่
0: ย
1: ตำรวจก็เดินผ่านสายฝนที่กำลังน้ำไหลเชี่ยวกรากเลยครับยังชุมชน
0: ไปแจกอาหาร
1: เครื่องดื่มชาวบ้านกว่า30หลังคาเรือนครับ
0: ติดค้างอยู่ในบ้านเรือนและก็ชุมชนที่ถูกน้ำท่วมสูง
1: เบื้องต้นพื้นที่ชุมชนอยู่ติดฝั่งลำตะคองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
0: ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงนี
1: ่หมูสีขนงพระหนองน้ำแดงปากช่องหนองสาหร่ายแล้วก็จันทึก
0: หลายตำบลหลายอำเภอเนี่ย
1: ขณะเดียวกันตำรวจทางหลวงนครราชสีมากำลังช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในแต่บ้านพักในสถานีก็โดนด้วย
0: โดนด้วยเหมือนกัน
1: ไปช่วยเขาหันมาดูหลังอ้าวบ้านกูน้ำท่วมกันแล้ว
0: บ้านตำรวจน้ำมันยังท่วมมันอ่ะ
1: เขาเรียกได้หัวใจผู้พิทักษ์สันติราษฎร
0: ์เยี่ยมเลยเนี่ย
1: ยึดทุกข์ของชาวบ้านเป็นที่ตั้งก่อนเสมออุ้ยขนแขนสแตนด์อัพเลย
0: นี่ตำรวจทางหลวงพระนครนครราชสีมาน
1: ครราชสีมา
0: ตำรวจจราจรลพบุรีเอาอย่างเขาบ้างนะ
1: โดน 2,000 ทำไมแค้นขนาดนั้นเจ้าน
0: ี่ก็ยังช่วยเหลือชาวบ้านเน
1: ี่
0: ย
1: เขาก็ช่วยเนี่ยช่วยจัดระเบียบจราจรไงแต่ตอนนี้เขาไม่จับนะชั่วโมงเร่งด่วนนะ
0: ไม่จับไง
1: หมวกกันน็อกไม่ใส่ก็ได้เตือนปิ๊ดปิ๊ด
0: เขาบ้าน
1: เขาหน้าใส่หมวกกันน็อกได้นะ
0: ทำงาน300โดนจับ 2,000 เนี่ย
1: นะ
0: น่าเห็นใจชาวบ้านเนาะ
1: ทีหลังก็เดินเอาที่ขอบคุณตำรวจทางหลวงนครราชสีมาครับหากประชาชนในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสอบถามเส้นทางสามารถติดต่อสายด่วนทางหลวงได้ที
0: ่1193
1: ตลอด24ชั่วโมงแล้วคุณอยู่ลพบุรีคุณไปกด1193เนี่ย มันไม่ไปดังโคราชนะมันดังลพบุรีนะ
0: อ๋อลพบุรีก็มีไง
1: ก็เบอร์เดียวกันลพบุรีเราก็จะมีที่นี่เลยหลังโรงเรียนเมืองไอ้ตรงข้ามโรงเรียนเมืองใหม่เนี่ยแล้วก็มีที่โคกสำโรง
0: ผมลง
1: ม่วงค่อม
0: ม่วงค่อมเงี้ย
1: กด1193มาปาบทเลย
0: ทางหลวงใช่ไหม
1: ครับ
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บหนึ่งแล้วกัน
0: นะ
1: เดี๋ยวจะภาพงาน
0: กระถิ่นเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะ
0: นะ
1: ตอนนี้ดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อน
1: แป๊บเดียว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: ไหสี่หูแดดเปรี้ยงแล้วนะครับไปกันได้เลยพ่อค้าแม่ขาย
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าไทยทิพย์สัญจรกันนะ
0: ครับแล้วก็หลากหลายสิ่งหลายอย่างเลยลุงมีโทรมาบอกประกาศให้หน่อยเสียงดังๆบอกตลาดนัดนะตอนนี้ก็ยังละเปิดขายเหมือนเดิมนี่นะ
1: ไปซื้อสินค้าของเราก็ได้
0: ที่ทางหลวงก็เก่งเลยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ภูธรที่บางเสาธงก็ไม่ยอมน้อยหน้านะลุยน้ำตรวจพื้นที่ติดตามน้ำท่วมมอบน้ำดื่มที่ตำบลศรีสะจระเข้น้อยจระเข้ใหญ่ด้วยนะ
1: ที่ไหนเนี่ยจังหวัดอะไรนะ
0: จังหวัดสมุทรปราการดิ
1: สมุทรปราการเมื่อกี้โคราชนะ
0: เออ
1: เขาอย่างกับบ้างนะ
0: ท่านภูมิกับลุยเองเลยลงน้ำเองเลยนะภูมิกับลงเลยสายตรวจตู้วัดศรีออกตรวจพื้นที่แล้วก็ยังไม่พอยังแจกน้ำแจกอาหารให้กับพี่น้องที่อยู่ในเขตตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่แล้วก็ศรีสะจระเข้น้อยครับ
1: เอาอย่างกับบ้างนะ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ช่วยเหลือชาวบ้านเขาเนี่ย
0: ที่ไหนเล่า
1: ลพบุรีนี่แหละ
0: โอ้ลพบุรีก็ไปช่วยสิงห์บุรีอยู่นะกองพลทหารปืนใหญ่อ่ะ
1: อันนั้นทหาร
0: อ๋อเหรออ๋อเหร
1: อว่ากันไป
0: มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องถึงเที่ยงคืน29นะเปิดฟรีไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดในเขตของจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล
1: อ๋อวัน
0: พิเศษแล้วก็ปราจีนบุรีนครนายกเนี่ยวันหยุดราชการนะครับ
1: ครับ
0: จะแต่ติดต่อโรงพักติดต่อโรงพยาบาลได้เหมือนเดิมนะสถานที่ราชการนี่เขาปิดโรงเรียนปิดนะครับ
1: โรงเรียนก็ส่วนมากก็จะปิดนะ
0: ครับ
1: น้ำมันท่วมมันนะ
0: อ้าวขอเชิญร่วมทอดกฐินกันครับเริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคมกันไปเลยทีเดียว
1: เชิญเชิญ
0: ที่เรานับได้กี่วัดนะ
1: 38วัดนะ
0: โอ้บุญอื้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวันที่31ตุลาคม
0: ครับ
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ใช่
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลขาวสมครท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดนครจังหวัดโคราชจังหวัดราชบุรี 7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมวัดหนองขแยงเนี่ยตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: วัดคุณทองใบแจ่มแจ้ง
1: 14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: น้ำกำลังท่วมเลย
1: วันที่15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: วัดหลวงพี่ดอน
1: 15พฤศจิกายนนี่ก็วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกระเทียมตำบลโคกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้วัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัด ราชศรัทธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนวันที่29 30 31ตุลาคมเดินเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี

0: ตำรวจนครบาลนะโดยท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมนะครับแถลงข่าวจับกลุ่มนายจิโรจน์
1: จิโรจน์อายุ46ปีได้ของกลางเนี่ย
0: ยาไอ300กิโลกรัมรถบรรทุกนะ1คัน
1: โทรศัพท์2เครื่อง
0: จับกลุ่มที่ปั๊มน้ำมันย่านบางนาตราดอำเภอบางพลีสมุทรปราการนะครับ
1: จับกลุ่มได้ตั้งแต่23ที่ผ่านมาเนี่ย
0: สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มแจ้งจากรับแจ้งจากสายลับว่าม
1: ีการขนยาเสพติดกันจากพื้นที่กรุงเทพลำเลียงไปส่งทางพื้นที่ภาคใต้โดยรถบรรทุกนั่น
0: ครับจากการสอบถามว่าได้รับยาบ้ามาจากยาไอเนี่ยมาจากย่านรามินทาจะไปส่งที่นคร
1: ศรีธรรมราชเนี่ย
0: สั่งมาแล้ว2ครั้ง
1: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3
0: อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับฮัลโหลอยู่ได้เดี๋ยวตีถ่ายเดี๋ยวไม่รักเลย
1: เขาบอกได้ค่าจ้างนะ
0: ทีละแสนเนี่ย
1: ทีละแสน2ครั้งก็ 200,000 นะ
0: ครับ
1: ครั้ง3ไม่โดน
0: โดนดงจับซะก่อน
1: โดนจับไม่ได้อีกแสนแล้ว
0: อีกแสนนึงหายไปวับเลยนะ
1: โดนจับไป
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่จับกุมเนี่ยน
0: ะขอบคุณมากครับส่งข่าวมาม นะมีหนุ่มขับรถผ่ากระแสน้ำพลิกคว่ำขับตามเพื่อนไปนะ
1: แล้วไงเออนะ
0: เอาไงเงือบสิน้ำมันแรงอ่ะ
1: ตกลงไปในคลองจมไปเลย
0: จมเลยครับหลับรถเก๋งอย่างดีชะ
1: แต่ไม่น่าขับมาทางนี้เลยเนาะ
0: โน่นที่ระยองที่อำเภอที่ตำบลแกลงอำเภอเมืองอ่ะน้ำมันไหลแรงขนาดนั้นอย่าขับฝ่าเลย
1: มันอันตรายนะ
0: บางคนเอาขึ้นมาล้างใต้ท้องรถเป็นงั้นเนี่ยเป็นไงล่ะรถตีลังกาหายท้องเลยเนี่ยดีนะเพื่อนเนี่ยไหวตัวทันหันมาเห็นพอดี
1: พอเห็นเข้า
0: ลงไปช่วยได้ทันเนี่ยแต่รถจะช่วยไม่ทัน
1: รถก็อยู่ในน้ำนะ
0: จมไปในคลองเลยเจ้าหน้าที่ก็รีบไปตรวจสอบไม่พบคนขับขี่เพราะว่าช่วยกันเนาะคนออกมาแล้ว
1: ออกมาแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เ
0: จ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าเมื่อเวลาติดนาฬิกาเมื่อวานเนี่ย
1: รถตกลงไปในคลอง
0: บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมก็นำกำลังพลไปช่วยเหลือ
1: ก็พบนักท่องเที่ยวเป็นชาวจีน3คนเนี่ย
0: ยืนรออยู่ด้วยความใจตนก
1: ตกกระจายเนี่ย
0: จากการสอบถามบอกแม่น้ำมันท่วมสูงไง
1: แล้วก็มีรถยนต์กระบะ
0: ของเพื่อนขับนำหน้า
1: ส่วนผู้ประสบเหตุเนี่ย
0: ขับตามหลังพอถึงจุดเกิดเหตุกระแสน้ำปาดกระบายรถเก๋งลอยไปเลย
1: ลอยไปกับน้ำตกลงไปในคลองดูนะ
0: คิดได้วัยปัญญากระโดดออกมาทันนะสิ
1: แล้วก็มีคนไปช่วยเลยนะ
0: เพื่อนต้องงัดประตูดึงตัวออกมา
1: ได้ยังปลอดภัยนะ
0: นาทีชีวิตก่อนที่รถจะจมไปในน้ำลึกไปกว่านี้
1: รถจมคนออกมาได
0: ้เวลาหมดแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปกันตลาดนัดไห่สี่หูวันนี้ฝนไม่ตกนะแดดจ้าแล้ว
1: ไปซื้อการไปอุดหนุนกัน
0: เราสองคนไปกันแล้วครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใด
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
5: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวาย

0: กนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอะมันยากตรงไหน
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่อง
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับพลโทอดุลเตรียมนำกำลังพลช่วยขนย้ายสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังเหตุน้ำท่วมและอ่างเก็บน้ำประแสอ่างเก็บน้ำคลองระโอกจังหวัดระยองยังอยู่ในภาวะวิกฤตสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: อย่าอมผสมกิ๊กสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
9: ะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการนำกำลังทหารเข้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้มีการจัดกำลังคนยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะรถครัวสนามไปยังจุดศูนย์พักพิงของผู้อพยพเกือบทุกจุดโดยเฉพาะจุดที่มีการร้องขอหรือจำเป็นซึ่งส่วนไหนที่มีความเดือดร้อนสามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดและปัจจุบันค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะอย่างไรก็ตามวันนี้จะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังทราบข้อมูลจากบริษัทการบินไทยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีการประสานเรื่องกระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่ที่สายพานและไม่มีใครลำเลียงออกมาฉะนั้นจะนำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือมาต่อที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9แจ้งสถานการณ์อ่างเก็บน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองปัจจุบันระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสเข้าขั้นวิกฤตโดยมีปริมาณน้ำ331ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 112.20% ซึ่งเกินความจุเก็บกักสูงสุดที่322ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดบานฝายพับได้ลงโดยหากระดับน้ำในอ่างลดลงอยู่ที่ระดับที่สามารถยกบานฝายพับได้โครงการจะดำเนินการยกขึ้นอีกครั้งตามความเหมาะสมทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าจะมีปริมาณน้ำล้นสปินเวย์ประมาณ 279.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นด้านสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงรายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกพนังรับน้ำสปินเวย์ด้านข้างชำรุดพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมามีความเสี่ยงกระทบหนักและอาจส่งผลถึงตำบลกองดินและคลองปูนกองพลพัฒนาที่1ส่งอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำลังพลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพลพัฒนาที่1โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยจัดอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำลังพลประจำอากาศยานเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขึ้นสมทบกับมณฑลทหารบกที่11สำหรับอากาศยานไร้คนขับที่นำมาสนับสนุนประกอบด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบตรวจการอัจฉริยะใช้สำหรับตรวจการและสำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และวางแผนช่วยเหลือประชาชนและอากาศยานไร้คนขับแบบขนส่งสิ่งของทางอากาศสำหรับลำเลียงและขนส่งสิ่งของเข้าไปยังพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงโดยกำลังพลประจำอากาศยานจะปฏิบัติภารกิจร่วมกับมณฑลทหารบกที่11เพื่อสนับสนุนการสำรวจพื้นที่และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและภารกิจเสร็จสิ้นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัย ด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาเด็ด 11:00 นค่ะเวลาขณะนี้ 11:16 นปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด 11:00 นจอทลอ AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีค่ะติดตามฟังข่าวด้วยกันเหมือนเดิมนะคะมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอกันพร้อมทั้งเรื่องราวของสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรานะคะ2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะวันนี้วันที่28แล้วนะคะเหลืออีก3วันนับวันนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังมีเวลาอีก2วันที่จะสั่งซื้อในโปรโมชั่นพิเศษพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราค่ะโปรโมชั่นพอเพียงซื้อ1กระปุกลด100โปรโมชั่นเตรียมตุนซื้อกระปุกแรก900บาทกระปุกที่2ซื้อได้ในราคาลด 50% นี่ค่ะลดครึ่งราคาประหยัดไป400บาทวันนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าสำหรับเรื่องราวของเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กิน BGM Soft Gel นะคะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ค่ะอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยอันนี้ปุ้มเรียนย้ำให้ได้ทราบเลยอะไรที่แช่น้ำอยู่นานๆแล้วเหมือนมันจะยืนต้นตายโคนเน่ารากเน่าแช่น้ำจนเฉาแล้วขอเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวนะคะผสมวัคซีเนกับชีวภาพปราบราค่ะฉีดพ่นได้เลยค่ะวัคซีเนกับปราบราถ้าเป็นนาข้าวก็วัคซีไรกับปราบราค่ะส่วนอะไรที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลวัคซีเน2กับวีซ่าขั้วเหนียวแล้วถ้าแช่น้ำอยู่น้ำแห้งก็เติมชีวภาพปราบราไปด้วยติดต่อสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มสันธนีค่ะเพี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้เลยมีทุกอย่างให้คุณเลือกใช้เพื่อความปลอดภัยและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น0855179025นะคะโทรมาสั่งนะ0855179025นะวันนี้มีอะไรมาเล่าบ้างมาเริ่มต้นกันเลยเรื่องของข่าวผมกำลังมองอยู่ว่าจะเล่าข่าวไหนเล่าไม่ถูกเยอะจัดน้ำท่วมทั้งนั้นไปทีละเรื่องเนาะอันนี้เป็นอุตุนิยมวิทยาก่อนมาประกาศล่าสุด 10:51 นที่ผ่านมามีข้อความโพสต์ลง Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่18แล้วบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกตอนล่างภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ฝั่งตะวันตก ภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักส่วนภาคอื่นๆปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะจากนี้ไปปริมาณฝนเริ่มลดลงแต่ยังไม่จบทุกพื้นที่นะคะภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนล่างภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคตอนออกยังคงมีฝนหนักมากอีก1วันส่วนภาคอื่นๆฝนลดลงแล้วค่ะพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังคือที่ปุ้มบอกภาคเหนือฝั่งตะวันตกแล้วก็ทางตอนล่างของภาคเหนือภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคตอนออกของประเทศจะมีฝนอีก1วันอันนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังส่วนบ้านปุ้มก็ตอนนี้เหมือนจะมีแดดแต่ก็เหมือนจะไม่มีแต่ว่าฝนก็ไม่ตกแล้วค่ะแต่ฟ้ายังฉ่ำๆอยู่เลยเมื่อเช้านี้ยังมีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยเช็คฝนตกหนักวันนี้นะคะ28กันยายนฝนตกหนักนะคะจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรอันนี้ทุกอำเภอภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ชัยภูมิโคราชบางอำเภอภาคกลางที่กาญจนบุรีอุทัยธานีครอบคลุมทุกอำเภอภาคตะวันออกระยองฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและปราจีนบุรีบางพื้นที่ส่วนที่จะมีฝนเล็กน้อยคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอันนี้จะเป็นฝนฟ้าอากาศในวันนี้แล้วก็มีเตือนมาแบบด่วนๆเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเตือนด่วนเลยก็คือที่ระยองค่ะยกของขึ้นที่สูงโดยด่วนเพราะอ่างเก็บน้ำที่ระยองชำรุดน้ำล้นสปินเวย์ทะลักลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำรายงานเมื่อเช้านี้ Facebook สำนักงานเกษตรอำเภอแกลงแจ้งเตือนด่วนเลยว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกผนังรับน้ำสปินเวย์ด้านข้างชำรุดแล้วก็กำลังจะแตกเตือนตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมากระทบหนักส่งผลถึงตำบลกองดินและคลองปูนขณะที่สปรินเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำบริเวณสวนป่าชุมชนหมู่1ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาคันรอบสปรินเวย์เป็นขอบสปรินเวย์นี่แหละเป็นพื้นปูนมันเกิดสุดค่ะทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่มวลน้ำในอ่างทะลักมาได้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่อบต.น้ำเป็นก็แจ้งเตือนไปยังประชาชนท้ายอ่างพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมรับมือขนย้ายและเก็บของขึ้นที่สูงเป็นการด่วนจะทันไหมอ่ะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยกำลังลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนสำหรับอ่างเก็บน้ำเขาจุกเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุน้ำประมาณ22ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รอยต่อ3ตำบลก็คือตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินและตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะนี่ค่ะแล้วก็พอประกาศแบบนี้เนี่ยชาวบ้านแตกตื่นกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าบอกว่ามันปริและเตรียมจะแตกแบบนี้เนี่ยโอ้โหไหลมาทีนึงชาวระยองเตรียมรับมือได้เลยเพราะว่านอกจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาจุกเนี่ยนะอันนี้เป็นอำเภอเขาชะเมานะก็ยังมีอ่างเก็บน้ำอีก2แห่งก็คืออ่างเก็บน้ำกระแสนี่แหละที่เร่งระบายน้ำลงสู่พื้นล่างอันนี้ก็จะส่งผลกระทบกับชาวบ้านพื้นที่นาแล้วก็ทางเกวียน เขาเรียกทางเกวียนอ่ะกระแสบนบ้านนาและทางเกวียนขณะที่เขาจุกก็อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาแล้วก็เขาวง2จุดนี้จะไหลลงมาสมทบที่พื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างพี่น้องเกษตรกรและประชาชนปลายน้ำเตรียมรับมือและติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดค่ะแนวโน้มสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำแกว่งและค่อนข้างทรงตัวแต่ว่ายังไม่พุ่งขึ้นสูงเหมือนอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาก็ให้ประชาชนอพยพมาอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะว่ามันกำลังจะแตกเขาใช้คำว่าหูสปริงเวย์มันพังแล้วก็กำลังจะแตกผ่านไป3ชั่วโมงตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพราะว่ามวลน้ำจะไหลผ่านทางน้ำข้างเคียงแล้วก็ลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำอันนี้ที่ระยองส่วนที่จันทบุรีจันทบุรีนี่ก่อนจะไปจันทบุรีมาที่กาญจนบุรีก่อนที่กาญจนบุรีเนี่ยระดับแนวโน้มน้ำสูงขึ้นท่ามะกาต้องอพยพกลุ่มเปราะบางตอนนี้เนี่ยเน้นไปตะวันออกเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเมื่อคืนกับเช้าเนี้ยค่ะก็จะมีผลกระทบกับกาญจนบุรีสุพรรณบุรีในบางพื้นที่ฝั่งตะวันตกนี่แหละค่ะเมื่อคืนน้ำเข้าทั่วหมู่บ้านมั่นคงเทศบาลท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆอาสาสมัครมูลนิธิคุณรัตนาวุฒิก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยขนย้ายกลุ่มเปราะบางก่อนผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการและก็เด็กอพยพไปที่ศูนย์อพยพชั่วคราวศาลา60พรรษาท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยจังหวัดก็แจ้งเตือนค่ะว่าตลอดทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกหนักน้ำป่าหลากเข้าท่วมบริเวณวงเวียนทองผาภูมิไหลเข้าบ้านประชาชนและซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิเนื่องจากระบายไม่ทันสถานการณ์น้ำหลากในตัวอำเภอไซโยกเทศบาลวังโพระดับน้ำเกือบถึงพื้นสะพานวังโพแล้วขณะที่คอสะพานฝั่งปางช้างไซโยกอีกประมาณ 1-2 เมตรน้ำก็จะท่วมผิวถนนแล้วค่ะอันนี้เป็นกาญจนบุรีค่ะส่วนที่จันทบุรีล่าสุดนอกจากยกธงแดงแล้วเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีเช้านี้น้ำริมแม่น้ำก็เริ่มปริ่มผิวจราจรโรงเรียนประกาศหยุด1วันสถานการณ์ในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็เข้าท่วมผิวจราจรในบางจุดท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากก็เตือนพี่น้องประชาชนอย่าประมาทเนื่องจากมวลน้ำต้นทุนจากทุกพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามอำเภอเขาคิชกูฏยังไหลลงมาเติมในแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกนี่ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ7อำเภอน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสัปดาห์เดียวขึ้นไป2เมตรชาวบ้านจะไปซื้อของไปหาหมอพายเรืออย่างเดียวค่ะสถานการณ์ชุมชนริมคลองและริมแม่น้ำสายต่างๆในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาแจ้งปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนประกอบกับฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ผลกระทบ7อำเภอ95ตำบล479หมู่บ้าน20ชุมชน 21,173 ครัวเรือนอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางปะหันมีข่าวผู้เสียชีวิต1รายที่อำเภอเสนาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจรอบ สำรวจรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพบว่ายังคงมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอย่างต่อเนื่องติดกันทำให้ปริมาณน้ำที่สูงระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองมีปริมาณที่สูงขึ้นโดยชุมชนนอกเกาะเมืองเช่นชุมชนหัวแหลมหมู่4ท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาตอนนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่ปลูกอาศัยอยู่ริมแม่น้ำริมคลองเมืองที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายสิบหลังคาเรือนแต่ครั้งนี้ปริมาณน้ำท่วมสูงจนภายในชุมชนต้องมีต่อสะพานไม้เดินกันค่ะนะคะแล้วก็น้ำขึ้นก็ท่วมสะพานไม้ไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเร็วมากนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำขึ้นทีเดียวประมาณ2เมตรมาช้าแต่ว่ามาเร็วอันนี้เป็นพื้นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะก็ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนกันไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: ส
0: ั
1: ่งยาหนูหน่อยค่ะ
0: เคยสั่งไหมคะ
1: นิดนึงเคยค่ะสมควรอยู่สมบูรณ
0: ์โอเคได้จ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะได้วันพุธสวัสดีค่ะฉีดที่ไหนคะเนี่ยในนาในบ้านในไร่ในสวน
1: ในสวนฉีดป่าข้าวโพด
0: ป่าข้าวโพดฉีดแล้วเป็นไงมั่งที่เคยใช้มา
1: เคยใช้ก็ดีอ่ะ
0: มันปกติหนูมันกัดตรงไหนคะกัดต้นเลย
1: ฮะมันจะหนีอ่ะ

0: กัดต้นเลยพอฉีดไปแล้วมันก็หนี
1: ใช่
0: ไม่เข้ามากวนเลยแล้วอยู่ได้นานไหมคะฉีดครั้งหนึ่งอยู่ได้หลายวันไหมคะ
1: ครั้งนี้ก็อยู่ได้นานอยู
0: ่ฉีดครั้งหนึ่งก็อยู่ไปนาน
1: ใช่
0: กว่าจะฉีดอีกทีก
1: ็มีฝนตกมาดูจะเป็นยังไงกันไม่รู้
0: ถ้าฝนตกแล้วน้ำมันไม่ไหลท่วมไปไหนน้ำยังอยู่บริเวณนั้นมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าฝนตกแล้วน้ำไหลออกจากพื้นที่ไหลออกคือแบบท่วมแล้วก็ไหลออกจากพื้นที่อีกวันสองวันแล้วค่อยฉีดกันใหม
1: ่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะวันพุธได้ปราบหนูหนึ่งลิตรสวัสดีค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะโทรมาหน้าไมค์แบบนี้ตอนแรกนึกว่าจะคุยเรื่องน้ำท่วมอันนี้ตามนี้แหละธนาคารกรุงไทยปิดชั่วคราว9สาขามีที่ไหนบ้างโชคชัย4อ๋อ9จังหวัดใช่ไหมปิด9จังหวัดกรุงเทพกรุงเทพเยอะมากค่ะทองหล่อบางกะปิลาดพร้าวอันนี้ธนาคารกรุงไทยนะคะนนทบุรีเดอะมอลล์งามวงวานตลาดรวมใจและเมืองทองธานีปิดปทุมธานีค่ะธนาคารกรุงไทยนะรังสิตเชียร์รังสิตฟิวเจอร์พาร์คบิ๊กซีลำลูกการังสิตนครนายกคลอง3โลตัสลำลูกกาคลอง2สัมมากรเพลสรังสิตคลอง2บางบ่อสมุทรปราการบ้านนาสาขาบ้านนาสาขานครนายกสาขาโลตัสนครนายกและจุดบริการสารกลางนครนายกปิดสาขาพนานิคมชนบุรีปิดชั่วคราวค่ะที่ระยองสาขาแกลงบ้านเพบ้านค่ายวังจันทร์บิ๊กซีระยองปิดธนาคารกรุงไทยนะสาขาพริ้วและนายอามจันทบุรีแล้วก็สาขาอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนี่ค่ะส่วนที่ตั้งอยู่ภายในหน่วยราชการก็ปิดตามวันหยุดราชการก็คือ28-29นะคะวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละอันนี้เป็นธนาคารกรุงไทยก็ปิดก็ปิดไปทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้นะทีนี้เมื่อเช้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีภารกิจนายกเนี่ยร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนนะคะหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยไทยเนชั่นแนลแฟลกเดย์ปี2569นะคะก็มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสวมชุดสีกากีแบบตึงๆตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายนปี2559กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นะคะแถบธงแดงขาวน้ำเงินนั่นแหละท่องไปโบกนำความเจริญสู่พี่น้องผ่องไทยธงชาติไทยแต่เดิมก็ปรับมาหลายรูปแบบแล้วนะคะจนถึงสมัยรัชสมัยของรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นมาใหม่เปลี่ยนแถบสีธงชาติให้เป็น3สีดังเช่นปัจจุบันนี้และทรงพระราชทานนามว่าธงไตรรงค์พระราชทานความหมายไว้3สีก็คือสีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติศาสนาสีแดงจึงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์และสีน้ำเงินหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ไทยไตรรงค์ธงไทยปลิวสวยสวยงามสง่าแถบกลางสีน้ำเงินจะมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีขาวและสีแดง1เท่านะคะขอบบนสีแดงตรงขยับมาเป็นแถบที่2เป็นสีขาวแล้วก็แถบกลางเป็นสีน้ำเงินจะมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของแถบสีขาวและแถบสีแดงนี่ค่ะปกติแล้วเนี่ยส่วนราชการเนี่ยนะคะ 8:00 น.ทักชักธงขึ้น 18:00 น.เอาธงลงแต่ส่วนราชการในปัจจุบันไม่มีทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีเอาธงลง 18:00 น.น่ะต้องดูดิหน่วยงานไหนที่เอาธงลงตอน

0: สี่ตอนหกโมงเย็นปุ้มขอชื่นชมในหัวหน้าหน่วยค่ะที่เข้าใจและเคารพในกฎระเบียบปกติแล้วเราก็จะได้ยินเพลงชาติไทยตอน8โมงเช้าแล้วก็6โมงเย็นส่วนราชการก็ต้องเคารพธงชาติโดยการนำธงลงแต่ไม่มีค่ะลองดูมีไม่กี่หน่วยงานให้ปุ้มเอ่ยเลยมาตอนเย็น6โมงเย็นลองขับรถดูดิมีไม่กี่หน่วยหรอกที่เอาธงลงอ่ะแสดงว่าไม่เคารพในกฎระเบียบเพราะตอน6โมงเย็นเราก็ได้ยินเสียงเพลงชาติใช่ไหมนั่นคือส่วนราชการต้องชักธงลงค่ะโรงเรียนต่างๆโอเคเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้า8โมงต้องเข้าแถวชักธงขึ้นเสาธรรมดาปกติแต่ส่วนราชการเนี่ยมีน้อยแห่งมากค่ะที่6โมงเย็นจะเอาธงลงลองดูดิหน่วยราชการเนี่ยสำนักงานไม่พูดดีกว่าลพบุรีเนี่ยเยอะมากบอกเลยขับรถผ่านนี่โอ้โห6โมงเช้าเนี่ยธงยังอยู่บนยอดเสาอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์ธงก็อยู่บนยอดเสาไม่มีเอาลงทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะส่วนราชการส่วนเนี้ยเยอะด้วยค่ะให้เอ่ยเลยในเมืองนี่แหละต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึงนี่แหละค่ะใส่ใจในความเป็นระบบระเบียบมากเลยอะไหนๆก็เป็นวันธงชาติไทยแล้วขอพูดนิดนึงลพบุรีนี่แหละปุ้มไม่ได้พูดถึงบ้านอื่นเลยพูดถึงบ้านปุ้มนี่แหละธงปลิวสวยใน6โมงเย็นทุ่มหนึ่งธงอยู่บนยอดเสาแสดงว่าส่วนราชการนี้ยังทำงานอยู่ใช่ไหมแต่เครื่องปั๊มน้ำใช้ได้เครื่องเดียวแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะเอานี่ขอบคุณก่อนขอบคุณดีๆเราก็ขอบอกเทศบาลเมืองลพบุรีนะคะขอบพระคุณเตรียมทรายไว้ให้กรอกให้พร้อมเลยค่ะกรอกใส่ถุงให้พร้อมเลยชาวบ้านไปยกมาเรียงเอาเลยเตรียมให้เสร็จไม่มีรถเดี๋ยวส่งให้ด้วยตรงไหนที่เดือดร้อนมีรถมาขนให้ด้วยนะขนไปแจกชาวบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลพบุรีอันนี้ปุ้มเห็นตรงอื่นปุ้มไม่เห็นปุ้มไม่รู้แต่ปุ้มรู้ว่าบางที่อ่ะเครื่องสูบน้ำมี2เครื่องดับสักเครื่องนึงชาวบ้านทำไงอ่ะใช้ไม่ได้มาตั้งนานแล้วน้ำมายังใช้ไม่ได้เลยตรงไหนช่วยเหลือชาวบ้านดีก็ขอบพระคุณนะคะตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องไปก็นึกบ้างว่าเวลาต้องการคะแนนก็มาเข้าถึงรั้วบ้านเลยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้เลยนะคะชีวิตคนไทยในยุคนี้ทุกทีที่มีภัยพิบัติอัตตาหิอัตโนนาโถจ้ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเดี๋ยวนี้เป็นไงพื้นที่ไหนรอทรายไม่ไหวจะกั้นยังไงงบน้อยจะไปซื้อนู่นซื้อนี่มากั้นเหมือนเขาไม่ได้น้ำจ้ะถุงน้ำกอกน้ำมัดเอาถุงน้ำเรียงแทนถุงทรายชาวบ้านบูรณาการกันเองจ้ะใช้คำสวยไหมล่ะบูรณาการกันเองไปซื้อถุงพลาสติกมาเลยแบบเหนียวๆกันน้ำหาไม่ทันถุงดำนี่แล้ววะถุงดำก็เหนียวหนึบเสร็จงานเก็บไว้ใช้เป็นถุงขยะได้อีกแล้วเหนียวทนด้วยถุงดำยุคใหม่ๆเดี๋ยวนี้ซื้อจากตอตอไม่รู้ไม่บอกว่าตอตอนี้เหนียวมากเลยคุณผู้ฟังมันย่อยสลายปะเนี่ยปุ้มยังคล่องใจเลยไอ้แบบที่ย่อยสลายก็แบบโอ้ยังไม่ทันจะดึงเลยยังไม่ต้องรอเวลาพร้อมย่อยตลอดเวลาขยับปุ๊บขาดอันนั้นย่อยสลายได้แต่นี้แบบเหนียวหนึบเหนียวหนึบกี่ปีมันจะย่อยสลายกี่ร้อยปีมันจะย่อยสลายว่านั่นเหนียวหนึบขนาดเนี้ยแต่มันดีไหมมันดีนะมันหนามันเหนียวมันไม่มีอะไรทะลุออกมาได้เลยอะแจ่มนี่แหละไม่มีอะไรก็ถุงดำนี่แหละค่ะกรอกน้ำที่ท่วมอยู่เนี่ยแล้วก็เรียงเรียงเรียงเรียงเรียงไม่ต้องไปหาถุงทรายซื้อถุงพลาสติกมาใบใหญ่สุดมาเป็นที่มันขายเป็นแพ็คๆนี่ก็ต้องโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่แล้วหรือไม่ก็หาอะไรไม่ได้ก็ถุงก๊อบแก๊บเยอะจัดในบ้านเก็บไปเยอะเอามารองน้ำน้ำที่ท่วมนั่นแหละมัดตั้งๆๆๆๆเข้าไว้ น้ำก็ไม่เข้าบ้านได้ด้วยช่วยตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถจากคนไทยแล้วไงอีกก็ทำไงได้ล่ะถ้าไม่ปรับปรุงรอเงินเยียวยา 3,000 9,000 พอไหมล่ะโซฟาก็ไปแล้ว 20,000 30,000 บางบ้านนี่แบบพื้นอีกแค่ซ่อมบ้านก็เกินแล้วค่ะและอะไรที่อย่างที่ปุ้มบอกอ่ะฟังไว้เลยค่ะคำที่เขาชี้แจงมาตรงข้ามทุกอย่างเลยถ้าบอกว่าเอาอยู่ตุนของซะตั้งแต่วันแรกเลยนะยามใดที่ได้ยินคำว่าเอาอยู่เนี่ยรีบซื้อของมาตุนเลยค่ะคุณผู้ฟังยกของกั้นน้ำเฝ้าระวังยามใดที่ได้ยินคำว่าเฝ้าระวังไม่ทันแล้วค่ะท่วมไปแล้วไม่รอดมึงไม่รอดแน่ถ้าได้ยินคำว่าเฝ้าระวังจัดการได้ตอนนี้หน่วยงานนี้จัดการได้เดี๋ยวอันนี้จัดการได้จัดการได้คือไม่รอดแล้วท่วมไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเมื่อไหร่ได้ยินคำว่าจัดการได้นี่คือทำอะไรไม่ได้แล้วปล่อยไปเลยรอเยียวยาอย่างเดียวถ้ายามใดได้ยินคำว่าจัดการได้นี่เดี๋ยวรอเงินเยียวยาอย่างเดียวแล้วช้ามากกว่าจะได้เงินเยียวยาเอกสารเป็นร้อยหน้ากว่าจะทำครบถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอีกเอกสารถ่ายแล้วถ่ายอีกกว่าจะได้ 3,000 9,000 โซฟายังไม่พอเลยอย่าตื่นตระหนกขอให้อย่าตื่นตระหนกยามใดที่ได้ยินคำว่าอย่าตื่นตระหนกหายนะแน่นอนซิปกางเกงหายแน่นอนถ้าบอกว่าอย่าตื่นตระหนกอะอย่างที่บอกแล้วค่ะเอาอยู่ไม่ตุนของก็ตัวใครตัวมันนะเอาอยู่รู้ไว้เลยเอาอยู่นี่คือตัวใครตัวมันถ้ายามใดที่บอกว่าเรียบร้อยดีแสดงว่ามันย่อยยับไปแล้วนะเรียบร้อยดีทุกอย่างเรียบร้อยดีน่ะย่อยยับอับปางไปแล้วค่ะแล้วถ้ามอบให้หน่วยงานนั้นรับผิดชอบหน่วยงานนี้รับผิดชอบหน่วยงานนู้นรับผิดชอบนั่นแหละหาคนผิดแล้วคราวเนี้ยหาคนรับผิดชอบแล้วค่ะมอบให้หน่วยงานนั้นดำเนินการหน่วยงานนี้ดำเนินการนั่นแหละประชาชนวอดวายไปแล้วหาคนรับผิดชอบแล้วตอนเนี้ยโปรดจำไว้เลยนะคะท่องให้ขึ้นใจเลยนะเอาอยู่เมื่อไหร่ตัวใครตัวมันเลยนะตุนได้ตุนเก็บได้เก็บยกได้ยกแล้วคราวนี้รู้ไว้เลยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็เตือนไว้ให้ระวังค่ะคุณผู้ฟังขาเตือนภัยให้ระวังระวังทุกๆคำจากแถลงการให้ดีนี่แหละพักก่อนปุ้มเห็นข่าวเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีนะคะก็มีคุณผู้ฟังถามปุ้มมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้เดี๋ยวมาเล่าขายยาก่อนโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราช้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวหมดนะคะคุณผู้ฟัง
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนู กลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
4: นั่นแหละค่ะอะไรที่แช่น้ำอยู่นานๆนะคะคุณผู้ฟังโทรสั่งได้เลย0855179025นะคะเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเช้าจะเล่าแล้วพอดีเห็นว่ามันมีเรื่องของเด็กด้วยบุ้มก็เลยผ่านไปนี่คุณผู้ฟังถามมาเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สามชุกหลายท่านคงได้ทราบแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านตำบลหนองพักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานพร้อมมูลนิธิเสมอกันสุพรรณบุรีเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีผู้เสียชีวิต3รายชาย1หญิง1และเด็ก6ขวบคุณผู้ฟังคะผู้หญิงเนี่ยเป็นคุณแม่ชื่อธิรยาดาอายุ45ปีถูกยิงเข้าศีรษะเสียชีวิตในห้องน้ำส่วนผู้ชายคือนายอธิพงศ์อายุ42ปีเสียชีวิตอยู่กลางบ้านถูกยิงเข้ากกหูซ้ายเจ้าหน้าที่ต้องกันพื้นที่เพื่อตรวจสอบมี police line ดึงไว้รอบบ้านสอบถามหลานผู้ตายได้ความว่าได้ยินเสียงปืนประมาณวันที่26กันยายนประมาณทุ่มครึ่งได้ยินเสียงปืน 3-4 นัดบ้านก็อยู่ติดกันอยู่หลังบ้านไม่มีรถวิ่งเข้าออกตอนที่ได้ยินเสียงเนี่ยเหมือนมีคนเอาค้อนตีกับไม้ก็เลยไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนคิดว่าเป็นเสียงตะปูเสียงเขาตอกประตูบ้านเพราะว่าประตูบ้านเคยพังก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็ตอนกลางคืนก็นอนปกติเช้ามาถึงได้รู้เหตุการณ์แล้วก็ช่วงที่สังเกตก็คือไฟในบ้านก็เปิดหมดเปิดทั้งบ้านน่ะพอเปิดประตูเข้าไปถึงได้เห็นแล้วก็ภรรยาของนายอธิพงศ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นสามีค่ะจนกระทั่งมีคนโทรไปบอกภรรยาก็ไม่รู้ว่าสามีอ่ะมาอยู่ที่นี่หายออกจากบ้านไป 3-4 วันมารู้ว่าเสียชีวิตอยู่บ้านนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมหลักฐานสอบปากคำดูกล้องวงจรปิดตอนแรกที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยคิดว่าเป็นพ่อแม่ลูกไงแต่ปรากฏว่าผู้ชายที่เสียชีวิตเนี่ยภรรยาเขามาเขาก็ยังงงๆว่าสามีมาอยู่บ้านนี้ได้ยังไงรู้แต่ว่าเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่เสียชีวิตแล้วก็กลายเป็นศพเด็ก6ขวบ ก็เสียชีวิตอยู่ในบ้านถูกยิงที่ท้ายทอย

0: เล่าให้ฟังแล้วก็ปิดท้ายด้วยไปดูข่าวจากอมรินทร์ทีวีกันอมรินทร์เขาก็มีข่าวสดมาให้ได้ติดตามเหมือนกันนะคะตอนนี้ความคืบหน้าก็ในกรุงเทพมหานครล่ะค่ะบางส่วนก็น้ำลดแล้วบางส่วนก็ยังหนักอยู่อย่างเช่นเคหะร่ม964เนี่ยซอยเคหะร่ม964หมู่บ้านพูนสินธานี3นี่รถเข้าไม่ได้เลยนะคะร้านสะดวกซื้อนี่ไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วค่ะทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมนี่น้ำไปครึ่งบ้านเลยค่ะคุณผู้ฟังขณะที่คลองจันเคหะคลองจันน้ำก็เริ่มลดแล้วถ้าไม่มีฝนเติมลงมาหรือว่าฝนเริ่มเบาลงก็คาดว่าน่าจะเร่งระบายได้โดยเร็ววันเห็นใจคนกทม.เลยค่ะตอนนี้ติดตามความคืบหน้ากันนะคะมีข่าวจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดอย่าลืมโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรารีบสั่งนะคะหมดเขตวันที่30กันยายนนี้นะคะแล้วก็พบกันคืนนี้ตี3ขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มด้วยค่ะขอบคุณที่คุณผู้ฟังติดตามรับฟังอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025พบกันคืนนี้ตี3สวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
7: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษ
8: ครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข

0: แกร่งสร้างไว้วัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับนายกสั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำช่วยประชาชนและน้ำในแม่น้ำซองกะเลียเพิ่มระดับจอทะลักสะพานมอญอำเภอสังขละบุรีและเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกเรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่สั่งเตรียมงบเยียวยาเบื้องต้นคุณยวัฒิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำโดยนายกได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อได้สั่งการบริหารจัดการน้ำไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และจัดลำดับความสำคัญการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีปริมาณน้ำจำนวนมากในระดับพื้นที่ที่รุนแรงต้องใช้กำลังพลจากทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังเข้าไปในพื้นที่เพื่อระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครโดยด่วนสำหรับการดูแลประชาชนนายกกำชับเป็นพิเศษให้กทม.ปภ.และทุกหน่วยงานเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะจุดที่ยังขาดแคลนน้ำอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางและให้ประชาชนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอย่างเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือทำอย่างไรก็ได้ให้น้ำลดเร็วที่สุดส่วนนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าขอให้รอแถลงเรื่องของมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเบื้องต้นได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วว่าจะรับมือและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีน้ำในแม่น้ำทรงกะเหรี่ยเพิ่มระดับน้ำเจาะทะลักสะพานมอญอำเภอสังขละบุรีประชาชนริมน้ำเร่งอพยพกว่า400ครัวเรือนไฟฟ้าสื่อสารล่ม15ชั่วโมงคุณติตารีสายสว่างรายงานครับ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีหลังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องหลายวันโดยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำทองกะเลียพุ่งสูงจนเหลือเพียง1เมตรจะเอ่อท่วมสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญขณะที่ระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดสัญญาณสื่อสารและไฟฟ้าดับสนิทนานกว่า15ชั่วโมงโดยล่าสุดจากบริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์หมู่2ตำบลหนองลูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระดับน้ำที่เพิ่มสูงและไหลเชี่ยวทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำและโดยรอบสะพานกว่า400ครัวเรือนจะต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินและอพยพไปยังพื้นที่อาศัยชั่วคราวที่ปลอดภัยโดยผลกระทบจากฝนที่ตกหนักยังคงทำให้เส้นทางคมนาคมสายหลักถนนทางหลวงหมายเลข323ทองผาภูมิสังขละบุรีได้รับความเสียหายอย่างหนักผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อและมีต้นไม้หักโค่นกีดขวางตลอดเส้นทางด้านนายสมเกียรติเทศัชบุตรผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทองผาภูมิเปิดเผยว่าสภาพดินที่อุ้มน้ำและอ่อนตัวทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นเป็นจำนวนมากส่งผลให้กระแสไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์สื่อสารในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีไม่สามารถใช้งานได้นานกว่า15ชั่วโมงแล้วโดยล่าสุด TEA ได้ประสานขอการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกว่า200นาย

0: ไทย GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาแอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดร่วงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาแอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619999
2: ทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่28กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภักธนนท์ค่ะ
2: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพงเงินแล้วก็คุณมฤดีน้อยสะอาดนะครับวันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นทีมแอดมินแล้วก็ดูในเรื่องของการไลฟ์ในวันนี้ทางเพจอาร์มี่เรดิโอด้วยครับ
1: ช่วงนี้ก็ยังต้องติดตามเรื่องฟ้าฝนนะคะน้ำท่วมตอนนี้หลายจุดในกรุงเทพมหานครก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ต้องส่งกำลังใจไปนะคะสำหรับผู้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้โอ้ยิ่งที่ไหนนะ
2: ครับ
1: ของจันหรือเปล่า
2: ของจันนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่อ่วมนะอ่วมทั้งนายกอ่วมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับ
1: แล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะก็คิดว่าในอีกไม่ช้าไม่นานนะน้ำคงน้องน้ำคงจะไปนะคะ
2: ถูกต้องครับก็เมื่อเช้ามีการพูดคุยกันแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์กันก็บอกว่าในส่วนของคลองสายสำคัญที่ใช้ในการระบายน้ำเนี่ยนะครับที่จะลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือเขาโฟกัสไปที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครก็คือจะมีคลองแสนแสบนะครับแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะครับที่เขาต้องการจะระบายน้ำเพื่อให้ออกโดยเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าดูเหมือนสถานการณ์ในขณะนี้นะครับตามรายงานจากกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเขาเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่รามคำแหงเทพีลาคลองจันทร์อันนี้ก็บอกว่า
1: สุดๆเหมือนกันหน้าแถวนั้นนะรามคำแหงอ่ะ
2: แต่บอกว่าขณะเดียวกันก็เร่งระบายน้ำต่อเนื่องไอ้เรื่องสถานการณ์น้ำเนี่ยการระบายน้ำต่างๆเขาบอกว่าใช้คาดการณ์นะครับว่าใช้เวลาประมาณ3วันถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศด้วยต้องติดตามดูเราจะพูดถึงการคาดการณ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่อย่าเพิ่งลืมวันนี้ค่ะ28กันยายนบ่าย2นะเชียร์กีฬากันหน่อยวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมนะคะไทยพบกับอิหร่านค่ะบ่าย2วันนี้นะคะวอลเลย์บอลชายค่ะ
2: นี่แหละ
1: ต่อนะ
2: ก็ต้องติดตามกันคุณผู้ฟังครับทั้งกีฬาก็พลาดไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยอย่างใกล้ชิด
1: ค่ะชีวิตก็ยังต้องดำเนินกันต่อไปนะคะ
2: ครับ
1: มาดูข่าวสารของเราวันนี
2: ้ครับก็เริ่มกันที่พระมหากรุณาธิคุณกันก่อนนะครับพี่น้องประชาชนที่หลายคนเดือดร้อนหลายคนต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในขณะนี้ความทราบถึงพระเนตรพระกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานก็ประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่ทั้งหมดซึ่งก็จำนวน3แห่งนะครับรวมทั้งหมด 1,800 ชุดด้วยกันก็จะมีที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูงเนี่ยนะครับแล้วก็มีศูนย์พักพิงที่บริเวณเขตคลองสามวาแล้วก็ศูนย์พักพิงที่เขตลาดกระบังด้วยครับ
1: นอกจากนี้นะคะก็ยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มแล้วก็ถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นนะคะด้วยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยแล้วก็มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเรื่องอาหารนี่มันเป็นสิ่งสำคัญนะ
2: ใช่ครับ
1: วันนึงเราขาดอาหารขาดน้ำไปนี่ก็ลำบากแล้วนะคะ
2: ไม่ได้นะครับ
1: ร่างกายของเราก็จะแย่นะ
2: ถูกต้องครับ
1: พระองค์ท่านก็ทรงห่วงใยเรื่องนี้นะคะก็ พูดถึงเรื่องของรถครัวสนามนี่จริงๆแล้วโหนี่เราพูดกันบ่อยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างดีมากเลยสำหรับรถครัวสนาม
2: โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบกับน้ำท่วมแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆ
1: นะคะ
2: นะครับ
1: ทีนี้มาดูภารกิจของทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะ8 นาฬิกานะคะที่บริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาตินะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยวันนี้28 กันยายนประจำปี2569โดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการภายในทำเนียบรัฐบาลร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเมื่อถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะผู้เชิญธงเชิญธงชาติไปประจำณเสาธงแล้วก็ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติจากนั้นก็ร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
2: ครับก็ปีนี้นะครับ2569เนี่ยก็ครบ109ปีนะครับของวันพระราชทานธงชาติไทยทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงนะครับพุทธศักราช2460เมื่อวันที่28 กันยายน 2460ก็มีสาระสำคัญก็คือการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็รัฐบาลก็ได้มีการเสนอให้วันที่28กันยายนวันที่พระองค์ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธงนี่แหละเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับโดยเริ่มในวันที่28กันยายนปี2560เป็นปีแรกนะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนแล้วก็เพื่อให้แสดงถึงความเคารพและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6พระผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะครับธงชาติเนี่ยมีความหมายนะครับสีแดงหมายถึงชาตินะครับแล้วก็หมายถึงคนในชาติด้วยสีขาวนี่คือศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ
1: พระมหากษ
2: ัตริย์นั่นเองครับ
1: ค่ะอาจจะไม่มีภาพให้ชมนะคะจินตนาการกันก่อนแล้วกันนะคะค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็กล่าวถึงการนำกำลังทหารเนี่ยที่เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าเรื่องนี้นะคะต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะคือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะซึ่งในกรุงเทพมหานครทุกเขตทุกพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการจัดกำลังคนยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะรถครัวสนามนะคะไปยังจุดศูนย์พักพิงของผู้อพยพเกือบทุกจุดเลยโดยเฉพาะจุดที่มีการร้องขอหรือว่าจำเป็นก็เช่นพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็คลองจันที่เราพูดถึงเนี่ยหนักอยู่นะคะขณะที่พื้นที่ปริมณฑลก็มีทั้งสระแก้วปราจีนบุรีแล้วก็สมุทรปราการมีกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์เนี่ยไปช่วยเหลือตามพื้นที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของแต่ละมณฑลทหารบกนะคะซึ่งส่วนไหนที่มีความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดได้และปัจจุบันเนี่ยค่ายทหารทุกค่ายก็เปิดให้เป็นที่จอดยานพาหนะด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: สามารถไปจอดรถได้ด้วยนะคะ
2: นะครับก็ช่วยเหลือกันในทุกมิตินะคุณผู้ฟังก็ก่อนหน้านี้ที่มีการสถานการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่แรกๆเนี่ยนะครับหน่วยทหารกำลังพลยุทโธปกรณ์ตามสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับรถพันจำนวนเป็นพันคันอะนะแล้วก็กำลังพลหมื่นกว่านายหมื่นนายลงพื้นที่ทันทีช่วยเหลือในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เราเห็นมีการนำผู้ป่วยติดเตียงนะครับพี่น้องกลุ่มเปราะบางออกมายังพื้นที่ปลอดภัยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนการอำนวยความสะดวกในมิติต่างๆที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอ่ะ
1: ก็แถวบางเขนมีอะไรนะกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเขาจัดรถนะ
2: ร
1: ับส่งผู้คนประชาชนนะคะให้ไปทำงานได้ด้วยความสะดวก
2: ครับก็ถ้ามีรถทหารระดับสูงแบบนี้นะครับเป็นรถคันใหญ่เป็นคล้ายๆ EMC ไหมอย่างเงี้ยนะครับ
1: รถ FTS
2: นี่นะครับก็เป็นคันใหญ่ๆนะครับเหนือน้ำแน่นอนวิ่งไปก็รับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่จะเดินทางไปธุระปะปังที่ใดก็ตามแต่เพราะว่า2 วันนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ประกาศ Work From Home เนี่ยนะฮ
1: ะ
2: แต่ว่าพี่น้องประชาชนคาดว่าบางส่วนเนี่ยก็ต้องการที่จะเดินทางไปทำธุระปะปรังเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้รถบริการคันดังกล่าวของหน่วยทหารที่เขามีการจัดลงพื้นที่ได้เนี่ยนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็จะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งก็ได้รับทราบข้อมูลจากทางบริษัทการบินไทยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งมีการประสานเรื่องของกระเป๋าของผู้โดยสารที่ติดอยู่ที่สายพานนะครับไม่มีใครลำเลียงออกมาซึ่งก็จะมีการนำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือในจุดนี้ด้วยครับ
1: ค่ะที่สุวรรณภูมินะคะ
2: ใช่ครับ
1: นอกจากนี้ค่ะพลโทอดุลก็ได้กล่าวถึงเรื่องของสายด่วนที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็บอกว่าให้ฟังทางผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักซึ่งในจุดนั้นเนี่ยก็จะมีผู้บังคับหน่วยเนี่ยไปประจำการคู่กับผู้อำนวยการเขตแต่ละเขตแล้วก็จังหวัดนะคะแต่ท่านบอกด้วยว่าย้ำเลยนะคะแม่หน่วยทหารเนี่ยพร้อมทุกเรื่องจริงๆนะคะบอกว่าตรงไหนเนี่ยที่อยู่เนี่ยใกล้หน่วยทหารไหนหรือว่ารู้จักเนี่ยติดต่อไปได้เลยทุกที
2: ่ได้หมดเนี่ยนะครับ
1: ทุกหน่วยทั่วทหารทั่วประเทศสามารถพร้อมให้ความช่วยเหลืออ
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้ท่านรัฐมนตรีย้ำมาแล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่านะ
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวฟังเพลงของฟลัวค่ะ

0: ฤดูที่ฉันเหงาฤดูนี้เลยฤดูฝน
1: เนี่ยนะฮะผมว่าตอนนี้คงไม่เหงาอะนะฮะโอ้โหหลายคนก็ออกมาบอกว่า
0: บางคนเขาเหงาจริงๆนะอยู่ท่ามกลางน้ำมาออกมาไม่ได้อะคุณอาหารการกินก็ลำบากนะสงสารเหมือนกันนะคะหลายๆท่านที่ลำบากแต่ว่าก็ราชการหน่วยงานต่างๆนะโดยเฉพาะทหารบอกแล้ว
1: ที่สงสารนะครับพี่น้องประชาชนที่ทำมาค้าขายอ่ะคุณว่าทั้งหมดนะเดินทางก็ไม่ได้ขาดรายได้อีกนะครับอยากจะให้น้ำมันลดลง
0: ไม่เป็นไรนะอดทนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้องน้ำจะไปแล้วลุ้นกันต่อ
1: ก็ลุ้นกันนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่เหงานะบางคนเหงาก็มีทหารอยู่เป็นเพื่อนนะครับกองทัพบกนะครับโดยฝ่ายกิจการพลเรือนสู่ปฏิบัติการกองทัพบกนะครับได้มีการจัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยในหลากหลายพื้นที่นะครับก็ยืนยันความพร้อมในการดำเนินการต่างๆนี่ผมเห็นตั้งแต่ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเขาไม่ได้หยุดกันเขาตั้งวอร์รูมติดตามในทุกพื้นที
0: ่
1: นะฮะนะครับแล้วก็มีการประชุมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างตลอดต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะในการดำเนินงานเชิงรุกนะคะกองทัพบกก็ได้กำหนดการจัดชุดกำลังพลอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีกำลังพลอย่างหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็กระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกจุดประสบภัยค่ะพร้อมกันนี้นะคะกองทัพภาคที่1แล้วก็กองทัพภาคที่2เนี่ยก็ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเตรียมความพร้อมสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอันนี้ก็สำคัญนะ
1: ครับ
0: ที่อยู่อาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีที่สำรองที่จะไปพักชั่วคราวอยู่นะคะแล้วก็นี่ไงมาอีกแล้วนะคะก็คือการจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยค่ะ
1: ครับก็ต้องมีทั้งอาหารแล้วก็มีที่พักอาศัยนะครับเพราะว่าประชาชนบางคนออกมาจากบ้านเนี่ยหยิบฉวยอะไรออกมาไม่ทันอ่ะบางทีน้ำมันมาโอ้โหเร่งด่วนนะแป๊บๆเข้าบ้านหมดแล้วก็จำเป็นที่ต้องอพยพตัวเองออกมายังพื้นที่ปลอดภัยคราวนี้อุปกรณ์ทำอาหารเรื่องของอุปกรณ์ที่จะใช้ทำกินต่าง
0: ๆทำอาหาร
1: ก็ลำ
0: บากนะ
1: แต่ว่าร
0: ถครัวสนามเขามีอุปกรณ์พร้อมเลย
1: คร
0: บอาหารได้หลายประเภทด้วย
1: อย่างที่บอกครบ3มื้อเลยนะครับสะอาดถูกหลักอนามัยเนี่ยนะครับแล้วก็คอยบริการพี่น้องประชาชนกันอยู่แล้วก็สำหรับพื้นที่วิกฤตหรือว่าพื้นที่เข้าถึงยากเนี่ยทำอย่างไรกองทัพบกเขาวางแนวทางอย่างนี้คุณผู้ฟังเขามีการวางระบบประสานงานเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัยผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกซึ่งก็ทำงานร่วมกันกับกรมยุทธการทหารบกเนี่ยนะครับประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้เข้าถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็เป็นไปอย่างทันท่วงทีนะครับควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบกลงพื้นที่ดูแลสุขภาพเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มันมากับน้ำอ่ะนอกจากโรคติดต่อแล้วสัตว์มีพิษเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปตรวจสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแล้วก็ให้กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยดำเนินการอย่างรัดกุมแล้วก็รอบคอบครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกหน่วยในพื้นที่ก็จะบูรณาการทำงานร่วมกับเหล่าทัพอื่นแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยโดยมีการสำรวจสรุปยอดความเสียหายทั้งจำนวนหลังคาเรือนแล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบเพื่อส่งข้อมูลรายงานตรงสู่กองทัพบกแล้วก็วางแผนสนับสนุนได้อย่างตรงจุดพร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมวอร์รูมติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเรามีเบอร์มาแจ้งกันด้วยคุณผู้ฟังครับเป็นเบอร์ติดต่อ
0: ว่ากันไปเลยนะคะให้ครบเลย
1: เพื่อสำหรับการช่วยเหลือนะครับในเหตุที่ฉุกเฉินแบบนี
0: ้
1: นะครับเบอร์กลางเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเป็นเบอร์เรียกว่าเบอร์ศูนย์ใหญ่เลยนะครับศูนย์กลางนะครับเดี๋ยวเราแจ้งเบอร์ของเบอร์ส่วนกลางก่อนนะครับ0652311260นะครับ0652311260อันนี้คือเบอร์ใหญ่เบอร์ศูนย์กลางนะครับแต่คราวนี้มันจะมีหน่วยที่เขาเป็นหน่วยช่วยเหลือหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่แยกย่อยออกไปในแต่ละกองทัพภาคอีกด้วยนะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1อันนี้จะรับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคกลางจดเบอร์จำเบอร์นี้ไว้นะครับ02 280 3977นะครับ02 2803977อันนี้คือภาคกลางนะครับต่อมาคือเบอร์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2กองทัพที่2ก็จะดูแลในพื้นที่ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเบอร์นี้เลยครับคุณผู้ฟังครับ044-245-946นะครับ044-245-946นั่นเองแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้เป็นยังไงครับ
0: ค่ะในส่วนของภาคเหนือนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3จดไว้เลยนะคะคุณผู้ฟัง055-242-859 055-242-859ค่ะอันนี้ภาคเหนือนะคะน
1: ี่
0: มาดูทางภาคใต้บ้างค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ค่ะ075-383-405075-383-405ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่สามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับอยู่ในพื้นที่ไหนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคใต้นะครับเราแจ้งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับสามารถที่จะติดต่อไปได้เลยทีเดียวนะครับไปดูภารกิจของแม่ทัพภาคที่1กันหน่อยนะครับตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้ท่านลงพื้นที่ไม่พักเลยนะครับวันนี้นะครับก็ดูจากการลงพื้นที่แล้วท่านไปที่บริเวณเขตลาดกระบังนะครับก็ไปดูในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับของหน่วยทหารในพื้นที่นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะครับท่านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะชุมชนเคหะล่มเกล้าซึ่งหน่วยรับผิดชอบนะครับก็คือกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โดยกองพันทหารสื่อสารที่12นะครับก็ที่บริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังท่านไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์นะครับแล้วก็มีการหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังด้วยเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมการสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการจะให้ช่วยคลี่คลายเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็กำชับหน่วยที่รับผิดชอบให้บูรณาการกับศูนย์ราชการต่างๆแล้วก็ในส่วนของสำนักงานเขตเนี่ยอย่างต่อเนื่องครับ
0: นอกจากนี้นะคะแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับสำนักงานเขตมีการสอบถามความต้องการเพิ่มเติมเพื่อวางแผนสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องของความต้องการอาหารปรุงสุกที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมกับมีการพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้นะคะตลอดห่วงสถานการณ์อุทกภัยนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่1ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการสั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1รวมไปถึงกรมน.จังหวัดเนี่ยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยแล้วก็กำชับให้หน่วยทหารเนี่ยนะคะต้องระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาปกติโดยเร็วกองทัพบกอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะยังคงออกช่วยเหลือพี่น้องชาวกทมตลอด24ชั่วโมงนะคะมีนิดนึงคุณณัฐาเดี๋ยวทางแฟนเพจของเราส่งกำลังใจมาอ่านนิดนึงได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะคุณนิ่มจันทสิงห์นะคะบอกว่าส่งกำลังใจอันนี้ส่งใจให้ทหารนะคะแล้วก็คงรวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยสู้ๆนะคะ
1: ครับ
0: ขอให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ทหารนะคะแล้วก็ไทยไม่ทิ้งกันขอให้ปลอดภัยทุกๆคนค่ะอันนี้ก็คุณนิ่มมีคุณสวัสดิ์ด้วยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในขณะนี้พูดถึงกำลังใจเนี่ยการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับลงพื้นที่เมื่อวานเนี่ยท่านไปดูที่ส่วนนี้แหละนะครับที่ลาดกระบังที่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยนะครับเขาเปิดเป็นศูนย์พักพิงขณะที่ท่านไปดูอยู่เนี่ยมีพี่น้องประชาชนบางส่วนนะคุณมานัทมนต
0: ์
1: เขาเอาสิ่งของอ่ะเป็นเสื้อผ้าเป็นสิ่งของจำเป็นเนี่ยมาบริจาคให้กับศูนย์ด้วยนะครับก็คือเขาเองเนี่ยไปสอบถามแล้วตัวเองก็โดนผลกระทบเหมือนกัน
0: โดนเหมือนกัน
1: แต่ว่า
0: น้ำใจคนไทยด้วยก
1: ัน พอมีอ่ะอยากจะแบ่งปันช่วยเหลือเพราะเห็นว่าคนอื่นเขา
0: เป็นภาพสวยงามที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรามีวิกฤตแบบนี้นะคะ
1: เนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของน้ำใจคนไทยคุณผู้ฟังที่เราต้องโฟกัสมาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าหนักอยู่นะครับแล้วก็หนักในหลากหลายพื้นที่แล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชาติชาติเนี่ยโอ้ไม่ได้พักผ่อนเลยลงพื้นที่ตลอดตามที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยทหารนะครับนอกจากพื้นที่เขตลาดกระบังแล้วเนี่ยยังไปในพื้นที่หลากหลายจุดนะครับอย่างในส่วนของกองพันสารวัตรทหารที่11มณฑลทหารบกที่11นะครับแล้วก็กองพันขนส่งนะครับก็มีการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่เขตสายไหมนะครับที่การเคหะอองเงินแล้วก็มีในส่วนของชุมชนพระพรา30ไร่เขตวังทองหลางด้วยครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของกองพันทหารม้าที่

0: บรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ65เขตประเวศค่ะ
1: กับแม่อยากจะเห็นภาพจังเลยนึกถึงในส่วนนี้มีอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ในส่วนของกำลังพลนะครับเป็นน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา
0: ไปช่วยกันมีตะ
1: เขาไปช่วยกรอกกระสอบทราย
0: กรอกกระสอบทรายใช่
1: ขมักขม้นมากนะครับสนับสนุนเจ้าหน้าที่แล้วก็สำนักงานเขตนะครับก็ต้องขอบคุณอันนี้เป็นในส่วนของนรดเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ดูแลน้องๆเหล่านี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติจริงๆเนี่ยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของมณฑลทหารบกที่11นะครับยังลงพื้นที่ซอยงามวงวาน45อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนนะครับบางคนก็ไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4แล้วก็มีในส่วนของเขตคณะยาวก็ไปดูแลนะครับแล้วก็ณเดียวกันนะครับกองพันทหารม้าที่4อันนี้ลำเลียงกระสอบทรายนะครับช่วยกับสำนักงานเขตบางพลัดคนละไม้คนละมือมีวัดฉัดแก้วจงกรณีด้วยเนี่ยนะครับก็ดูแลในพื้นที่เรียกว่าครอบคลุมทุกจุดของกรุงเทพมหานคร
0: เสียดายนะไม่มีภาพนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ไม่เป็นไรอ้าวมาพูดถึงเรื่องสภาพอากาศกันดีกว่าคุณณัฐา
1: ค
0: ิดว่าหลายๆท่านก็รอลุ้นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะมีปริมาณฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะคะก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักหรือตักถึงตักหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องการเดินทาง
1: ครับ
0: โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยนะคะลุ่มต่ำทั้งหลายเนี่ยค่ะ
1: คลื่นลมว่าอย่างไรเนี่ยนะครับทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีการแจ้งเตือนว่าคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนก็คือวันนี้ยังคงต้องติดตามกันนะครับเพราะว่ามันก็มีปริมาณฝนอยู่โฟกัสมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับ
0: ยังไงคะ
1: ช่วงนี้เขาบอกว่ามีฝนอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่เกินครึ่งนะคุณผู้ฟัง
0: ไม่น้อยนะคะ
1: เดี๋ยวรอลุ้นเย็นนี้กับช่วงค่ำนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของ3ตุลาคมเป็นต้นไปตามประกาศกรมอุตุบอกว่าฝนจะลดลงนะครับแต่ว่าก็ในช่วงที่มันลดลงเนี่ยบางพื้นที่มันก็ยังตกอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องฟ้าฝนที่ต้องลุ้นกันทุกวันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: 28ก็คือวันนี้จนถึง3ตุลาคมนี่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: ครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการอาจจะได้เตือนกันสักหน่อยคุณผู้ฟังครับ
0: มีเวลาอยู
1: ่มิจฉาชีพมิจจี้มาอีกแล้วเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แฝงตัวมาในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
0: มาทุกช่วงจริง
1: ๆมันสุดยอดจริงๆนะพวกนี้นะระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับด้วยความห่วงใยจากกองทัพบกแล้วก็ทีมงานรายการเรานะครับ
0: แนะนำเลยท่องเอาไว้ไม่แน่ใจไม่กดไม่โอนจำไว้นะคะคุณผู้ฟัง
1: อย่างบางคนเนี่ยเป็นนายหน้าเป็นอะไรเนี่ยไปหลอกว่าทำบุญกับเขาบริจาคกับเขาจะไปถึงมูลนิธินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะไปถึงหน่วยงานนู่นนี่นั่นระมัดระวังพึงระวังไว้ก่อนเลยคุณผู้ฟังว่ามันอาจจะไม่เป็นความจริงเนี่ยนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนไม่แน่ใจไม่กดไม่โอนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้นะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยฝน
0: อ
1: ย
0: ่
1: าง เยอะอยู่นะครับพี่เทพเป็นไงดูไหมครับได้อยู
0: ่1นาทีเนาะได้อยู่ไปต่อไหม
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็แจ้งในเรื่องของการปรับการเดินรถนะครับปราจีนบุรีทับช้างต่างๆกรุงเทพมหานครปราจีนบุรีเนี่ยนะครับในช่วงเย็นนะครับ4ขบวนนะครับเพราะช่วงเช้าผ่านมาไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการให้บริการ4ขบวนด้วยกันนะครับก็คือบ้านทับช้างปราจีนบุรีเนี่ยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4ขบวนยังไงก็ตามแต่คุณผู้ฟังที่จะเดินทางในช่วงเย็นอัปเดตนะครับกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ตกรอบ อบนะครับในรอบที่ท่านต้องการจะเดินทางนะครับด้วยความห่วงใย
0: ในส่วนของการทางพิเศษเขาก็แจ้งขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษนะคะขยายไปถึงวันไหนคุณณัฐ
1: า
0: เห็นไหม
1: บอกว่า
0: ขอขยายไปจนถึงวันเวลา24นาฬิกาของวันที่29
1: ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับพี่น้องประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางช่วงน้ำท่วมดีด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับโฆษกรัฐบาลเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมย้ำประชาชนฟังประกาศจากทางการด้านรองนายกเอกนิติสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพักหนี้เติมสภาพคล่องฟื้นฟูหลังน้ำลดสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ฝนน้อยลงเตรียมเคลื่อนตัวไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพและต่อไปยังกาญจนบุรีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงสถานการณ์น้ำท่วมและปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพดูปริมาณฝนลดลงโดยอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างแต่ไม่หนักโดยฝนตกหนักจะเลื่อนมายังฝั่งตะวันตกของกทมและเลื่อนไปทางตะวันตกของประเทศไทยทั้งนี้ยังมีชุมชนที่มีน้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูลกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1และซอยรามคำแหง24ซึ่งเกิดจากการระบายน้ำไปสู่แม่น้ำบางปะกงที่ยังมีปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงที่เยอะพอสมควรอีกทั้งการระบายน้ำมีระยะทางไกลซึ่งหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข1555ทางนี้กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคือเขตยานนาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาพระโขนงบางนาบางกะปิสะพานสูงบางส่วนและฝนก้อนเดียวกันนี้ที่ตกที่กรุงเทพจะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่เตือนประชาชนอาจต้องเตรียมอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของคือหนองปลือบ่อพลอยนอกจากนี้ต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดราชบุรีจากนั้นฝนก้อนนี้จะเคลื่อนไปยังจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่เฝ้าระวังคือแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีส่วนภาคตะวันออกจะมีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งโดยประเด็นข่าวที่มีการแชร์กันว่าเขื่อนจะแตกที่จังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนั้นจากการตรวจสอบแล้วพบว่าเขื่อนดินไม่ได้แตกแต่เป็นบริเวณด้านข้างที่เรียกว่าหูสปินเวย์ด้านขวาเสียหายจากน้ำกัดเซาะซึ่งกรมชลประทานกำลังแก้ไขยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักและปรับภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินกู้เพื่อซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ขณะเดียวกันยังมีมาตรการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ตลอดจนมาตรการจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อบรรเทาภาระของผู้กู้โดยได้กำชับให้แต่ละสถาบันเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อให้ลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยเร็วด้านการประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือและรถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยแนะนำให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ผ่านไลน์@OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้นอกจากนี
5: ้มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ับเพลงหวานๆซึ้งๆของสายันสัญญานะครับกับเพลงที่ชื่อว่าถึงเธอผู้เป็นดวงใจนะครับสื่อความหมายไปยังมิตรรักรายการย้ายเพลงญาติญาติทุกท่านซึ่งเป็นดวงใจของดีเจสุภสิทธิ์นะครับจึงส่งเพลงนี้ของสายันสัญญาถึงเธอผู้เป็นดวงใจมอบให้ญาติเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่รอแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรายการญาติเพลงญาติญาติในช่วงที่ลำบากขับขันที่สุดในชีวิตนะครับหลายท้องที่ก็มีฝนตกน้ำท่วมหลายท้องที่ซึ่งเป็นที่เรียกที่ดอนสักนิดนึงน้ำก็ไม่ท่วมนะครับอย่างไรก็แล้วแต่บอกว่าน้ำไม่ท่วมบ้านแต่ว่าบ้านนั้นเหมือนเกาะเลยทีเดียวนะฮะนั่นคือไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายทางขวาด้านหน้าด้านหลังน้ำก็เจิ่งนองเขาเรียกว่าก็อยู่ในสภาวะน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับก็ส่งกำลังแรงใจทุกๆท่านนะครับสู้ไม่ถอยเหมือนไม่เป็นเนาะเรื่องราวของภัยธรรมชาติแต่คาดว่าหน่วยราชการภาครัฐเอกชนนะครับคงจะยื่นมือไปช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะองค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับนั่นคือไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.นะครับและอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยต้องหยิบยื่นไปช่วยเหลือโดยตรงเพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้นะครับและที่สำคัญน้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้งไปนะฮะนั่นก็คือว่ามีการช่วยเหลือนะครับข้าวกล่องนะครับซึ่งนะฮะทำอาหารแกกินแจกกันหรือจะเป็นหน่วยโรงครัวพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีก็ยังห่วงใยประชาชนหลายพื้นที่นะครับนะทั่วทั้งประเทศดีกว่านะครับทหารตำรวจนะก็เข้าไปช่วยเหลือกู้ภัยหน่วยกู้ภัยต่างๆภาคเอกชนก็มากมายนะครับก็ไปช่วยเหลือนะมูลนิธิต่างๆสมาคมต่างๆก็ไปช่วยเหลือทีมงานกันจอมพลังทีมงานบินบรรลือฤทธิ์เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ฝันดีขวัญเด่นแล้วก็ดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและอีกหลายต่อหลายท่านนะครับก็ถือว่าเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือประชาชนนะครับและพี่น้องประชาชนก็ต้องดูแลตัวเองเซฟตัวเองให้ดีที่สุดนะครับหลีกเลี่ยงจากการนะให้ปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็งูเงี้ยวเขี้ยวขอก็ต้องดูแลนะครับไม่ให้มาทำร้ายนะสิ่งมีชีวิตในครอบครัวของท่านนะคนและก็สัตว์เลี้ยงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับภาคกลางเนี่ยโดนเยอะนะฮะแต่ว่าหลายที่หลายทางเมื่อเช้านี้ก็รู้สึกว่าลมหนาวจะเข้ามาเยือนแล้วล่ะแล้วก็ฝนน่าจะทุเลาเบาบางไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่มันเป็นที่ระบายได้ก็คงระบายต่อในส่วนที่เป็นที่ลุ่มน้ำขังอยู่ก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ไม่ให้ตกมาเพิ่มมาเติมตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ดีและที่กรุงเทพนะอ่วมอรทัยเลยจมบาดาล นะครับแทบทุกเขตนะครับเป็นอันว่านะครับให้กำลังใจทุกท่านนะครับที่ประสบทุกข์ภัยในครั้งนี้และก็ญาติเพียงญาติทุกท่านก็ให้กำลังใจเช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันเนาะนั่นก็คือว่าฝนก็ตกนะฮะทำอะไรก็ไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพทุกท่านด้วยนะครับไข้หวัดนะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่และผู้มีโรคภัยแค่เจ็บนะฮะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับแม้กระทั่งคนวัยหนุ่มสาวก็ตามที่การพักผ่อนน้อยลงนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับท่านคือหมอคนแรก
ต้องดูแลสุขภาพตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับร่วมสร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เปลี่ยนและท่านมีเบาหวานกำเนิดไขมันก็เอาไปทานแล้วจะดีขึ้นนะครับปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบผืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยแล้วก็ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขังเกรงกั้นปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยก็มาฟื้นฟูด้วยสุดหนึ่งท่านหญิงนะครับตั้งแต่วัยสาวจนถึงวัยทองนี่แหละมันปวนแปรทั้งร่างกายและจิตใจเรียกจะไปลมจะมาเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดประจำเดือนก็วุบวับทางร่างกายและจิตใจผิวหนังที่เคยตึงๆก็มาหิวย้อนหย่อนยานชนิดว่าป่าแป้งยังไม่ติดหน้าเลยนะฮะมันเสื่อมโทรมทั้งร่างกายและจิตใจนะครับทั้งสองท่านเลยท่านหญิงท่านชายเนี่ยโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงซึ่งมีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยก็คือไปเสริมสร้างร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนะครับด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาททานเพียง2แคปซูลนะแคปซูล1บรรจุ500มิลลิกรัม2แคปซูลก็ได้1,000มิลลิกรัมกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงนะครับจำง่ายๆว่าสูตร1นะครับรู้จักกับสูตร1แล้วก็มารู้จักกับสูตร2ครับสูตร2คือยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะกินข้าวเนาะได้นอนหลับนะระบบขับถ่ายดีที่มีบิสุกเป็นยาอายุพนะดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยไร้การแข็งแกร่งแข็งแรงเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับชาปลายมือปลายเท้าก็หายไปนะฮะกระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโอยนั่งโอยก็ดีขึ้นตามลำดับครับก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดก็ได้ต้องทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลถูกมากดีมากฉลากสีน้ำเงินเรียกว่าสูตร2ครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรรายท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยชนิดข้อเกข้อปูดนิ้วเกนะฮะก็เป็นอันว่าทานแล้วจะดีขึ้นนะครับแล้วก็รายท่านนอนเป็นผักเลยไม่ไหวไม่ติงนะครับไม่มีเรื่องมีแรงหายใจยังเจ็บลูกหลานก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายขยับเคลื่อนร่างกายด้วยสินะจะได้แข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นปรากฏว่าหายใจยังเจ็บเลยปรากฏว่าทานสองสูตรรวมกันแล้ววันนี้คือสามารถไปช่วยเหลือตัวเองได้คือไปได้ยาเก็บขยะใกล้ๆบ้านท่านแล้วก็จะไปหุงข้าวหุงปลานะหุงข้าวรอคอยท่าลูกหลานได้ด้วยสุดยอดมากๆนะครับก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดไม่ได้บันไดสูงๆมาก่อนเนี่ยขึ้นไปก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บตามข้อตามกระดูกมันอายเขาสิโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดข้อก็รอนะแล้วก็ตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกนะฮะบอกว่ากลัวผ่าตัดแล้วมันจะติดเตียงวันนี้ลองทาน2สูตรร่วมกันนะครับ2สูตรร่วมกันคือเอาสูตร1นั้นไปทานก่อนนอน2แคปซูลสูตรสูตร2นั้นทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นจะสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะสั่งทั้ง2สูตรร่วมกันก็ยินดีนะครับโทรมานะครับอยากได้อะไรมากน้อยสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดลูกค้าใหม่อยากเอาไปทดลองและลูกค้าเก่าหลายท่านของหมดไปนานแล้วบอกว่าพอไม่ได้ทานแล้วรู้สึกร่างกายไม่ดีเลยอยากฟื้นฟูร่างกายให้ดีแข็งแกร่งเหมือนเดิมก็เชิญนะครับมาทาน
สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฝาโอสถชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงนะครับสภาพอากาศวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยายังเปิดชื่อ40จังหวัดฝนตกหนัก170ของพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตกหนักบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับก็บริเวณพยากรณ์อากาศตรงนี้24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกนะครับและภาคตะวันออกยังมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภูมิภาคอื่นๆจะมีฝนปริมาณฝนลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนเหนือภาคกลางบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับนี่คือคำเตือนภัยนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศนะมาดูย่านภาคกลางนะภาคกลางที่มีฝนตกหนักบางแห่งเนี่ยก็มีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสุสงครามมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับก็นะฮะหลายท้องที่นะโทรศัพท์หรือพูดคุยกับสุภสิทธิ์ว่าน้ำลงแล้วสำหรับในย่านภาคกลางนะครับบางที่บางแห่งนะครับก็เป็นว่านะครับเข้าสู่นะอากาศเย็นแล้วเขาบอกตอนเช้าๆเนี่ยเหมือนฤดูหนาวเกิดขึ้นเลยเอาเป็นว่าส่งกำลังแรงใจญาติเพียงญาติทุกท่านให้อาการหนักหนาสาหัสจากน้ำท่วมกระทุเลาเบาบางและหายไปในที่สุดนะครับเช็คเช่นเดียวกับโรคภัยแค่เจ็บของท่านที่หลายจังหวัดนะแถบอินบุรีเนี่ยแถบชัยนาทนะอินบุรีสิงห์บุรีตัวเมืองสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีสระบุรีลพบุรีก็มิชย่อยนะครับแล้วก็รวมทั้งสมุทรปราการนะครับกรุงเทพมหานครหลายท้องที่นะครับให้กำลังใจทุกท่านนะครับให้พ้นภัยจากน้ำท่วมและดูแลสุขภาพของท่านด้วยแล้วก็อย่าทิ้งสัตว์เลี้ยงของท่านสุนัขและก็แมวหลายท่านหมูหมากาไก่เนี่ยสัตว์เลี้ยงของท่านก็ต้องดูแลให้เป็นอย่างดีได้มีชีวิตรอดปลอดภัยไปพร้อมๆกันนะครับให้กำลังใจทุกท่านครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาส่วนวิสันดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานในช่วงต่อไปครับมาฟังเพลงของทุนทองใจกับเพลงที่ชื่อว่านางรองก่อนนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โบทินอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม 1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออ
1: จ
0: ้
1: า
0: ตีกล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้
1: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวๆแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันจะได้ผลเนาะยายก็เนี่ยก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของพันเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
0: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
2: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
2: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
0: หายปวดหายปวดเน
2: าะจ้ะ20กระปุกนะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
0: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
2: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
0: ครับ
2: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: เพราะลุ
2: ก
0: ประสาทด้วย
2: มันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
2: จ้า
0: เอาไปทาน
2: ล
0: ู
2: กกันเลยนะ
0: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
2: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
0: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
2: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนะแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ผมแหงแล้วบอกไม่มีแหง
4: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
3: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
4: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
3: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
4: ดีแล้วเนาะเนา
3: ะ
4: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
3: จ้า
4: เนาะ
3: มันปวดเมื่อยมีแรง
4: ผม
3: ไปช่วยดิ
4: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
3: ผมหนาขึ้นเนาะ
4: เอ
3: าจริงหนาขา
4: จริงเนาะ
3: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
4: ไม่ร่วงเนาะ
3: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
4: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
3: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
4: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
3: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
4: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
3: เนี่ยลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
4: โอ้สาธุขอบคุณเพื่อน
3: ผู้หอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
4: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนดื่มกาแฟเทียนฉ่ายเลยเนาะสุดยอด
3: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
4: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
4: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าแม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะชื่อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
6: ะ
5: ต้องมาซื้อกาแฟของคุณสุประสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายเขา
6: อร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะ
6: จ
5: ้ะก็พระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความ
6: นำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: รูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
6: เ
5: หมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
7: ขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเราทุกท่านผู้ที่นำกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เอาไปดื่มและได้ผลไวให้ผลจริงเอาวิซอนเอาไปทานแล้วดีเลิศประเสริฐสีรวมทั้งสูตร1สุภสินและวิชั่นสูตร2ยิ่งที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับบทเพลงก่อนหน้านี้หนาวไหมยอดรักสลักใจแล้วก็พี่จ๋าหนาวไหมพุ่มพงดวงจันทร์มาฟังเพลงของทศพลหิมพานต์ณพวงณนงกับเพลงที่ชื่อว่าเดือนมืดครับ

ขอบคุณพี่ลำไยคำน้อยตำบลพิตเพียรอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนไฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณวิรัตพดุงโอตำบลกระทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนไฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณยายหอมกรุ่นบุญประเสริฐตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงพระนครศรีอยุธยาท่านอายุ94แล้วนะครับกาแฟเทียนไฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณป้าอนงชุ่มหอมตำบลหนองแขมโคกสำโรงลพบุรีกาแฟเทียนไฉกาแฟ5กล่องสูตร1สุภศิลวิชั่น1กระปุกทั้งหมด 1,350 บาทครับคุณป้าคำเพียงเงินดีตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีวิซอน1กล่อง900บาทคุณป้าอนงใจเก่งดีตำบลหัวโพสองพี่น้องสุพรรณบุรีวิซอน1กล่อง900บาทคุณป้าบุญส่งขันทับตำบลสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทียนไฉกาแฟ2กล่อง500บาทนะครับคุณลำพูสุทัศน์ตำบลราชสถิตอำเภอชโยอ่างทองกาแฟเทียนไฉกาแฟ2กล่อง500บาทนะครับคุณเพ็ญแขชูศรีครับตำบลโพก็ต้นอำเภอเมืองจันทบุรีกาแฟเทียนไฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยอ่างทองกาแฟเทียนไฉวิซอน1กล่อง900บาทคุณพี่วันเพ็ญกล่อมฤทธิ์ตำบลบางนางราบางปานพระนครศรีอยุธยาวิซอน4กล่อง 2,700 ครับคุณพี่วงดีเพียรกล้าตำบลคลองสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยาวิซอน1กล่อง900บาทที่เหลือยุ่ยยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วนะครับอยากได้อะไรโทรมานะครับญาติเพียงญาติทุกท่านครับโทรมาที่0836931999ค่ำคืนนี้เจอกัน3ทุ่ม1เที่ยงคืนนะครับแล้วก็สามารถจะติดตามรับฟังอีกคลื่นหนึ่งที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลา 15:00 นจนถึง 16:00 นนะครับขอทุกท่านปากเป็นเงินจะเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยไวยพจน์เพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าหนุ่มนารอนางจบไม่จบอยู่ที่การเวลาครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912599

0: ต่างตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมอุทยานช่วยกวางเนื้อทรายในสวนสยามได้แล้ว10ตัวและผู้บัญชาการทหารบกสั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mazda CX-6Eใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ผบ.ทบ.สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: จากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกอย่างต่อเนื่องล่าสุดพลเอกธนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้สั่งการไปยังหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แม้ในบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องให้ทุกหน่วยดำรงการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังและให้พิจารณาจัดหน่วยทหารจากพื้นที่ที่สถานการณ์เบาบางระดมเข้าช่วยในพื้นที่ที่ยังวิกฤตนอกจากนี้ด้านทางเทคนิคและการสนับสนุนเครื่องมือหนักทางการช่างให้กรมการทหารช่างเป็นหน่วยที่มีขีดความสามารถเตรียมเครื่องมือให้พร้อมในกรณีที่ได้รับการร้องขอโดยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายที่ออกช่วยเหลือประชาชนให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจโดยให้สวมเสื้อชูชีพที่ป้องกันอันตรายจากบุคคลก่อนออกปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงทุกครั้งและระมัดระวังในพื้นที่ที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วพร้อมให้กำลังใจกำลังพลทุกนายผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนทุกคนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ร่วมแรงร่วมใจฝ่าสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: กรมอุทยานช่วยกวางเนื้อทรายในสวนสยามได้แล้ว10ตัวหลังน้ำท่วมสูงพบซากจมน้ำ6ซากคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านสังคมออนไลน์ระบุว่ามีกวางเนื้อทรายกว่า20ตัวภายในสยาม Amazing Park หรือสวนสยามกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและต้องยืนแช่น้ำเป็นเวลานานจึงได้ติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยความห่วงใยและสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือทันทีโดยได้มีการหารือกับนายอัธชัยเหลืองอมรวิวัฒน์ผู้บริหารสยาม Amazing Park เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือพร้อมมอบหมายให้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติจัดทีมเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ลงที่ประเมินสถานการณ์และวางแผนเคลื่อนย้ายเนื้อทรายออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังไปยังจุดปลอดภัยแต่ต่อมานายสุชาติได้รับรายงานจากอธิบดีกรมอุทยานถึงผลการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและหน่วย งานที่เกี่ยวข้องสามารถเคลื่อนย้ายเนื้อทรายออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้รวม10ตัวขณะเดียวกันพบซากเนื้อทรายจำนวน6ซากซึ่งตายไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายได้ภารกิจช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จ
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
6: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกาอี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
7: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
8: แสบตาตาพร่ามัวม่วยตาป่วยกระบอกตา
7: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
8: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
7: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
8: ลิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: อาเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
8: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
7: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
8: แอลคาลิทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
7: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
8: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับน้าผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
7: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
14: ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449-9666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีคุณป้าจากจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงของเราจากทางอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับพร้อมทั้งพี่น้องแฟนเพลงจากทางชัยภูมิพี่น้องทางบำเหน็จนรงค์ครับฟังรายการของผมอยู่หรือเปล่าเงียบจังเลยเนาะนะครับเงียบจริงๆนะบำเหน็จนรงค์นี่ผมลืมไปเลยว่าผมมีโฆษณาอยู่ที่บำเหน็จนรงค์ด้วยนะเนี่ยนะครับพี่น้องทางอำเภอบำเหน็จนรงค์หากท่านฟังรายการของผมอยู่นะครับก็โทรศัพท์เข้ามาหาหน่อยบอกว่าฟังได้ไหมชัดเจนไหมอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำอะไรมาก็ได้นะครับพี่น้องทางอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิผมลืมไปเลยเห็นทางอาจารย์แมวท่านกิ้งกังส่งไลน์ติ๊กตองมานะครับถึงเวลาใกล้ๆจะจ่ายเงินแล้วก็ผมลืมไปเลยว่าผมมีโฆษณาอยู่บำเหน็จนรงค์นะครับพร้อมทั้งพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอวิเชียรบุรีเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับพร้อมทั้งมิตรเพลงญาติเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายนี้สะดวกสบายพี่น้องจ๋าอยากจะได้ยาสมุนไพรไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกนะขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางพรางกระต่ายพี่น้องจากทางอำเภอลานกระบือนะครับที่ฟังรายการของเราอยู่พร้อมทั้งมิตรเพลงญาติเพลงจากทางสุโขทัยนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับแฟนเพลงประจำเยอะนะครับโทรมาทุกวันทุกวันทั้งตอนเช้าทั้งตอนบ่ายพี่น้องทางอำเภอบ้านด่านลานหอยพี่น้องทางสวรรคโลกพี่น้องทางทุ่งเสลี่ยมพี่น้องทางอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยฟังรายการของเราอยู่ทางลานคอยเรดิโอนะครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์ครับพี่น้องจ๋าเหมือนเดิมเช่นเคยครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลรายการผิดพันยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผิดพันเสริมอาหารโฟกัสโอ้โหวันนี้ตกใจนะครับลูกชายบอกว่าป้าวันนี้โฟกัสออกตั้ง50กว่ากล่องผมตกใจเลยแสดงว่าพี่น้องบ้านเราหลายท่านเลยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มีทั้งทีมงานมีทั้งผมเป็นคนรับวันนี้โฟกัสออกเยอะมากแสดงว่าพี่น้องที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ยากฉี่ลำบากปวดฉี่มากฉี่ออกน้อยฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่แล้วมันฉี่ไม่ค่อยออกมันเบ่งไม่ค่อยออกกินแล้วหน้าจะถูกกับโรคภัยไข้เจ็บของท่านถึงบอกต่อและฟีดแบคถึงกลับมามากมายขนาดนี้ขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับท่านสุภาพบุรุษที่รักครับหรือว่าท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาครับตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มครับก็ได้ยาบิงพลัดของเรานี่แหละไปฟื้นฟูไปบำรุงไปซ่อมแซมดูแลจอประสาทตาฝากไว้ด้วยอยากจะได้อะไรโทรมานะจ๊ะโดยเฉพาะเรื่องของยาสมุนไพรต้องไทยทิพโอสถครับไทยทิพโอสถไทยทิพโอสถอย่างกล่อง200อย่างขวดละ300บาทวันนี้ผมมีพิมพ์เสนน้ำนะครับแถมให้กับทุกท่านเลยซื้อสินค้าผมครบ900บาทพิมพ์เสนน้ำสรรพคุณคือถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยทาแก้วิงเวียนหน้ามืดตาลายนวดคลายกล้ามเนื้อได้ด้วยสลับพิมพ์เสน้ำหอมหอมครับพ่อจ๋าแม่จ๋าซื้อสินค้าครบ900บาทเอาไปเลยครับส่วนท่านที่ไปซื้อที่อำเภอพรางกระต่ายต้องรอประมาณ2วันนะวันนี้เพิ่งส่งไปนะจ๊ะวันนี้เพิ่งส่งไป

0: ุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความงุนงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 061-449-5885 063-449-9666
2: 061-449-5885 และ063-449-9666นะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยอยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างกล่องละ200บาทหรือว่าอยากจะได้ยาสมุนไพรแบบขวดละ300บาทนะครับซื้อแบบกล่องวันนี้6กล่องผมให้ราคาพิเศษลดไปเลยครับจากราคา 1,200 เหลือเพียง990บาทและมีของแจกของแถมให้กับท่านด้วยอยากจะได้อะไรแจกอยากจะได้อะไรแถมนะครับบอกได้เลยนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้อะไรไม่เคยดื่มกาแฟอยากได้กาแฟแถมไม่เคยใช้สบู่อยากได้สบู่แถมนะครับไม่เคยใช้พิมพ์เสียน้ำอยากได้พิมพ์เสียน้ำแถมอยากได้ยาดมหรือว่าพี่น้องต้องการอยากจะได้อะไรซื้อยิ่งซื้อเยอะของแถมยิ่งมากครับฝากไปด้วยอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะรายการนี้นะครับส่วนที่ตัวแทนจำหน่ายท่านไปซื้อแล้วนะครับของแถมก็ขอจากทางร้านค้าได้นะครับผมก็มีเอาไปไว้บางส่วนและบางร้านท่านก็มีพิเศษของท่านต่างหากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางอำเภอพรางกระต่ายครับอยากจะได้สินค้าอะไรนะครับจะเป็นยาสมุนไพรจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผิดพันเสริมอาหารโฟกัสผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตายาย่าบิงพลัสรวมไปถึงไทยแคลพลัสและยารักษาลิซสีดวงทวารพี่น้องก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกนะครับเป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรมีทุกอย่างเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาไม่แพงด้วยนะครับซื้อที่นี่สามารถสแกนจ่ายไทยช่วยไทยได้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยพี่น้องทางพรางกระต่ายมีโอกาสไปสอบถามไปซื้อได้เลยนะครับอยากจะได้อะไรไปที่ร้านทีวีคลินิกได้เลยหรือว่าจะไปถามที่ร้านขายยาก็ได้บางร้านก็มีนะครับในเขตจังหวัดกำแพงเพชรบางร้านก็มีหรือว่าพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่สอบถามข้อมูลกันเข้ามากับ063-449-9666นะครับพี่น้องทางอำเภอวิเชียรบุรีก็ไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อนะครับฝากไปด้วยอยากจะได้ยาแก้ปวดดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอยากจะได้อย่างขวดอยากจะได้อย่างกล่องนะครับ20กว่าปีแล้วครับพี่น้องจ๋าอยู่คู่กับท่านมาตรงนี้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาสามัญประจำบ้านยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีทะเบียนยาถูกต้องและไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงกินแล้วไม่เป็นอันตรายครับหากท่านฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายผสมผสานอยู่ตรงนี้เราขึ้นทะเบียนเป็นยาและเป็นยาสามัญประจำบ้านด้วยนะครับทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคำ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยา ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านแบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2ยาเสียยาซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
2: สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับสนจิตสนใจต้องการอยากจะได้สูตรไหนแบบไหนอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดเพื่อเอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดไทยทิพย์โอสถคำ

0: งานเพลงเพราะๆนะครับตามคำแนะนำขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับดูแลสุขภาพนะครับป้าครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะจ๊ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายป้าใช้ประจำอยู่แล้วใช้ดีบอกต่อให้ด้วยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะส่งพิมพ์เสนน้ำไปให้นะครับยาหมองได้รับแล้วว่างั้นขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกริ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอพรางกระต่ายนะครับสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาและก็พี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับแฟนเพลงประจำอยู่แล้วฟังทุกวันทุกวันแต่เพิ่งสั่งกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับพี่น้องจากทางเชียงของเชียงแสนครับรับโทรศัพท์หน่อยนะครับลุงโทรหาผมบอกว่าของสั่งตั้งนานไม่ได้รับของผมโทรกลับไปลุงไม่ยอมรับไปสนีเขาก็โทรหาลุงไม่รับสายด้วยคุณลุงสั่งโฟกัสกันเข้ามานะครับเขาน่าจะตีกลับแล้วล่ะวันนี้วันที่4วันที่5แล้วอยู่ได้3วันนะครับส่งไปผมก็เสียตังค์ส่งกลับผมก็เสียเงินพี่น้องครับยังไงสั่งสินค้าแล้วขอความกรุณาท่านรอรับโทรศัพท์ให้หน่อยนะจ๊ะนะครับขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับต้องการอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกพี่น้องสามารถโทรศัพท์กันเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยห่อแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟโกห่อดํา1ห่อมี22คำ
1: ดื่มเช้าดื่มบ่ายดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพเข้มข้นหอมกลุ่นกับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow.กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพมาดูแลสุขภาพกันดีกว่าด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เห็ดลิ้นจือโสม
2: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
0: รักสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพครับพี่น้องครับฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟในยามที่เหนื่อยในยามที่ล้าในยามนี้ที่มีปัญหาเหนื่อยง่ายเพลียง่ายมีโรคประจำตัวไม่กล้าดื่มกาแฟแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหากดไหลย้อนนอนไม่หลับนะครับตาแข็งนอนไม่หลับนะครับมีปัญหาใจสั่นน้ำลายเหนียวไม่ต้องกลัวนี่คือกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าเรามีสมุนไพรเป็นตัวช่วยและตัวคาเฟอีนไม่ได้แต่งเข้าไปไม่ได้เติมเข้าไปไม่ได้เสริมเข้าไปเป็นคาเฟอีนจากธรรมชาติฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวครับกินแล้วนอนไม่หลับไม่ต้องกลัวปัญหากดไหลย้อนปัญหากินแล้วรู้สึกว่าหน้ามืดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกินแล้วตาแข็งนะครับกินตอนบ่ายๆนอนไม่หลับสักเทื่อ6โมงทุ่มนึงผมยังกินอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันดื่มแล้วมันทำให้ฟิสทำให้สดชื่นทำให้กระปี้กระเป๋าครับพี่น้องครับเพราะว่ามันมีตังถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเกากี้และรวมไปถึงมีกระชายดำฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้คุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวจะเป็นความดันจะเป็นเบาหวานที่กินยาทานยาของโรงพยาบาลอยู่ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงครับไม่เป็นอันตรายสั่งห่อสีแดงหรือสั่งกาแฟโกห่อดำวันนี้ผสมกันก็ได้ถั่วเฉลี่ยในซองเล็กๆในแก่แต่ละแก้วที่ท่านชงราคาเท่ากันแต่ราคาห่อจะไม่เท่ากันเพราะว่าการบรรจุไม่เท่ากันเพราะว่าห่อสีแดงผมเริ่มต้นที่บรรจุคือ30ซองแต่ส่วนกาแฟโกห่อดำที่มีวิตามินมีคอลลาเจนบรรจุ20ซองแรกๆตัวกาแฟดำที่มีคอลลาเจนเนี่ยผมขายแพงกว่ากาแฟห่อแดงด้วยซ้ำไปแต่วันนี้ให้ราคาเท่ากันอย่าพี่น้องบ้านเรา ตอนเช้าดื่มกาแฟแดงตอนบ่ายดื่มกาแฟดำตอนเช้าดื่มกาแฟดำตอนบ่ายดื่มกาแฟแดงประมาณนั้นนะครับไม่มีน้ำตาลนั่นไม่มีไขมันทรานความหวานเป็นชูการ์โรสและก็ครีมเทียมเป็นสารสกัดจากถั่วขาวและตอนนี้พี่น้องครับอยากจะได้อะไรสั่งมาได้เลยโทรมาได้เลยนะจ๊ะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะป้าเนาะงานเพลงที่มีชื่อว่ารักมีหลวงห่วงเมียน้อยหมอลำหมอลำอันนี้เป็นหมอลำหมอลำนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟังเพลงดีกว่านะครับรักเมียหลวงห่วงเมียน้อยนะครับบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวผมจัดให้ฟังเดี๋ยวตอนนี้มาฟังเพลงนี้ตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยงานเพลงของคุณนาตาลีศรีเพชรครับเข้ากับบรรยากาศติดฝนทั้งปี

0: ตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดชินซี่ก้งนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาขับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิพโอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันส่งคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจือโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้สินค้าตัวไหนอยากจะได้ผิดพันอะไรอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพโอสดหรือว่าท่านที่ต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟพี่น้องชัยภูมินะครับอย่าลืมนะสัญญาคำมั่นสัญญานะครับรออยู่นะจ๊ะและต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางนู้นนะครับเชียงของเชียงแสนคุณป้าลูกค้าประจำบอกว่าสั่งสินค้ามารอบนึงแล้วน่าจะตกหล่นเดี๋ยววันนี้ผมเช็คให้และก็จะให้เด็กรีบส่งให้เลยนะครับสั่งกาแฟห่อแดงและสั่งกาแฟห่อดำมาเดี๋ยวผมจะแถมสบู่ให้พิเศษแล้วกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้พิมพ์เสน้ำไปด้วยนะครับลูกค้าประจำเดี๋ยวจะให้พิมพ์เสน้ำไปด้วยตัวคุณสมบัติของพิมพ์เสน้ำนะครับมันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อทาถูนวดช่วยคลายกล้ามเนื้อมันเป็นเหมือนยานวดเนี่ยนะครับแต่มันเป็นน้ำมันเป็นลูกกิ้งนะครับแล้วก็สามารถถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยวิงเวียนหน้ามืดตาลายสูตรแก้ลมดมแก้หวัดได้ด้วยนะครับพี่น้องที่ต้องการอยากจะได้เป็นพิมพ์เสน้ำผสมสมุนไพรนะครับเป็นตำรับพิเศษของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเรายังไม่มีขายนะแต่อยากจะซื้อเอาไปแจกนะครับท่านทำงานบุญงานบวชงานสวดงานมงคลงานพิธีต่างๆเอาไปเป็นของแจกเอาไปเป็นของฝากเอาไปเป็นของชำร่วยครับพี่น้องทำงานอะไรก็ช่างนะครับงานสวดงานบุญพี่น้องบอกผมมาบอกว่าอยากจะได้พิมพ์เสน้ำเอาไปแจกในงานอยากจะได้ยาดมเอาไปแจกในงานอยากจะได้ยาหม่องเอาไปแจกในงานพี่น้องบอกผมเลยนะผมจะให้ราคาพิเศษถือว่าผมจะได้ร่วมทำบุญกับท่านด้วยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับพี่น้องครับมีอะไรพอขอได้ขอผมมาเลยมีอะไรพอบอกได้บอกผมมาเลยอย่าเกรงใจกันถือว่าผมเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพี่ป้าน้าอาเป็นญาติของท่านคนนึงแล้วกันนะครับมีอะไรก็บอกกันมาฝากไว้ด้วยครับอยากจะได้สินค้าอะไรตัวไหนที่ผมนำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์แนะนำคนด้วยหากพี่น้องบ้านเรากินดีทานดีใช้ดีดื่มดีแล้วกาแฟลิซ่าเอ็มก็บอกเขาด้วยตัวผิดพันเสริมอาหารโฟกัสโอ้โหวันนี้เห็นแล้วประทับใจลูกชายแจ้งมาว่า30กว่าเจ้าปลาสั่งตัวโฟกัสกันเข้ามาแต่ละคนสั่ง2กล่อง3กล่องบางคนสั่ง5กล่องก็มีนะครับหลายคนที่เอาไปทานแล้วมันตอบโจทย์มันมีฟีดแบคกลับมาอาการฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องนะครับทานแล้วมันรู้สึกว่าดีพี่น้องวังสะพุงบ้านผมเนี่ยครับเมื่อวานเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาคุยท่านออกอากาศได้ไหมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะสคบขออนุญาตนิดนึงลูกค้าเล่าให้ฟังท่านใส่สายสวนแล้วนะใส่สายสวนแล้วด้วยนะครับหิ้วสายสวนตามไปด้วยท่านบอกว่ามันขุ่นปึ๊ดเลยเวลาออกมาแต่เวลากินฟอกัสแล้วมันใสแล้วมันรู้สึกว่ามันโล่งนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับ มันพี่น้องเอาไปทานแล้วมันรู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพของท่านตัวนี้ไม่ใช่ยานะผมบอกท่านก่อนนะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆฝากไว้ด้วยคนที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วฉี่กระปิดกระปอยฝากไว้ด้วยฟอร์กัสครับตามคำแนะนำครับรักเมียหลวงห่วงเมียน้อยใครที่เป็นอย่างนี้ต้องพึ่งฟอกัสนะใครที่เป็นอย่างนี้ต้องพึ่งโฟกัสนะครับหากพี่น้องบ้านเราต้องการอยากจะได้โทรมานะจ๊ะ

0: ุ่มใหญ่วัยขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงยาท้อแท
1: ้ผมพันธุ์โทดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกใบร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
2: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฟ้าคุณราชัยครับมื้อนี้ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเยียวยากเยียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่บึงนั่นคือฟอร์กัสฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเยียวง่ายครับพี่น้องเยียวง่ายแท้ๆสบาย

0: กับโฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
3: พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
4: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์

0: บทเพลงของคุณธงชัยสว่างวงครับกับชู้ในฝันนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายๆจากจังหวัดชัยภูมิขอบคุณคุณแม่จากทางจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อผิดพันยายาบิงพลัสดูแลฟื้นฟูจอประสาทตาพี่น้องที่มีปัญหาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลปวดกระบอกตาฝากไว้ด้วยยายาบิงพลัสครับ
1: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
2: แสบตาตาพร่ามัวม่วยตาปวดกระบอกตา
1: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
2: ายาบิงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอัน

0: การลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691081-290-1691
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
7: วโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081780

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดเสียงข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกครับ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะแม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตลาดกระบังกทม.สั่งการหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่เร่งช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและศาลสั่งริบเจ็ตสกีหนุ่มวัย27ปีขี่ป่วนช่วงน้ำท่วมสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอบมา
1: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: จากกรณีนายสอนอายุ27ปีขี่เจ็ตสกีลุยน้ำท่วมจนสร้างคลื่นทำให้รั้วบ้านของประชาชนเกิดความเสียหายย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ความคืบหน้าล่าสุดพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนำตัวส่งพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแขวง2โจทยื่นฟ้องนายสอนต่อศาลแขวงพระนครเหนือเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนันจำเลยให้การรับสารภาพศาลสั่งริบเจ็ตสกีคุก1เดือนปรับ 10,000 หนุ่มวัย27ปีขี่ป่วนช่วงน้ำท่วมสารภาพลดโทษเหลือ15วันปรับ 5,000 รอลงอาญาคุมประพฤติ1ปีต่อที่แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตลาดกระบังกทม.สั่งการหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่เร่งช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพร้อมสนับสนุนอาหารปรุงสุกให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนล่มเก้าซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์โดยส.1012ณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือในห้วงที่ผ่านมาพร้อมหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงรวมถึงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมทั้งสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการเร่งคลี่คลายกำชับหน่วยงานรับผิดชอบบูรณาการร่วมกับศูนย์ราชการสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องแม่ทัพภาคที่1ยังได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงร่วมกับสำนักงานเขตโดยได้สอบถามความต้องการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะความต้องการด้านอาหารปรุงสุกที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยและได้กำชับให้หน่วยทหารระดมสรรพกำลังลงช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
6: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ081-757-7474 081-757-7474
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
9: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสนียม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นประจำก็ต้องขอขอบพระคุณครับเริ่มต้นด้วยเสียงเพลงวาสนายาใจจากวาเลนวงเทวันพันธรัชค่ายเพลงพันธรเรคคอร์ดครับ AI Cover ให้ฟังเป็นเพลงแรกทักทายกันนะครับผู้ฟังครับวันนี้เราจะมีข่าวอะไรเดี๋ยวติดตามนะครับคุณผู้ฟังกับการสนับสนุนรายการของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% วันนี้ท่านมีปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นมีไขมันมีความดันมีเบาหวานมีเรื่องของปอดหัวใจมันก็ช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจพวกไตพวกตับมือชาเท้าชานิ้วล็อกบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมบำรุงผิวพรรณเรื่องเส้นผมเรื่องเล็บลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% แล้วมันหลับสบายหลับลึกกำจัดสารพิษในร่างกายปัญหาที่จะต้องเข้าห้องน้ำคือละ3รอบ4รอบมันก็หายไปเพราะน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นไม่มีใครเข้ามารวมหรอกครับเขาแยกกันน้ำมันงาดำก็ขวดหนึ่ง30แคปซูลของเรา60แคปซูลหมดน้ำมันมะพร้าวก็60แคปซูลกลับน้ำมันขี้นกมะระขี้นกเขามีมะระขี้นกอย่างเดียวเขาก็30แคปซูลแต่ของเรา60แคปซูลแล้วมีมะระ3ชนิดมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานแล้วผสมกับน้ำมันงาดำก็เป็น4ชนิดนี่เขาผลิตออกมาครับ60แคปซูลซื้อ2แถม1ส่วนน้ำมันรวม9ชนิดนั้นซื้อ1มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ไม่เสียค่าขนส่งแล้วลดให้อีก200บาทอยากรู้รายละเอียดก็ต้องโทรศัพท์มาคุยกันและก็ยังมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ทำไมต้องสกัดเย็นเพราะจะได้ไม่มีสารเคมีตกค้างให้ร่างกายคุณมีปัญหารับประกันว่าน้ำมันสกัดเย็นนี่ถือว่าปลอดภัยไร้กังวลในเรื่องการรับประทานเม็ดแคปซูลมองเห็นใสๆเลยไม่ใช่แบบซอฟเจลนะครับสกัดเย็นนี่จะเป็นเม็ดแคปซูลแบบเขาเรียกว่าแคปซูลจากญี่ปุ่นรับประทานเข้าไปเดี๋ยวมันก็ละลายออกมาเช่นเดียวกันกับแคปซูลทั่วไปครับสนใจสั่งซื้อที่0817577474 0817577474ครับก่อนจะได้ฟังเพลงต่อไปเรามาฟังเรื่องราวของข่าวการปิดชายแดน 100%ไทยกัมพูชานี่นับว่าได้ผลแล้วเราก็สามารถสกัดพวกคาสิโนเว็บการพนันได้ลองฟังรายละเอียดดูนะครับว่ามันได้ผลยังไงแต่ก็ยังมีประเภทลักลอบขนผลไม้แล้วก็มีขนอุปกรณ์เข้าไปซุกในลังผลไม้อย่างเงี้ยแต่เจ้าหน้าที่ไทยของเราก็กวาดจับได้การปิดแดน 100% อย่างนี้ถามว่าดีไหมดีแน่นอน 100% เราไม่กระเทือนแต่เขาได้กระเทือนเป็นน้องที่ขี้แยเป็นน้องที่ขี้ตู่อะไรไปสารพัดเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมเราไม่พูดละแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทหารเรือสกัดจับขบวนการลักลอบขนอุปกรณ์คาสิโนและเว็บการพนันครับ
1: ไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะต้องบอกว่ามาตรการปิดด่าน 100% สามารถที่จะสกัดเรื่องของการลักลอบข้ามแดนการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากทางกองทัพเรือนะคะทางพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือบอกว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงดำเนินมาตรการปิดด่าน 100%และเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนและช่องทางธรรมชาติป้องกันการลักลอบข้ามแดนการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายแล้วก็ภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดกำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองโป่งน้ำร้อนก็ไปพบลังพลาสติกกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและก็ถุงกระสอบจำนวนมากนะคะวางกองรวมกันอย่างมีพิรุธภายในขนำไม่มีเลขที่กลางสวนเกษตรอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่มาร่วมตรวจสอบค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นประกอบด้วยลังพลาสติก34ใบลังกระดาษ7ใบกระเป๋าเดินทาง8ใบถุงกระสอบ8ใบ ภายในบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งไปพบเอกสารและสมุดบันทึกอย่างเช่นสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดสิ่งของทั้งหมดไปตรวจสอบโดยละเอียดณที่ตั้งกองร้อยทหารพลานนาวิกโยธินที่543ก่อนจะส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลถึงบุคคลหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปข้อมูลด้านการข่าวเบื้องต้นนะคะบอกว่าการตรวจยึดครั้งนี้อาจจะเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และทรัพย์สินจากสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดไผ่ลิมของกัมพูชาหลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนค่ะมีคำสั่งจากทางการจังหวัดไผ่ลิมให้ผู้ประกอบการคาสิโนแล้วก็เว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่บ้านภาษาปมซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดยุติการดำเนินกิจการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้นะคะโฆษกกองทัพเรือบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการปิดด่าน 100% ส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจตามแนวชายแดนในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะกิจการที่พึ่งพาการเดินทางการขนส่งสินค้าและการเชื่อมโยงกับประเทศไทยจนอาจจะเกิดความพยายามในการลักลอบขนย้ายอุปกรณ์แล้วก็ทรัพย์สินผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการควบคุมของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือขอย้ำนะคะว่าการปิดจุดผ่านแดนไม่ได้หมายความว่าช่องทางธรรมชาติจะสามารถใช้สัญจรหรือขนย้ายสิ่งของได้โดยเสรีการนำคนนำสิ่งของข้ามแดนนอกช่องทางที่กำหนดถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะลาดตระเวนเฝ้าตรวจสกัดกั้นและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้พื้นที่ชายแดนของไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหลบเลี่ยงกฎหมายหรือเป็นฐานดำเนินกิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศค่ะ
2: ทุกคน
0: มาอีกสักเรื่องครับคุณฟังครับมาพูดถึงเรื่องของการขนอาวุธที่ปลายขนอาวุธไปไหนลองฟังคุณสนธิวิเคราะห์ข่าวนะ
3: คุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยมีการพูดถึงด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยคนยิวจึงไปอยู่ที่ปลายค่อนข้างเยอะอะค่ะแล้วก็มีการพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์ของไทยสหรัฐที่ปิดล้อมจีนด้วยนั่นเป็นเหตุผลหรือไม่ทำไมคนยิวถึงไปที่ปลายไปกันก่อนหน้านี้เยอะแล้วก็กระทั่งมีข่าวว่าไปก่อกวนที่โรงพยาบาลจนกระทั่งเราได้เห็นแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาก็คือว่ามีการไปจัดงานปีใหม่ที่ปลายได้แล้วก็คนร่วมงานค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวนะคะมีเสียงคุณสนธิบางช่วงบางตอนไปฟังเสียงกันค่ะ
4: ปลายถึงเป็นที่ที่น่าสนใจของชาวยิวที่จะเข้ามาจริงๆแล้วชาวยิวไม่ค่อยอยากอยู่แล้วตรงนั้นแต่ที่มาอยู่ปลายเพราะว่ามันเป็นนโยบายของอิสราเอลกับอเมริการ่วมมือกับผู้นำไทยและฐานไทยบางคนสหรัฐอเมริกาและผู้นำประเทศไทยคนหนึ่งตกลงกันแล้วว่าจะเอาประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการชมรมอินโดแปซิฟิกเพื่อปิดล้อมจีนเขาต้องการใช้ปายท่านผู้ชมตามผมมาฟังแผนที่ดีๆปายนี่อยู่เหนือเชียงใหม่ใช่ไหมปายนี่อยู่ติดกับพม่าแค่เทือกเขาเดียวข้ามเทือกเขาไปก็เข้าพม่าแล้วนะฮะล่างปายลงมาก็คือกงสุลอเมริกาในเชียงใหม่ท่านผู้ชมครับวันนี้นี่กลุ่มโมซาดอยู่ในประเทศไทยมากอยู่ทั้งพังงานอยู่ทั้งสมุยอยู่ที่ทุกๆแห่งที่มีชาวยิวอยู่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่ออิสราเอลและโมซาดอยู่ที่ปายสิ่งที่เขาทำอะไรเขาเอาผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนและส่งอาวุธผ่านไปทางปายให้พวกโมซาดส่งอาวุธนี่เข้าไปสู่กบฏฝ่ายพม่าบินออนไลน์นั้นถูกกบฏพม่าโจมตีมาตลอดเวลาและกบฏพม่านั้นโจมตีเสร็จเรียบร้อยถ้าตัวเองแพ้ก็จะถอยเข้ามาในพื้นที่แดนไทยทหารพม่าไม่สามารถเข้าได้ท่านผู้ชมคงได้ยินข่าวคนที่สนใจยิงจะดิ้นข่าวว่ามีอยู่พักหนึ่งฝ่ายกบฏของพม่าก็คือบินออนไลน์นั้นเกิดมีอาวุธมาจากไหนไม่รู้มีโดรนเอาโดรนไปโจมตีฐานพม่าจนพ่ายแพ้ถอยรูดถอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งกองทัพของกบฏใกล้เข้าไปสู่เมืองหลวงของพม่าทุกทีแต่เผอิญจีนเนี่ยเข้ามาช่วยทันท่วงทีก็เลยทำให้สามารถตีโต้กลับไปได้ทั้งโดรนแล้วทั้งอาวุธที่ส่งผ่านมาให้ฝ่ายกบฏนั้นท่านผู้ชมครับมาจากปลายแล้วส่งมาอย่างไหนล่ะท่านผู้ชมครับการซ้อมรบโคบราโกทุกครั้งเวซ้อมรบเสร็จแล้วเนี่ยในการมาซ้อมรบนั้นหน่วยสืบราชการลับของอเมริกาก็จะขนอาวุธส่วนหนึ่งที่จะมอบให้กับพวกชาวกบฏของพม่าก็เลยทิ้งอาวุธพวกนี้เอาไว้หลังจากการซ้อมรบแล้วใช้ขบวนการส่งต่ออาวุธพวกนี้ไปที่ปายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปายก็เลยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ในช่วงแรกนี่คือคำตอบว่าทำไมพอยิวมาแล้วทำไมต้องไปอยู่ปายเพราะคนไปอยู่ปายยุคแรกๆนั้นก็คือโมซาด ตำรวจลับหรือว่าหน่วยสืบหน้าลับของยิวเพื่อรับหน้าที่ในการฝึกอบรมทหารฝ่ายกบฏเอาอาวุธเช่นโดรนเข้ามาแล้วสอนให้ใช้โดรนแล้วเอาอาวุธที่อเมริกาหลังจากฝึกโคบราโคแล้วทิ้งเอาไว้ใช้กระบวนการส่งอาวุธพวกนี้เข้ามาสู่ปายนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับคือที่มาของว่าทำไมยิวชอบอยู่ที่ปาย
5: เรื่องใหญ่เนาะ
3: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางศูนย์กลางฝ่ายลับของอเมริกาแล้วก็ของจีนไม่ใช่เฉพาะของอเมริกาอย่างเดียวดังนั้นอเมริกาก็เลยต้องเล่นบทคุยกับผู้นำไทยแล้วเอาไทยเนี่ยเข้าไปอยู่อินโดแปซิฟิกคำปฏิญาณก็คือว่าร่วมกันสร้างสันติภาพจริงๆที่อยากจะปิดล้อมจีนนั่นแหละจะเอาอำนาจไปที่ตัวเองนะคะซึ่งผลกระทบต่อดุลอำนาจในภูมิภาคใช้ปลายเป็นจุดซ่องสุมแล้วก็ส่งอาวุธเข้ามาเพื่อไปกดดันชายแดนพม่าเท่ากับว่าช่วยอเมริกาเอาหอกไปจ่อหลังบ้านตอนใต้ของจีนนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราอนุญาตให้ใครก็ตามโดยเฉพาะอเมริกาใช้พื้นที่ใช่ป่ะจีนก็ไม่ไว้ใจเราซ้อมรบด้วยกันด้วยจีนทำไงอ่ะได้งั้นฉันก็สนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาก็แล้วกันนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมจีนถึงให้เรือรบเขมรแล้วส่งรถถังเก่าให้เขมรด้วยแต่กับบ้านเราเป็นยังไงก็มาบอกว่าไม่ใช่นะส่งตามวงรอบนะไม่ได้มีอะไรนะเขาก็ต้องเล่นหน้าเล่นฉากหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไมหวังบวนปินน่ะเอกอัครราชทูตประจำเขมรถึงพูดจาก้าวร้าวว่าต้องเอาบ้านหนองจานคืนมาให้เขมรเขาใช้เขมรเป็นหอกถ่วงดุลแล้วก็เจาะมาที่ไทยในเกมภูมิรัฐศาสตร์นี้นั่นเอง
6: ใครมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
8: ล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจาย ไทยแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ช่วงนี้เรามาเบรกด้วยเรื่องของเพลงสักหนึ่งบทเพลงครับหาผัวดีๆมีไหม

0: เรามาเล่นเรื่องข่าวอีกสักเรื่องหนึ่งครับทำไมเราปราบโนมินีก็เพราะว่าอิสราเอลรังแกประชาชนคนไทยเสียงคำตอบคือเสียงของนายกรัฐมนตรีลองฟังดูแล้วกันนะครับหรือฟังว่าเขารังแกเราอย่างไรครับ
1: อิสราเอลเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับทีที่เราปั่นโซเชียลเราเห็นเนี่ย AI ก็มีนะครับ IO ก็มีแล้วก็ภาพตัดต่อก็มีเยอะ
2: ไปแถลงข่าวจับยาเสพติดจับนู่นก็ไปจับนอมินีที่สมุยก็ไปเงี้ยนั่นไปทำไมถ้าเราไม่ต้องไปเอง
1: ไปเปิดหน้างานให้เขาเพราะว่าไม่เคยมีใครทำระบบแบบไทยๆเนี่ยเวลาเราสั่งครั้งแรกเขาจะไปเจอต่อบ้างพวกข้าราชการพวกผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ต่างๆขอให้เขาได้ลุยอย่างเต็มที่นะครับป้องกันปราบปรามดำเนินคดีไม่ต้องเกรงหน้าอินหน้าผมที่ไหนการบริหารราชการมันดีคือเราไม่ได้เป็นคนลงไปทำไม่ใช่ว่าน้ำท่วมที่ไหนแล้วเราก็ไปตักน้ำไปขุดโคลน
2: นายกนะฮะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกพิเศษสำนักข่าว Next News ของเรา
1: ครับดีครับครับ
2: ก็เห็นไปไหนมาตลอด
1: ช่วงนี้ชีพจรลงเท้าครับเพราะว่ามีกำหนดการเดินทางต่างประเทศนะครับหลายประเทศแล้วก็ยังมีภารกิจสำคัญในต่างประเทศที่จะต้องไปร่วมไปในช่วงเวลา2เดือนนี้จนถึงต้นเดือนธันวาครับเพราะเรายังมีที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสัปดาห์หน้านะครับเสร็จแล้วผมต้องไปประชุมเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ประเทศฟิจินิกายหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยอาเซียนแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยเขาทางผู้นำเขาขอให้ไปร่วมเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการลงนามในข้อตกลงที่สำคัญแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการประชุมอาเซียนที่มะนิลาแล้วก็จะต่อด้วยเอเปกที่เซินเจิ้นประเทศจีนนะครับก็กว่าจะจบก็แถวสิ้นเดือน
2: กันยาย
1: น2เดือน
2: อ๋อ2เดือนเลย
1: กันยาข้ามไปจนถึงตุลาแล้วก็ไปถึงเดือนพฤศจิกาเลยครับ
2: ครับทีนี้เดินทางตลอดเนี่ยถามจริงๆเลยครับว่าเอาเวลาที่ไหนมาบริหารราชการแผ่นดินที่เกิดประเทศไทยตรงๆเลย
1: การบริหารราชการแผ่นดินคือเราไม่ได้เป็นคนลงไปทำไม่ใช่ว่าน้ำท่วมที่ไหนแล้วเราก็ไปตักน้ำไปขุดโคลนแต่ว่าเรามอบนโยบายมอบงานเตรียมการนะครับรับฟังแผนเผชิญเหตุแล้วก็รับฟังการขอรับการสนับสนุนต่างๆจากหน่วยงานแล้วก็เห็นชอบในเรื่องของแผนการดูแลพี่น้องประชาชนต่างๆผลพลอยได้จากการที่เรามีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยอยู่แล้วนะครับเราสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่มุมไหนของโลกที่จะเข้ามาร่วมประชุมทางออนไลน์ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะทำให้เป็นปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดิน
2: เราจะเห็นบางครั้งก็ไปแถลงข่าวจับยาเสพติดจับนู่นก็ไปจับนอมินีที่สมุยก็ไปเงี้ยนั่นไปทำไมถ้าเราไม่ต้องไปเอง
1: ไปเปิดหน้างานให้เขาเพราะว่าไม่เคยมีใครทำระบบแบบไทยๆเนี่ยเวลาเราสั่งครั้งแรกเขาจะไปเจอต่อบ้าง
3: คุณพ่อของฉันทรมานจากอาการปวดเท้ามาเป็นสิบ
1: การพวกผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ต่างๆขอให้เขาได้ลุยอย่างเต็มที่นะครับป้องกันปราบปรามดำเนินคดีไม่ต้องเกรงหน้าอินหน้าพรมที่ไหน
2: แล้วได้ผลกว่าไม่ไปจริงหรือ
1: ผมก็ว่าตอนหลังๆผมไม่ได้ไปเลยนะ
2: ไม่แต่แล้วได้ผลกว่าที่ไม่ไปจริงไหมผลทางปฏิบัติจริง
1: ๆทุกคนที่เขาดำเนินการคุณประสงค์ดูเลยเดี๋ยวนี้เรื่องนอมินีดำเนินคดีไปในแต่ละวันเนี่ยไม่รู้กี่รายนะครับเรื่องของการเพิกถอนสัญชาติ เรื่องของการเนรเทศนะคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เกียรติคนไทยแล้วก็ใช้อิทธิพลในบริบทที่เขามีเช่นอิทธิพลทางด้านการเงินอิทธิพลทางด้านเทคโนโลยีอิทธิพลเครือข่ายสแกมเมอร์เครือข่ายสีเทาต่างๆแล้วก็มารังแกมาเอาเปรียบนะแล้วก็มาทำผิดกฎหมายบนแผ่นดินของประเทศไทยเราก็ไม่ยอมให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
2: ก่อนนั้นมีจีนธงจีนเทามีอะไรหมดตอนนี้ที่หนักสุดอิสราเอลเนี่ยเห็นทั้งโซเชียลมีทั้งข่าวทุกวันเลยอิสราเอลเนี่ยเราก็จะแก้ยังไงผมทั่วนี้ยังพูดไม่หยุดเลย
1: ทางพวกอิสราเอลเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับทีที่เราปั่นๆโซเชียลแล้วเห็นเนี่ย AI ก็มีนะครับ IO ก็มีแล้วก็ภาพตัดต่อก็มีเยอะแต่ว่าพฤติกรรมที่น่ากลัวก็คือเขาใช้กฎหมายโนมินี
2: น
1: ะไม่ใช่กฎหมายระบบโนมินีมีการถือหุ้นไขว้ไปไขว้มา
2: ที่ชลบุรีนี่เยอะเลยสมุย
1: ให้กองทุนให้เงินทุนมาตั้งบริษัทนี้ไปถือบริษัทนี้บริษัทนู้นไปถือบริษัทนี้วนไปวนมาจนเขาได้อัตราส่วนของการถือหุ้นไขว้ไปไขว้มาจนทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดอยู่คนเดียวสุดท้ายไขว้ไปไขว้มาจนตัวเองมีอำนาจ 100% จากที่กฎหมายระบุไว้ให้มีแค่ต่ำกว่า 50% ถูกมั้ย 49% เขาก็ทำจนไปถึงเขาคุมได้หมด 100% มันเราก็เพิกถอนแล้วก็ดำเนินคดีคนเหล่านี้ยึดทรัพย์โอ้ยึดทรัพย์มาเยอะนะฮะ
2: อิสราเอลนี่แหละ
1: ทั้งอิสราเอลทั้งพวกตะวันตกมันเหมือนกับพวกนี้เขาทำงานนี่เหมือนได้คืบจะเอาศอกพอเริ่มกำกับควบคุมอะไรได้ตัวเองสามารถสั่งการอะไรได้หมดแล้วก็เริ่มที่จะเริ่มข่มเหงคนละเริ่มมีการติดป้ายห้ามคนนั้นเข้าคนนี้เข้า
2: ติดป้ายห้ามนี่ของจริงใช่ไหม
1: ของจริงแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะติดป้ายห้ามคนใดเข้าแบบไปเริ่มไปบุกรุกไปคบกับพวกนักเลงพวกขาใหญ่พวกมาเฟียหรือแม้กระทั่งคบกับข้าราชการในพื้นที่พวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยการที่รัฐบาลชุดผมต้องเข้าไปเข้มกับพวกนี้คือพวกนี้เริ่มผมใช้คำว่าเหาะเกินกรุงลงกาอิทธิพลใช้ความสัมพันธ์เส้นสายเครือข่ายที่ไม่ใช่คนดีนักเริ่มมากลุ่มเหงรังแก
2: เห็นท่านรองนายกศิริศักดิ์เชิญท่านทูตอิสราเอลมาพบท่านก็มาให้สัมภาษณ์ต่างสำนักข่าวต่างประเทศว่าก็เกรงว่ากระทบความสัมพันธ์ของสองชาติเนี่ยจริงๆได้ทำความเข้าใจหรือได้ช่วยให้ท่านแก้ปัญหาอย่างไร
1: จริงๆความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามเราไม่พูดเอ่ยชื่อประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับมันถูกละไว้ในฐานที่เข้าใจอยู่แล้วว่าถ้าเราไปเมืองเขาเราก็ต้อง
2: ทำตามกฎหมาย
1: ให้ความสำคัญกับกฎหมายเขาให้ความให้การเคารพนะครับให้การยกย่องในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเขา
2: คือเท่าที่เห็นตอนที่ท่านนายกก็ไปทั้งจับเองด้วยทั้งเจ้าหน้าที่ไปจับด้วยอย่างเช่นเรื่องการ แบ่งสัญชาติมีบัตรสีชมพูหลายๆชาติไม่ใช่อิสราเอลที่เดียวเนี่ยนะครับแม้แต่อิสราเอลก็แปลงสัญชาติไปสมัยหนึ่งเป็น10ปีแล้วเนี่ยก็เห็นจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ให้ความร่วมมือถ้าทำไม่ให้ความร่วมมือจริงคือเจ้าหน้าที่รัฐแต่ที่ไปจับเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยไปจับเฉพาะปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านแต่จริงๆแปลงสัญชาติจริงการเปลี่ยนตัวเลขที่มันผิดปกติเช่นเพิ่มเป็นพันลายนึงไปบ้านหลังนึงเนี่ยมันต้องมาขึ้นที่สำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองด้วยระบบของเราไม่เห็นเหรอ
1: เราสอบขยายผลตลอดแต่ว่าไอ้ที่ปลอมแปลงนั้นมันคือปลอมนะมันไม่ใช่ของจริงนะ
2: ไม่ใช่ไม่ขึ้นทะเบียน
1: มันไม่ได้มาขึ้นมันก็ถึงเรียกผีไง
2: ฮะส่วนที่ขึ้นก็มีไม่ใช่เหรอ
1: ส่วนที่ขึ้นมีน้อยซึ่งเราก็มันก็ระดับนายอำเภอก็โดนมาแล้วนะครับ
2: นายก็ถือเท่านั้นมันก็ยังเล็กมาเทียบ
1: แต่อย่าลืมว่าเมื่อเรากระจายอำนาจไปวันนี้ท่านไปที่
2: เขต
1: ตำบลอบต.ท่านก็ออกบัตรประชาชนได้แล้วใช่ไหมเพราะนั้นมันทุกอย่างถ้ามันจบอยู่ตรงนั้นมันเขาการกระทำผิดมันอยู่ในระดับตรงนั้นและอย่างที่เรียนเดี๋ยวนี้มันกระจายออกไปเยอะพอคนเริ่มมีอำนาจเพิ่มคือทั้งหมดก็มีความโลภด้วยเอ๊ะทำได้10 คนแล้วก็ตามเป็น100 พอได้ร้อยไม่มีใครจับได้ก็เริ่มทำเป็น500เป็นพันหนึ่ง
2: คิดว่าไม่เชื่อมโยงส่วนกลาง
1: ไอ้โกงสอบท้องถิ่นเนี่ยผมฟังเขาเล่ามาสมัยก่อนมันมีไม่กี่คนหรอกมีหลักร้อยแล้วพอเริ่มทำแล้วรู้สึกมัน
2: คล่องตัว
1: คล่องตัวเริ่มมีสรรหาเครือข่ายได้ก็เริ่มขยายผลพอขยายผลมันก็ปิดไม่มิดมันก็เป็นแบบนี้ครับถ้าอย่างนี้เราก็จะป้องกันได้ในระดับที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมว่างั้นเถอะแต่หลังจากนี้ไปเราก็จะต้องมานั่งเซตระบบนะครับให้มันมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น
0: ครับนี่คือ Next New ได้เรียนเชิญท่านนายกมาพูดคุยในรายการครับก็จากความรู้สึกของการดูแลในเรื่องของพวกอิสราเอลพวกเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นครับท่านก็ให้คำตอบกับ Next New อีกช่องหนึ่งครับกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ของทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายเกี่ยวเรื่องของไขมันความดันเบาหวานน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมและอีกหลายๆอย่างรวมทั้งหมด9ชนิดก็จะช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกโรคปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวแทบจะปวดร้าวไปทั้งตัวเลยบำรุงสายตาสมองความจำครับรับประทานแล้วมันจะหลับสบายหลับลึกหลับดีพร้อมกับจัดสารพิษในร่างกายคุณด้วยนะครับเพราะนั้นก็น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% วันนี้คุณซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแล้วได้ลดอีก200ครับพร้อมทั้งเรายังมีน้ำมันมะระ3ชนิดทั้งมะระคินกมะระจีนมะระหวานส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นสกัดเย็น 100% เนี่ยเขาจะใช้มะระคินกอย่างเดียวจะสังเกตนะครับเขาจะใช้มะระคินกอย่างเดียวแต่เราใช้มะระถึง3ชนิดมะระคินกมะระหวานมะระจีนมาผสมกับน้ำมันงาดำเป็นสกัดเย็น 100% ก็ช่วยในเรื่องของผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆฉี่บ่อยๆกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อกลับหรือปวดเมื่อยตามร่างกายหรือมือชาเท้าชานิ้วล็อกจะเป็นพวกไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงหรือจะเป็นเรื่องของน้ำตาลในเบาหวานของท่านครับนี่แหละครับมะระคินกมะระจีนมะระหวาน3ชนิดมารวมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ซื้อ2ขวดแถม1ขวดอันนี้อีกชนิดหนึ่งนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดมี60แคปซูลเช่นเดียวกันรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ได้และชนิดสุดท้ายน้ำมันมะพร้าวเดียวๆเลยสกัดเย็น 100% ครับก็ช่วยให้หลับดีขึ้นบำรุงกำลังดูแลเรื่องไขมันความดันเบาหวานล้างสารพิษในร่างกายก็ลักษณะการดูแลสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันแต่แยกมาให้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% อีก1ขวดนั่นคือ60แคปซูลครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะซื้อแบบไหนหรือจะคละกันแบบไหนก็บอกเราเราจะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้นะครับ0817577474 0817577474เราไปเรื่องของบทเพลงอีกสักหนึ่งหรือสองบทเพลงแล้วก็ร่ำลากันตามเวลานะครับไปบทเพลงนี้ครับ

แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับกับบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆบัวหลวงบึงพลานส่งท้ายกับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เราพบกันใหม่ครับที่จอทร1197เวลาเดียวกันนี้1ชั่วโมงครับจากผมอเนกพันธรัตน์ผู้ดำเนินรายการ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08

0: ผมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: วิธีไม่มีผู้ชายอ่ะมันยากตรงไ
2: หนวิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมร
9: ู
10: ้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
6: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
13: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
14: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
15: ที่5ที่ผ่านมาค่ะศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้มีการแปะภาพนะคะปริมาณน้ำฝนกับภาพมวลฝนว่าไปทางไหนแล้วยังอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลไหมกทม.ฝนเล็กน้อยค่ะที่เขตคลองสามวาหนองจอกเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพไปแล้ว
16: ดูภ
15: าพ
16: แล้ว
15: ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนแรกช่วง
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยจับตาสถานการณ์น้ำเขตลาดกระบังมีนบุรีและคลอง3สายหลักและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายสถานศึกษาสักครู่มาติดตามค่ะ
8: สนับสนุนโดยสบู่เบเนทุก

0: ูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผิวคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆ

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายสถานศึกษาสั่งสพท.จับมือทีมวิศวกรเร่งเช็คโครงสร้างอาคารและระบบไฟเพื่อความปลอดภัยพร้อมคลี่มาตรการในการช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูเร่งด่วน4ด้านคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายของสถานศึกษาโรงเรียนพญาไทเขตราชเทวีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติเพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเรียนอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่และกองออกแบบวิศวกรรมเข้าตรวจสอบวิศวกรรมโครงสร้างอาคารสถานที่ตลอดจนความชำรุดเสียหายของหลังคาและระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาก่อนที่จะเปิดภาคเรียนพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในระยะเร่งด่วน4ด้านหลักได้แก่ด้านการจัดการศึกษาสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ครม.4จังหวัดวันที่29กันยายนนี้พร้อมจัดการเรียนการสอนและจัดการสอนแบบชดเชยส่วนด้านของการเยียวยาสถานศึกษาให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเสนอของงบกลางงบเหลือจ่ายหรือกองทุนเยียวยาผ่านระบบ EGP ภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อเป็นการซ่อมแซมให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนเทอมที่2ด้านของการช่วยเหลือได้บูรณาการตั้งศูนย์อีกเซ็นเตอร์โรงครัวกลางแจกถุงยางชีพช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนเปิดสถานศึกษาเป็นที่พักพิงและรับความช่วยเหลือจากพี่น้องภาคเอกชนรวมถึงด้านการรายงานให้รายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์และสรุปเป็นแดชบอร์ดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทุกวันพร้อมกันนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูในระยะยาวต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยจับตาสถานการณ์น้ำเขตลาดกระบังมีบุรีและคลอง3สายหลักระดับน้ำเกินวิกฤตตลอดแนวคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
5: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักสูงสุดบริเวณเขตลาดกระบังและเขตมีนบุรีทำให้เกิดน้ำท่วมขังประมาณ10จุดอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะนี้หย่อมความกดอากาศปกคลุมอยู่เหนือพื้นที่กรุงเทพส่งผลให้ดึงมวลฝนเข้ามาและทำให้มีฝนตกตลอดทั้งวันพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดในขณะนี้คือพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์อยู่ระดับค่อนข้างเต็มโดยน้ำจากคลองมีนบุรีจะไหลลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์สำหรับสถานการณ์ในคลองสายหลักพบว่าสามสายหลักได้แก่คลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรและคลองประเวศบุรีรมย์มีระดับน้ำเกินวิกฤตตลอดแนวกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เดินเครื่องสถานีสูบน้ำเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงพร้อมผันน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9และบึงหนองบอนเพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิงโดยหากไม่มีฝนตกลงมาเติมคาดว่าภายใน6ชั่วโมงระดับน้ำเริ่มลดลงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบและริมคลองประเวศบุรีรมย์ให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงและสามารถนำรถยนต์ไปจอดได้ชั่วคราวไว้ที่สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพนวลนภาสมัครสมานรายงาน
3: ปิดท้ายที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ความระมัดระวังในการเดินทางได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงพระราม9แยกลำสาลีและซอยรามคำแหง24ถนนเสนานิคมถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวช่วงแยกประดิษฐ์มนูนธรรมแยกแฮปปี้แลนด์ถนนงามวงศ์วานช่วงซอยชินเขตถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสีหบุรานุกิจถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงจุดตัดถนนลาดพร้าว
6: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
8: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีกว่า New X The Next Peak ยกระดับความผีด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
9: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้ช่วงเย็นเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังก็กลับมาพบพูดคุยกันกับพี่กิ๊กพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กเช่นเคยในรายการของเราวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับพื้นที่กรุงเทพพื้นที่นนทบุรีพื้นที่ปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการเนี่ยวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยครม.เขาประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษก็คือให้ work from home
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: นะ
0: ครับ
1: เนื่องจากสถานการณ์น้ำเยอะแม้พี่กิ๊กที่ผ่านมา
0: เยอะนะเอาจริงๆตอนนี้ก็แถวๆหลัก4จตุจักรก็น่าจะยังมีน้ำอยู
1: ่ครับก็หลายพื้นที่แล้วก็จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเขาก็โฟกัสจริงๆมันก็ช่วยเหลือทุกที่แต่ก็เขาจะโฟกัสไปที่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับดูจากกรุงเทพมหานครฟังจากท่านผู้ว่าฟังจากทีมงานของนายกรัฐบาลต่าง
0: ๆค
1: ่ะจะใช้พื้นที่ฝั่งตะวันออกคือคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์ในการระบายน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ค่ะ
1: นะฮะก็เร่งดำเนินการแต่ดูเหมือนช่วงเช้าที่ผ่านมาตามรายงานก็บอกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับที่ดีขึ้นก็เพราะว่าปริมาณฝนที่ช่วงเช้าถึงช่วงกลางวันเนี่ยเรายังไม่เห็นตกนะครับแต่เดี๋ยวรอรุ่นช่วงเย็น
0: ช่วงเย็น
1: ช่วงเนี้ยนะฮ
0: ะ
1: ไปจนถึงช่วงค่ำช่วงกลางดึกอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยมันก็เป็นตัวสำคัญที่จะกำหนดในเรื่องของปริมาณน้ำจะเพิ่มหรือจะลงด้วยเน
0: ี่
1: ยวันนี้ยี่สิบกันยายนของในมิติของความสำคัญของประเทศแล้ววันนี้คุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราทุกคนก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของธงชาติไทยเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ครบปีที่109แล้วครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนปี2460และถือเป็นวันสำคัญของชาติค่ะโดยให้เริ่มในวันที่28กันยายนปี2560เป็นต้นไปนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีถือเป็นประเทศที่54ของโลกนะคะที่มีวันธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบเลยค่ะจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตาพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่แล้วก็เปลี่ยนแถบสีธงชาติให้เป็น3สีดังเช่นธงชาติสำคัญของประเทศมหาอำนาจและทรงพระราชทานนามว่าธงไตรรงค์โดยทรงพระราชทานความหมายของสีไว้ดังนี้ค่ะสีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์
1: ครับซึ่งธงไตรรงค์นะครับหรือว่าธงชาติไทยเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนใจให้เราทุกคนนะครับได้รำลึกถึงการเสียสละนะครับของบรรพบุรุษที่พลีเลือดเนื้อนะครับรักษาพื้นแผ่นดินนี้ไว้ทุกครั้งที่ธงไตรรงค์นะครับได้มีการโบกสะบัดก็เสมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยได้ร่วมกันทำรงรักษาความเป็นชาติรักษาความสามัคคีแล้วก็รักษาความมั่นคงของแผ่นดินแล้วก็เป็นการสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไปอีกด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแม้กระทั่งที่เรานั่งจัดรายการกันอยู
0: ่
1: ที่กองบัญชาการกองทัพบกจริงๆแล้วเนี่ยตามกำหนดการวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจะมีการจัดในส่วนของพิธีเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนี่แหละ
0: แ
1: ต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการประกาศหยุดตามปฏิของครม.พิเศษเนี่ยนะครับก็ทำให้การจัดกิจกรรมเนี่ยก็คือเลื่อนไปน่าจะจัดในช่วงของวันที่30กันยายนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามภาพบรรยากาศต่างๆคิดว่าในพื้นที่นะครับ4จังหวัดในที่มีการประกาศหยุดก็น่าจะเลื่อนการจัดกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีกับเยาวชนของไทยนะครับจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคว้าเหรียญเงินบนเวทีระดับโลกครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องทอฝันนะคะหรือว่านางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่4โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลตัวแทนเยาวชนไทยนะคะที่สามารถคว้าเหรียญเงินพร้อมกับได้รับรางวัล Best of Nation ในสาขา Health and Social Care ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีค่ะและสะท้อนถึงศักยภาพความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพของน้องนักศึกษาพยาบาลไทยในเวทีระดับนานาชาติเลยนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่น่ายินดีมากๆนะครับก็ ถือว่าเป็นความพยายามของน้องแล้วก็มันทำให้เราได้รู้ว่าในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร์เนี่ยในส่วนของประเทศไทยเราถือว่ามีความก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยเมื่อเทียบกับในส่วนของหลักสูตรพยาบาลโลกเขาแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทันสมัยหรือว่าไม่ทัดเทียมเขาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะคว้ารางวัลต่างๆแบบนี้ได้เลยส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องของหลักสูตรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่มากไปกว่านั้นคือความพยายามของน้องเขาเองเนี่ยนะครับดีกับน้องด้วยครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่นะครับอย่างที่เราทราบกันว่ามันก็มีหลายส่วนแหละที่ออกไปช่วยเหลือหนึ่งในนั้นที่เรามักจะเห็นกันโดยตลอดก็คือทหารนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับมีการเปิดศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่เผชิญกับวิกฤตอุทกภัยสามารถที่จะเดินทางไปส่งมอบเข้ารับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นนะครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบ5สนามเป้าที่บริเวณอาคารเบญจรังสิตชั้นจีนะครับเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.เดี๋ยวให้เบอร์สอบถามรายละเอียดกันไว้สักนิดนึงครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370 0610260370ค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะกับช่วงของนิทานเรืองร่าหลังจากจบนิทานเรืองร่าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรืองร่า
4: Aesop's Fables The Troublesome Boar
3: นิทานอีสปเรื่องหมูป่าจอมเกเร
4: In a deep forest, there lived a wild boar.
3: หมูป่าดุร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึก
4: The boar always bullied the other animals.
3: หมูป่าตัวนี้ชอบข่มเหงรังแกสัตว์ป่าตัวอื่นๆอยู่เป็นนิด
4: Wherever he went, the other animals would hide from him.
3: ทุกแห่งที่มันผ่านไปบรรดาสัตว์ตัวอื่นจะพากันหลบหน้าหลบตาไปหมด
4: Any animals who could not escape would be bullied by the boar
3: สัตว์ตัวใดที่หลบไม่ทันก็จะถูกมันข่มเหงรังแกเอาทุกครั้งไป
4: And if an animal tried to run away the boar would chase it and harm it whenever he caught it
3: และถ้าสัตว์ตัวใดพยายามหลบหนีมันก็จะตามไล่และทำร้ายเอาเมื่อจับตัวได
4: ้ A day without bullying some animal was a very bad day for him
3: วันใดที่มันไม่ได้แกล้งหรือทำร้ายใครมันจะรู้สึกหงุดหงิดขัดเคืองเป็นอย่างมาก

0: the animals who had been bullied or injured by the boar discussed the problem among themselves.
1: ดังนั้นสัตว์ที่เคยถูกมันรังแกหรือทำร้ายเอาจึงนัดประชุมหารือกัน
0: A small mouse said,
2: "We have to work together to get rid of him."
1: เจ้าหนูตัวเล็กเสนอว่าพวกเราต้องร่วมมือกันจัดการกับมัน
3: Who could get rid of such a big and strong animal like that?
0: A rabbit argued.
1: ตัวมันใหญ่โตและแข็งแรงออกอย่างนั้นใครจะไปจัดการอะไรได้กระต่ายแย้ง
4: That's right. We would not be able to fight him.
0: The monkey agreed.
1: ใช่แล้วพวกเราคงสู้มันไม่ไหวแน่นอนลิงเห็นด้วย
0: Many other animals also thought they could not fight against the boar
1: สัตว์อีกหลายตัวก็คิดว่าพวกมันคงไม่มีใครจัดการกับเจ้าหมูป่าได
0: ้ So the result of the meeting was that each animal needed to take care of itself
1: การประชุมจึงลงเอยด้วยต่างคนต่างดูแลตัวเอง

0: then, one day, the boar came across a hunter's crossbow.
1: แต่แล้ววันหนึ่งหมูป่าเดินไปพบหน้าไม้ของนายพรานที่วางล่อเอาไว้เข้า
0: Without fear of the danger, the boar stepped on the crossbow.
1: ด้วยนิสัยพรานเกเรมันจึงเหยียบไปบนหน้าไม้ที่ขึ้นสายเอาไว้อย่างไม่เกรงกลัว
0: Suddenly, the arrow fired and went straight into the boar.
1: ทันใดนั้นลูกธนูก็หลุดออกจากหน้าไม้พุ่งเข้าใส่ตัวมันทันที
0: The boar was wounded and finally died.
1: หมูป่าเจ็บปวดทรมานและถึงแก่ความตายในที่สุด

0: The moral of this story is an ill life, an ill end.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วย่อมแพ้ภัยตัวเองเสมอ
0: Aesop's Fables, The Troublesome Boar, Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Arrow, A-R-R-O-W, A-R-O-W, Arrow.
1: ลูกธนู
0: Boar, B-O-A-R.Boar
1: หมูป่า
0: Bullied B-U-L-L-I-E-D B-O-E-D Bullied
1: รังแก
0: Chase C-H-A-S-E ChaseChase
1: วิ่งไล่ไล่ตาม
0: Crossbow C R O S S B O W Crossbow Crossbow
1: หน้าไม
0: ้ Escape E S C A P EEscape Escape
1: หลบหนี
0: Fear F-E-A-R Fear Fear
1: กลัว
0: Hunter H-U-N-T-E-R HunterHunter
1: นายพราน
0: Injure I-N-J-U-R-E Injure Injure
1: ได้รับบาดเจ็บ
0: Wounded W-O-U-N-D-E-D Wounded
1: มีบาดแผล

0: Aesop's Fables, The Troublesome Boar. Translated by Kiao Noi. Illustrated by Dhanakom Wittayanan. Published by Aksara Pipat Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องภาษาไทยโดยวรีวรรณเรื่องภาษาอังกฤษโดยเขียวน้อยภาพประกอบโดยธนาคมวิทยานันท์สำนักพิมพ์บริษัทอักษราพิพัฒน์จำกัดเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ
0: ์ Bilingual Book Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
0: ้ arrow a r r o w a r o w arrow
1: ลูกธนู
0: boar b o a r boar boar
1: หมูป่า
0: Bullied. B-U-L-L-I-E-D. B-O-E-D. Bullied.
1: รังแก
0: Chase. C-H-A-S-E. Chase. Chase.
1: วิ่งไล่ไล่ตาม
0: Crossbow, C-R-O-S-S-B-O-W, Crossbow, Crossbow.
1: หน้าไม
0: ้ Escape, E-S-C-A-P-E, Escape, Escape.
1: หลบหนี
0: fear f e a r fear fear
1: กลัว
0: hunter h u n t e r hunter hunter
1: นายพราน
0: injure i n j u r e injure injure
1: ได้รับบาดเจ็บ
0: wounded w o u n d e d w o n d e d woundedm
1: ีบาดแผล

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้อย่างที่เราทราบกันว่าวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้28 29กันยายนเนี่ยตามมติก็ได้มีการประกาศให้4จังหวัดที่ประสบกับเรื่องของน้ำท่วมน้ำระบายไม่ทันเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับกรุงเทพนนทบุรีนนทบุรีนะครับปทุมธานีสมุทรปราการซึ่งก็ประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าในหลากหลายพื้นที่ที่ได้เอ่ยมาเนี่ยการเดินทางค่อนข้างลำบากพี่ก
1: ิ๊กใช่เลยค่ะ
0: มาน้ำท่วมแล้วก็ในส่วนของความพวักพวงความห่วงของประชาชนนะครับบางคนเนี่ยบ้านน้ำท่วมแล้วจะต้องออกมาทำงานอีกมันก็ห่วงนะ
1: ลำบากอยู่นิดนึง
0: ลำบาก
1: การสัญจรไปมา
0: บางคนถ่ายรูปมาเนี่ยดูตามสื่อโซเชียลอะไรอ่ะปลาเอ่ยเต่าเอ่ยอะไรเอ่ยว่ายกันเต็มไปหมดเลยในบ้านเอาเห็นใจคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ว่าชาติชาติเนี่ยโอลงพื้นที่ตลอดนะครับด
1: ู
0: ในเรื่องของการระบายน้ำดูในเรื่องของน้ำท่วมการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เรียกว่าทุกมิตินะครับเพราะว่าเดือดร้อนกันจริงๆแล้วก็เมื่อวานนี้ที่นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์นะฮะโอ้โหน้ำก็อ่วมนายกก็อ่วมนะครับ เพราะว่าเสียงหรือเสียงเล่าอ้างเสียงคร่ำครวญของพี่น้องประชาชน นะครับมีทั้งความพอใจและความไม่พอใจนะครับจากสถานการณ์น้ำอ่ะมันก็เป็นในเรื่องของอารมณ์นะครับ แต่อย่างหนึ่งที่อยากจะฝากกันพี่กิจเพราะว่าอันนี้เราก็เข้าใจพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็เห็นใจพี่ๆในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยด้วยบางทีเนี่ยเราอารมณ์ร้อนไงพี่กิ๊กบางทีแบบเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหยังไม่เจอใครเจอเจ้าหน้าที่คนแรกก็ใส่อารมณ์ใส่เขาเลยเนี่ยบางทีเราก็ระมัดระวังนะ
1: จริงๆต้องเขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้ต้องบริหารอารมณ์ร่วมกันต้องใจเย็นๆกันนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็เกิดขึ้นแทบจะทุกพื้นที่เนาะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาจริงๆคิดซะว่าเจ้าหน้าที่ก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่เขาก็อาจจะมีครอบครัวที่ประสบกับปัญหาแบบนี้
0: เอาจริงนะบางทีเนี่ยบ้านของเจ้าหน้าที่เองเนี่ย ก็ประสบภัยอยู
1: ่ใช่เขาอาจจะประสบภัยอยู่แต่ด้วยความที่
0: หน้าที่ไง
1: หน้าที่ไงก็จะต้องไปช่วยเหลือประชาชนก่อน
0: ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะมันก็ต้องออกแล้วพอออกปุ๊บบ้านฉันก็เป็นเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เขาอุตส่าห์มาช่วยก็นะครับคุณผู้ฟัง
1: พูดจากันดีๆเนาะ
0: นะ
1: เดี๋ยวเราก็ผ่านไปด้วยกัน
0: อยากจะให้ทุกคนทุกท่านจริงๆก็คืออยากจะให้น้ำเนี่ยมันลดลงแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเพราะว่ามันก็กระทบจริงๆนะคุณผู้ฟังเรื่องของการจราจรเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของประกอบสัมมาอาชีพต่างๆทรัพย์สินเสียหายอีกนะ
1: ใช่เลยค่ะอ
0: ย่างที่เราดู 2-3 วันที่ผ่านมาแฟชั่นไอแลนด์โอ้โหน้ำท่วมชั้น1เต็มพิกัดจริงๆนะฮะแล้วก็ยังประเมินความเสียหายไม่ได้เลยนะนะว่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเขาดูแลอย่างเต็มที่นะคุณผู้ฟังครับในส่วนของการทางพิเศษนะครับในช่วงเวลาเนี้ยเขาก็มีการประกาศยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไปจนถึง24นาฬิกาของวันที่29กันยายนนะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชนต่อสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันทางด้านนายกเขาว่าไงบ้างครับพี่กิ๊กคะ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็เน้นย้ำทุกส่วนเนี่ยให้ทำงานร่วมกันนะคะบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสิ่งที่ต้องยึดถือและยึดปฏิบัติเลยนั่นก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดค่ะพร้อมกันนี้ได้มีการสั่งการนะคะให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ
0: ก็ขณะเดียวกันนะครับทางด้านของกองทัพในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเนี่ยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับหลังจากที่มีสถานการณ์หนักช่วงประมาณวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน
1: ะ
0: ท่านก็สั่งเลยบอกว่าหน่วยทหารเต็มที่ทุกเหล่าทัพน
1: ะ
0: ลดพันคันกำลังพลหมื่นนายลงพื้นที่ไปก่อนเลยดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนี้คืออำนวยความสะดวกนะ ในทุกมิตินะครับไม่ใช่แค่ในส่วนของการนำรถไปรับส่งอย่างเดียวเราเห็นภาพมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่ประสบภัยมีการตั้งรถครัวสนามปรุงอาหารประกอบเลี้ยงมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ลงไปดูแล้วก็พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยโอกอกกระสอบทรายกันจ้าละวันนะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังอำนวยความสะดวกกันอย่างเต็มที่ท่านก็ให้ดำเนินการกันอย่างเต็มที่แหละเนี่ยนะครับแล้วก็ในตัวท่านในส่วนตัวท่านเองนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประชุมครม.นัดพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ท่านก็ไปดูติดตามสถานการณ์รุกภัยนะครับก็ไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหารือร่วมกับนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.เนี่ยนะครับท่านก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็ร่วมกันวางแผนในการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ตลอดจนเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นการเร่งการระบายน้ำอย่างเป็นระบบครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็ยืนยันว่าในส่วนของกลาโหมเองก็ร่วมมือกับทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยกรุงเทพมหานครอว.แล้วก็ในส่วนของปภ.ต่างๆดำเนินการกันอย่างเป็นระบบเต็มที่นะครับแล้วก็มาดูในที่ภาพรวมนะครับของหน่วยทหารย่อยๆที่มีการลงพื้นที่กันบ้างครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะสำหรับกองทัพบกเองนะคะก็ยังคงเดินหน้าเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะเราไปดูกันในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1กันค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยมณฑลทหารบกที่11โดยกองพันทหารสารวัตรที่11นะคะได้มีการจัดกำลังพลยานพาหนะลงพื้นที่ไปที่เขตวังทองหลางค่ะเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจจากโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะซึ่งมีน้ำท่วมขังสูงค่ะไปยังบริเวณใต้ทางด่วนลาดพร้าวเพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลรวมใจรักได้ดูแลต่อผลการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตจากโรงพยาบาลประจันตคามไปที่โรงพยาบาลอื่นเพื่อที่จะเนื่องจากพื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยยังคงมีน้ำท่วมสูงค่ะก็ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องลดความเสี่ยงจากผลกระทบของสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกันนี้นะคะทั้งหน่วยเองยังได้มีการจัดรถครัวสนามค่ะประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณวัดแจ้งเมืองเก่าอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
0: ครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยมันกระจายหลากหลายจังหวัดนะครับไม่เพียงแค่ภาคกลางอย่างเดียวนะครับกองทัพภาคที่2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้รับผลกระทบนะครับอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่องทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21เนี่ยเขาก็จัดกำลังพลทั้งยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังพลหลายนายเลยนะครับลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็มีการจัดในส่วนของน้ำดื่มนะฮะแล้วก็มีในการส่งเข้ากล่องไปยังพื้นที่ประสบภัยอีกด้วยนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องมันจะประสบภัยอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ในเรื่องของความหิวเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญน่
1: ะ
0: นะคนเรามันก็ต้องรับประทานอาหารหรือว่าต้องกินข้าวทุกมื้อเนี่ยนะครับเอาก็ดูแลกันแล้วก็ในส่วนของแม่ฮ่องสอนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสถานการณ์ดินสไลด์แล้วก็ในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36เขาก็เข้าดูแลช่วยเหลือกันอยู่นะครับเหมือนกับมีทางขาดด้วยเดี๋ยวดูแลซ่อมแซมให้คุณผู้ฟังครับก็จากฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ก็ทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวอ่ะคราวนี้มาแจ้งเตือนภัยกันหน่อยนะแหมอีพวกนี้มันก็จริงๆเลยนะมิจฉาชีพเนี่ยมันซ้ำเติมอ่ะนะมิจฉาชีพฉวยโอกาสแฝงตัวในสถานการณ์น้ำท่วมอ่ะพี่กิ๊ก
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: ก็ระวังลิงก์ปลอมอันตรายนะคะปัจจุบันเนี่ยมีการแชร์ลิงก์เพื่อเปิดดูข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าการจราจรเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยตรวจสอบให้ดีก่อนกดค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นลิงก์ที่ไม่ปลอดภัยจากมิจฉาชีพที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะดักขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือว่าฝังโปรแกรมดูดเงินนั่นเองค่ะระวังบัญชีรับบริจาคปล
0: อม
1: นะคะโปรดระมัดระวังผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะฉวยโอกาสเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบางหน้าเพราะฉะนั้นขอให้ตรวจสอบชื่อบัญชีแล้วก็หน่วยงานที่รับบริจาคให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจโอนเงินช่วยเหลือทุกครั้งในส่วนนี้ของกองทัพบกเรานี่ไม่ได้รับเป็นเงินนะคะรับเป็นสิ่งของนะคะ
0: ถูกต้องนะครับก็แจ้งเตือนกันคราวนี้แนวทางการป้องกันคุณผู้ฟังเราจะทำยังไงได้ก็คือว่าต้องติดตามข่าวเรื่องของสถานการณ์น้ำการจราจรผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆของทางเพจที่น่าเชื่อถือได้นะครับหรือว่าทางสื่อมวลชนที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็การบริจาคนะครับก็ขอให้เป็นไปในส่วนที่เป็นมูลนิธิจริงๆหน่วยงานจริงๆที่เขามีการเปิดรับบริจาคนะครับใครที่มาเป็นในหน้ามาเป็นหน้าม้าว่าแบบอ๋อเดี๋ยวบริจาค กับผมเนี่ยถึงมูลนิธินั้นถึงหน่วยงานนี้แน่นอนให้พึงระลึกไว้ก่อนว่าจริงหรือเปล่านะใช่ไหมเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีความระแวดระวังและแค่ระคายใจแบบนี้นะ มันจะเป็นการป้องกันเราได้ยินมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ท่องให้ขึ้นใจนะครับไม่แน่ใจไม่กดไม่โอนก ็ป้องกันได้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนปลอดภัยจากทั้งสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ภัยจากมิจจี้หรือว่ามิจฉาชีพนี้ด้วยนะครับช่วงนี้มีเพียงเพราะๆมาฝากกันนะครับในช่วงของเย็นๆแบบนี้และเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: รีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม
7: ต่างก็ดูได้ที่ Facebook Fanpage หรือว่าหน้าเว็บของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนะครับเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570นะครับนี่คือ
8: สถานีวิทยุจระเข้

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
7: จาวรส
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอ่ะ
10: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
8: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick

0: จะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569รัฐบาลเตรียมงบกลางปี69กว่า 2,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่20กันยายนเป็นต้นไปจ่อชงครม.เคาะ29กันยายน69คาดกทม.รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนด้านปภ.สรุปเกิดอุทกภัย27จังหวัดกระทบ 570,000 ครัวเรือนชาวบ้านเดือดร้อน 1.7 ล้านคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมนำกำลังพลช่วยขนย้ายสัมภาระตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิผบ.ทบ.สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับความปลอดภัยสูงสุดขณะที่กองทัพภาคที่1ยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังและบางกะปิกทม.ตั้งสปก.ส่วนหน้าเพิ่มกำลังพลและยานพาหนะเร่งจัดอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยและกระจายอย่างทั่วถึงเอกนิติสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยผู้ประสบภัยพักหนี้เติมสภาพคล่องฟื้นฟูหลังน้ำลดชัดชาติเผยกรมอุตุนิยมวิทยาคาด3วันจากนี้ฝนลดลงเป็นจังหวะระบายน้ำท่วมในกรุงระบุอีก 2-3 วันถนนน่าจะดีขึ้นส่วนชุมชนใช้เวลา7วันยอมรับระบายน้ำคลองประเวศบุรีลมยากสุดเหตุคดเคี้ยวยันกทม.ใช้เกณฑ์เดียวกับปภ.เยียวยาตามความเป็นจริงผู้ว่าสมุทรสงครามถกด่วนรับมวลน้ำจับตาท่าม่วงถึงแม่กลองเจอน้ำทะเลหนุนเย็นนี้สุภจีสั่งคุมราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมย้ำติดป้ายราคาห้ามขึ้นราคาผิดปกติพบแจ้งสายด่วน1569พร้อมประสานกลาโหมขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยเผยเตรียมอัดงบพยุงราคาสินค้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีหนุ่มซิ่งเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมถนนเพชรบุรีสร้างคอนเทนต์หลังถูกวิจารณ์หนักอ้างอยากสร้างรอยยิ้มเรียนต่างประเทศไม่รู้วัฒนธรรมล่าสุดศาลสั่งริบเจ็ตสกีคุก15วันปรับ 5,000 บาทรอลงอาญาคุมประพฤติ1ปีสังขระบุรีน้ำจอดทะลักสะพานมอนอพยพ400ครัวเรือนไฟฟ้าสื่อสารล่ม15ชั่วโมงถนนสาย323รถใหญ่อัมพาตการรถไฟแจ้งปิดทางช่วงท่ากิเลนน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีเหตุน้ำท่วมสูงบริเวณสะพานถ้ำกระแสพร้อมปรับแผนเดินรถ4ขบวนส่วนที่อำเภอทองผาภูมิอ่วมฝายกั้นน้ำตำบลชะแลแตกพัดชาวบ้านสูญหาย2รายเจ้าหน้าที่เร่ง
5: เพลินเพราะได้ความรู้เพื่อสุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีโทร086-327-7279
6: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
7: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเจนสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบ ของมระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
2: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆ นะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
7: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
4: ่0812901691 0812901691
8: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
9: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
8: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
9: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
8: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
9: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
10: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
11: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
12: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
13: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
12: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
13: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
12: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
13: 0812901691
12: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะนะคะหลายๆท่านอาจจะกำลังปฏิบัติภารกิจการกำลังทำงานนะคะฟังรายการไปด้วยก็ขอให้ทุกๆภารกิจนั้นราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีนะคะส่วนท่านที่กำลังใช้รถใช้ถนนก็อย่าลืมค่ะระมัดระวังกันด้วยมีสติไม่ประมาทและที่สำคัญจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดนะคะมีน้ำใจและอภัยให้แก่กันค่ะค่ะและท่านที่กำลังพักผ่อนก็ขอให้พักผ่อนกันอย่างมีความสุขนะคะค่ะวันนี้อิ๋วๆก็มาพร้อมกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ห่วงใยสุขภาพของแฟนรายการทุกๆท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรมิกซ์ออยล์นะคะที่พร้อมจะดูแลสุขภาพของทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนชราผู้สูงอายุและสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะและโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกินไม่เลือกนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะต้องดูแลสุขภาพการโปรมิกออยตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะโปรมิกออยตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะดูแลร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายต้องโปรมิกออยนะคะค่ะและผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราไทยแคลพลัสนะคะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเนี่ยนะคะใช้ไทยแคลพลัสได้ค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่าใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยนะคะและมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะดูแลท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้มะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ควบคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะและปวดเมื่อยตามร่างกายทุกครั้งนึกถึงสมุนไพรไทยทิปโอสดค่ะค่ะและสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตานะคะก็ต้องหย่ายับริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจหย่ายับริ้งตอบโจทย์นะหลายๆท่านใช้แล้วประทับใจนะสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะและดูแลปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยไซเลียมจอยนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลกันเนาะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายก็ให้ไซเลียมจอยดูแลท่านได้ค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองด้านไหนอย่างไรหรือเราอาจจะมีข้อบกพร่องในเรื่องไหนเนี่ยสามารถปรึกษากับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายเกินไปค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพตัวเรานะดูแลสุขภาพคนที่เรารักคนในครอบครัวด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะสนับสนุนรายการโดยโปรมิกซ์ออยล์นะคะค่ะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานได้เป็นอย่างดีค่ะโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นไว้11ชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนนะคะน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันเมล็ดแฟลกรวมถึงน้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะแต่สิ่งที่อยู่ในโปรมิกซ์ออยล์นะคะล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะเรียกว่าคุณภาพคับแก้วจริงๆนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ทานวันละ1ซอฟเจลนะคะมีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ค่ะปลอดภัยทานได้โดยเฉพาะคนชราผู้สูงอายุหรือสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยสามารถที่จะทานได้เลยนะคะค่ะและสำหรับคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีนะคะบางครั้งบางทีเนี่ยก็อยากจะทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดที่เราเคยชอบนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์ไปรับประทานกันนะคะโปรมิกซ์ออยล์ค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดอยู่ในโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจค่ะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข081-290-1691 081-290-1691

0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญมากมายโดยเฉพาะสารเซซามีนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของงาดำค่ะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบเนี่ยนะใช้ได้เลยค่ะเสียงที่ดังลั่นกอบแกบเนี่ยนะคะก็จะแตกต่างกับอาการปวดข้อปวดเข่าหรือว่าข้อเข่าบวมนะคะเนื่องจากว่าเสียงที่ดังออกมาลั่นกรอบแกบเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของการขาดน้ำมันหล่อรื่นที่ข้อเข่านั่นเองนะคะหากผู้ฟังสนใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ช่วยได้นะคะค่ะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะแล้วก็ปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมนิ้วล็อกนะคะช่วยลดความเครียดโรคกระดูกพรุนผมงอกเร็วเนี่ยน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ตอบโจทย์ทานแล้วเนี่ยก็ทำให้นอนหลับสบายด้วยนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะทานง่ายนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจเป็นแบบซอฟเจลปลอดภัยมีอย.ค่ะเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007ค่ะค่ะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ300บาทราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691081-290-1691ค่ะและสำหรับสุขภาพที่ดีของเรานะคะคุณผู้ฟังคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะอยากมีสุขภาพดีเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถค่ะมะระขี้นกสกัดเย็นเป็นแบบเข้มข้นปลอดภัยมีอย.ค่ะหลายท่านใช้แล้วประทับใจนะคะแล้วก็มีการบอกต่อกันด้วยนะคะมีการสอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะค่ะมะระขี้นกสกัดเย็นมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้ได้เลยและสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะถ้าหากคุณผู้ฟังสนใจมะระขี้นกสกัดเย็นทานง่าย1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ค่ะเพราะเพลินๆค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าบวมปวดตามข้อปวดกระดูกมีปัญหากระดูกและข้อดูแลได้ด้วยไทยแคลพลัสค่ะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะคะค่ะไทยแคลพลัสประกอบไปด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันนะคะค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าเนี่ยนะคะก็ใช้ไทยแคลพลัสตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถปลอดภัยมีอย.ทานได้นะคะซึ่งมีอย.เลขที่101-037-56-5007ค่ะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพปลอดภัยมีอย.คุณผู้ฟังสามารถที่จะทานได้เลยสำหรับไทยแคลพลัสนะคะราคากระปุกละ290 บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2 กระปุกจ่ายเพียง500 บาทหากซื้อ4 กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะเรียกว่าคุ้มจริงๆสำหรับไทยแคลพลัสค่ะหากคุณผู้ฟังเข้ามาฟังรายการพอดีแล้วก็อยากจะสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกราคาอีกรอบหนึ่งละกันนะคะสำหรับไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290 บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสำหรับไทยแคลพลัสสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะกำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังคะนะหลายท่านกำลังใช้สายตากันอย่างหนักเลยทีเดียวก็ขอให้รักษาสุขภาพดวงตาให้ห่างไกลจากโรคตาต่างๆทำได้ด้วยตัวเราเองค่ะค่ะซึ่งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวด้วยเช่นกันค่ะไม่อยากให้ทุกท่านมองข้ามนะคะดวงตาเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยยาย่าบริงนะคะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพ าพที่พร้อมจะดูแลสุขภาพดวงตาของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะยายับริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าซึ่งมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอรี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลมีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพดวงตาจริงๆนะคะอย่างเช่นบินเบอร์รี่เนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดีขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องอยู่หน้าจอค่ะค่ะคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพดวงตากันตั้งแต่วันนี้ค่ะค่ะนอกจากบินเบอร์รี่แล้วเนี่ยก็ยังมีรูทีนด้วยนะคะที่ช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจกนะคะแล้วก็ราสเบอร์รี่ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วยทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างสุขภาพร่างกายบำรุงผิวให้กระจ่างใสแล้วก็รักษาระดับน้ำตาลได้นะคะโรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดค่ะใบชานะคะช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นเพื่อให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลลดการอักเสบแล้วก็แก้กระหายช่วยเรื่องของการย่อยอาหารด้วยนะคะส่วนแอลคานิทีนค่ะทำให้การออกกำลังกายของเราเนี่ยได้นานยิ่งขึ้นนะคะลดความเหนื่อยล้ารวมถึงการอักเสบของร่างกายแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนสาหร่ายเคลค่ะเป็นสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน์อายายับริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจมีอย.ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนะคะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถทานได้ค่ะค่ะสำหรับยาย่าบริงทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะคะมีของแถมให้ด้วยนะลุงช้างบอกว่าใครที่สั่งซื้อยาย่าบริงในช่วงนี้เนี่ยรับของแถมไปเลยนะคะยาย่าบริงค่ะทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ด1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการจนจบรายการนะคะและคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วกันเป็นประจำด้วยนะคะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไซเลียมจอยตัวนี้ตอบโจทย์หลายท่านอาจจะต้องการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบายที่ดีขึ้นนะคะอยากจะมีสุขภาพดีในเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยนะคะต้องให้ไซเลียมจอยดูแลค่ะไซเลียมจอยนะคะเขาก็มีสารสกัดหลากหลายชนิดนะคะที่พร้อมจะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีไซเลียมจอยค่ะคุณผู้ฟังคะหากต้องการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบายที่ดีทาน1เม็ดก่อนนอนค่ะและทาน2เม็ดก่อนนอนเพื่อสุขภาพลำไส้ที่ดีโล่งสบายดูแลลำไส้ด้วยไซเลียมจอยค่ะไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐานเลขสารระบบอาหารที่1610676550209นะคะค่ะสำหรับไซเลียมจอย1กระปุกบรรจุ30แคปซูลด้วยกันราคากระปุกละ350บาทหากสั่งซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะเรียกว่าคุ้มมากๆเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องก็สั่ง3กระปุกได้เลยค่ะค่ะไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ทาน2เม็ดก่อนนอนนะคะเพื่อการระบายที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ดูแลเรื่องของลำไส้ค่ะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กัน1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้ที่081-290-1691 ค่ะและสำหรับวันนี้อิ๋วๆต้องรับลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ทุกๆผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีและหากเรามีสุขภาพดีแล้วก็อย่าลืมมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนที่เรารักคนในครอบครัวด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะดูแลซึ่งกันและกันนะคะค่ะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรมิกซ์ออยล์ดูแลสุขภาพร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะและไทยแคลพลัสนะคะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าบวมใช้ไทยแคลพลัสได้เลยนะคะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่าต้องใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะซึ่งก็สามารถทานคู่กับไทยแคลพลัสได้นะคะแล้วมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะดูแลท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะค่ะและสมุนไพรไทยทิพย์โอสถปวดเมื่อยตามร่างกายปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถค่ะค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยขับของเน่าของเสียต้อง
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM สเตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2

0: กระพันซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ที่ไม่มีผู้ชาย
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: วีซ่าแบบอดีตข้าราชการกันเพราะผมรู้ว่าคุยแบบอดีตข้าราชการคุยยาก
6: ยาก
5: คิดว่า5วันที่ผ่านไปกรมอุตุจะได้รับภาษาไทยเรียกคำว่าบทเรียนไหม
6: แน่นอนครับแน่นอนบทเรียนคือคนที่ทำงานแบบด้วยความตั้งใจก็จะเจ็บปวดเพราะว่าอย่างคนที่ทำงานด้านภูมิอากาศอะไรพอเวลามาโดนทัวร์ลงหรือว่ามาโดนพวกออนไลน์ตำหนิเพราะทุกคนเนี่ยมันจะมีล้มและเหยียบซ้ำอยู่แล้วนะฮะ
5: จ้องกระทืบอยู่แล้วอาจารย์อันนี้
6: มันก็ทำให้เสียขวัญบางทีคนก็อาจจะไม่อยากทำงานคนเก่งๆก็จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยเราก็เสียคนดีไปอันนี้แหละคือวิธีของการทำงานพักมีคนเขียนด้วยนะว่าข้าราชการในกรมคนนั้นคนนี้อาจจะเหมือนกับพวกข้าราชการท้องถิ่นที่มาแบบว่าซื้อตำแหน่งอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะได้ยินในข่าว
5: โกงสอบ
6: เนี่ยสงสัยที่ทำเนี่ยเพราะโกงไอ้พลที่พยากรณ์ในโกงสอบมาไหมเงี้ยมันก็สะเทือนเพราะคนเหล่านี้เขาก็เก่งนะฮะแต่ว่าปัญหาคือการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายแล้วก็การบริหารจัดการในเรื่องของการสื่อสารประชาชนซึ่งลำบากคือผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมหน่วยงานภาครัฐไม่สร้างอินฟลูเอนเซอร์ของหน่วยงานเอาสมัยผมอยู่เนี่ยผมพยายามเอาเด็กที่เป็นคนสวยคนหล่ออะ
5: อุ้ยไม่หล่อได้ไหมอาจารย์
6: เอาอย่างนี้ได้
5: ไม่ได้อันนี้แก่อันนี้แก่หัวล้านแล้ว
6: คือว่าคนสมัยใหม่เนี่ยจะชอบแบบตีๆ
7: เวลา18 นาฬิกา

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจาก

0: ธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ต เสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686

0: คิดถึงใจจะขาดครับเป็นชื่อของเพลงต้นฉบับจากทางด้านดำรงวงทองผู้ขับร้อง AI มาคัฟเวอร์กับกระเพาะไปอีกแบบครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพถึงเวลาเราก็มาเจอกันฟังเพลงจบแล้วก็มาเข้าข่าวกันนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณทางด้านผู้สนับสนุนรายการครับสำหรับในช่วงเวลานี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณครับกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของไขมันความดันเบาหวานเราเอาน้ำมันรวม9ชนิดมาไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันขวดนึงบรรจุ60แคปซูลครับบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมลดอาการมือทาเช้าชาครับหรือจะเป็นพวกนิ้วล็อกบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมหรือจะเป็นเรื่องของผิวพรรณลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายได้ด้วยหนึ่งน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวสนใจที่จะดูแลเรื่องสุขภาพกันตอนนี้ครับสั่งซื้อเรามาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับชนิดแรก9ชนิดสำหรับน้ำมันสกัดเย็น 100% ชนิดที่2ก็4ชนิดน้ำมันมะระ3ชนิดน้ำมันงาดำอีก1ชนิดเป็น4ชนิดครับตัวแรกนั้นน้ำมัน9ชนิดซื้อขวดเดียวก็ขายแต่มีค่าขนส่งพอซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแล้วยังลดให้อีก200ครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดครับตัวที่2ครับน้ำมันมะระ3ชนิดส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นมะระขี้นกแต่เราไม่ได้เอามะระขี้นกมาตัวเดียวเอามะระจีนมะระหวานเข้ามาผสมด้วยน้ำมันของมะระ3ชนิดมาผสมกับน้ำมันงาดำแล้วสกัดเป็นสกัดเย็น 100% ก็คือ4ชนิด ท่านโทษใน4ชนิดนี้เราจัดมาเป็นน้ำมันสกัดเย็นทั้ง4ชนิดน้ำมันมะระ3ชนิดน้ำมันมะระจีนมะระขี้นกมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% มันช่วยอะไรช่วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชาจะขายแตกต่างกว่า9ชนิดสกัดเย็น9ชนิดสกัดเย็นนั้นขาย2ขวดลดให้200แต่น้ำมันมะระ4ชนิดมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานและน้ำมันงาสกัดดำน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็น4ชนิดเราขายถูกกว่าอีกก็คือ2แถม1เป็น3ขวดครับเพราะเราเห็นว่ามันแค่4ชนิดไอ้9ชนิดนั้นบรรจุ60แคปซูลเหมือนกันครับแล้วก็น้ำมันมะระก็60แคปซูลเหมือนกันครับและตัวสุดท้ายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับก็ช่วยให้คุณหลับดีขึ้นครับบรรเทาไขมันความดันเบาหวานบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณแล้วก็ล้างสารพิษออกร่างกายช่วยอาการมือชาเท้าชาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไขข้อกระดูกอะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับคือลักษณะของการดูแลมันใกล้เคียงกันหมดเพียงแต่ว่าเราเอามาแยกขวดไว้คุณจะเลือกซื้อแบบไหนน้ำมันมะพร้าว2ขวดแถม1ขวดแต่น้ำมันมะระก็2ขวดแถม1ขวดเช่นเดียวกันนะครับ60แคปซูลเท่ากันสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474เลยครับแล้วจะรีบจัดส่งให้0817577474ครับมาเรื่องของสภาวะอากาศครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก รมอุตุนิยมวิทยาบอกพยากรณ์อากาศลักษณะทั่วไปใน24ชั่วโมงหน้าว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งทั้งรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบนที่ลาดเชิงเขาครับที่ใกล้ทางน้ำไหลควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับก็เป็นเรื่องของการบอกกันมาจากกรมอุตุนิยมวิทยากันแล้วครับเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปกลุ่มบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตบันแล้วขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศ6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ฝนฟ้าคะนองภาคเหนือร้อยละ60ของพื้นที่ครับไม่เยอะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอีสานบ้านเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เท่ากับภาคเหนือมีฝนตกหนักในบางแห่งแถวชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ครับภาคกลางเยอะหน่อยครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ทีเดียวครับมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักหนักมากในบางพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีครับเนี่ย 3-4 จังหวัดที่จะตกหนักครับสำหรับภาคกลางนะครับแต่ก็ภาคกลางนั้นแทบทุกจังหวัดก็ว่าได้ภาคตะวันออกครับร้อยละ70ของพื้นที่ลดลงน้อยกว่าภาคกลางร้อยภาคกลางนั้นร้อยละ80มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณพื้นที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และหนักเป็นบางแห่งไม่ว่าจะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งภูเก็ตกระบี่อย่างนี้เป็นต้นครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องพูดถึงละร้อยละ80ของพื้นที่ยังพอกับภาคกลางครับอ้าวพกร่มไปด้วยเดินทางไปไหนระมัดระวังเรื่องของเส้นทางมันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเดินทางได้นะครับทางด้านสังขละบุรีครับเขาก็บอกว่าวิกฤตแม่น้ำซองกะเลียจ่อทะลักสะพานไม้สัญญาณเน็ตก็ล่มไฟก็ดับ 100% ครับใครไปที่แหล่งท่องเที่ยวสังขละบุรีแล้วไม่ได้เดินสะพานไม้อุตมานุสรอุตมานุสรสะพานไม้ยาวอันดับ2ของโลกแล้วก็ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหนองหลูสังขละบุรีกาญจนบุรีถ้าใครไปแล้วไม่ได้ข้ามสะพานไม้ถือว่าไปไม่ถึงเมืองกาญนะไปมาถึงสังขละบุรีแล้วจะขึ้นรถไปเป็นเขาวนเวียนไปด้วยนะหลังจากที่มีพายุเข้ามาทำให้ฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายวันทำให้แม่น้ำซองกะเลียน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วเหลืออีกประมาณ 2-3 เมตรน้ำถึงบนสะพานไม้ในส่วนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณสะพานไม้ประมาณ300ครอบครัวเร่งมือย้ายข้าวของเครื่องใช้ไปอาศัยบ้านญาติเพื่อขอพักอาศัยอยู่ช่วยคราวแล้วครับสะพานไม้เป็นสะพานที่ยาวอันดับ2ของโลกนะครับอยู่ที่วัดหลวงพ่ออุตมะที่สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าถนนสาย33 323ระหว่างอำเภอทองผาภูมิไปอำเภอสังขละบุรีก็มีน้ำท่วมขังตลอดถนนได้รับความเสียหายตลอดเส้นทางครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมทำไมจะเป็นก็ไม่ต้องฝ่าหายสายน้ำเข้าไปทางด้านตำรวจภูมิกับสังขละบุรีได้ออกคำสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ออกสำรวจความเสียหายของประชาชนและจัดสายตรวจออกตรวจเพื่อป้องกันการโจรกรรมลักของซ้ำเติมชาวบ้านที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครับครับก็เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของฝนฟ้าคะนองครับมาอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวที่ใครเคยเห็นคลิปเผยแพร่ภาพนาทีที่ร้อยตำรวจโทคลั่งแกคลั่งแล้วแกขับรถชนรถชาวบ้านเขาที่จอดอยู่ใกล้ๆรถแก นายร้อยตำรวจรุ่นที่77รองสารวัตรสอบสวนสภ.เกาะสมุยอยู่ระหว่างรักษาอาการป่วยเกิดคลุ้มคลั่งขับรถเก๋งพุ่งชนรถยนต์ในโรงพักเสียหาย4คันครับด้านภูมิคับบัญชาสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเตรียมพิจารณาดำเนินการทางวินัยครับโลกโซเชียลได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกซึ่งเกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่24กันยายนที่ผ่านมาบริเวณสนามหญ้าด้านหลังของสภ.เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีโดยในคลิปเผยเห็นรถยนต์คันหนึ่งขับเข้ามาในบริเวณสนามหญ้าก่อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้กลุ่มรถยนต์ที่จอดอยู่จากในภาพของคลิปรถยนต์คันดังกล่าวได้ขับพุ่งชนรถยนต์ที่จอดอยู่หลายคันจนได้รับความเสียหายขณะเดียวกันก็มีชายคนหนึ่งพยายามนำยางรถยนต์ไปวางขวางเพื่อหยุดรถแต่ระหว่างนั้นเกิดสะดุดล้มลงจนเกือบถูกรถพุ่งชนเจ้าตัวสามารถหมุนตัวหลบได้ทันท่ามกลางเสียงตะโกนห้ามว่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปจากนั้นรถคันดังกล่าวซึ่งเป็นคันเกิดเหตุก็คงเคลื่อนตัวต่อไปภายในบริเวณสนามหญ้าก่อนขับออกจากจุดเกิดเหตุท่ามกลางความตื่นเต้นตื่นตระหนกตกใจของผู้ที่เห็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์และควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปได้ทราบชื่อว่าเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจโทสังกัดสภ.เกาะสมุยนั่นเองครับเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่77ซึ่งพันตำรวจเอกปัญญานิรัตมานนท์ผู้กับสภ.เกาะสมุยได้เปิดเผยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นตอนเวลาประมาณสัก2ทุ่มครึ่งของวันที่24กันยายนโดยร้อยตำรวจโทคนนี้นะครับรถยนต์ไปชนรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านหลังโรงพักของเกาะสมุยส่งผลให้มีรถยนต์ได้รับความเสียหาย4คันซึ่งก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจโทไม่เคยมีประวัติโวยวายหรือแสดงพฤติกรรมแรงเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเบื้องต้นทราบว่าร้อยตำรวจโทคนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวด้านจิตเวชมาอย่างต่อเนื่องก่อนกระเด็ดผู้เป็นมารดาได้มาเฝ้ารอรับบริเวณแฟลตตำรวจเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเกิดเหตุวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวร้อยตำรวจโทขึ้นรถโรงพยาบาลเกาะสมุยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสวนสำสวนสรารมโดยพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับร้อยตำรวจโทข้อกล่าวหาทำให้เสียทรัพย์และขณะที่ความเสียหายของรถยนต์คู่กรณีรถคันที่เกิดเหตุที่ก่อเหตุนั้นมีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งและอยู่ระหว่างดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายตามขั้นตอนครับประเด็นด้านสุขภาพมีข้อมูลว่าร้อยตำรวจโทท่านนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวด้านจิตเวชโดยแพทย์มีความเห็นเกี่ยวกับอาการวิตกกังวลและกระสอบกระส่ายก่อนหน้านี้เคยลาป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาเป็นระยะที่โรงพยาบาลสวนสรานรมและศูนย์ธัญรักษ์อุดรธานีจนอาการเริ่มดีขึ้นในส่วนของอาการปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรมาเป็นประมาณ1ปีและก็ไม่ได้รับผิดชอบทำคดีโดยตรงโดยเปิดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสารวัตรในงานคดีออนไลน์และช่วยงานด้านเอกสารบางส่วนซึ่งลดความเครียดจากการทำงานของเขาได้ด้านการดำเนินการทางวินัยผู้ขับประชาก็ได้สั่งการให้สภ.เกาะสมุยตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการทางวินัยภายในกรอบเวลาที่กำหนดโดยจะนำผลการตรวจรักษาและความเห็นของแพทย์มาประกอบการพิจารณาตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงตรวจสอบประเด็นขาดราชการเป็นเวลา15วันด้วยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตามระเบียบต่อไปครับอ้าวเจอตำรวจคลั่งเคยเจอแต่พวกขี้ยาครั้งตอนนี้เจอระดับร้อยตำรวจทีเลยครั้งผมดูคลิปอย่างนึกอ๋อชนตึ้งพอชนเสร็จแล้วแกก็เลี้ยวไปชนคันอื่นอีกตึ้งผมนึกแล้วคนเนี้ยไม่จิตเวทก็เมาตอนหลังคลิปเขาถึงเฉลยโอ้นายเห็นใจเนาะครับคนอย่างนี้ก็ต้องอยู่กับคนหมู่มากยังไงก็ต้องระมัดระวังเพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้ๆนะครับถ้ารู้ใจก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่รู้ใจขึ้นมาโป้งป้างขึ้นมาก็ตายฟรีตายเปล่าว่ากันเถอะนะครับเราไปประเด็นข่าวต่อไปครับคุณฟังครับไปที่ตำรวจจับไอ้หนุ่มเจ็ตสกีมาโรงพักแล้วก็ส่งฟ้องศาลจะยึดเรือด้วยเรือเจ็ตสกีจำนวน1ลำหลังประชาชนร้องเรียนว่ามีคนขับเรือเจ็ตสกีขอความเดือดร้อนรำคาญท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณถนนเพชรบุรีก่อนถึงแยกเอกมัยเหนือถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพซึ่งกับเรื่องที่การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเรื่องมาจากเวลาประมาณสัก4โมงเย็นที่ตำรวจสน.มักกะสันกำลังปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนคดีอาญาจราจรได้รับแจ้งเหตุว่าบริเวณถนนเพชรบุรีก่อนถึงแยกเอกมัยเหนือถนนเพชรบุรีตัดใหม่ช่วงเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขังบนผิวการจราจรและยังมีประชาชนและยานพาหนะใช้เส้นทางอยู่ปรากฏว่าในสอนคนเนี้ยชื่อในสอนกำลังขับขี่เจ็ตสกีแล่นไปตามถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ผ่านบริเวณที่มีประชาชนและยานพาหนะใช้ทางเร่งเครื่องด้วยความเร็วปื้อทำให้น้ำที่ท่วมขังบนผิวจราจรถูกแรงจากเจ็ตสกีกระจายสาดไปทั่วบริเวณโดยรอบและต่อมาก็มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสน.มักกะสันก็ได้ทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและพบว่านายยศนายสอนเกียรติศิริผู้ต้องหาคนนี้เป็นคนขับเจ็ตสกีเองและนายพาวไม่ทราบชื่อเป็นคนถ่ายคลิปขณะขับเจ็ตสกีซึ่งได้เชิญตัวบุคคลทั้งสองมาสอบปากคำที่สน.มักกะสันโดยทั้งสองรับสารภาพว่าเป็นบุคคลเดียวที่ปรากฏในคลิปกระทำความผิดจริงสอบสวนในสอนผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นคนที่มีที่ขี่เจ็ตสกีวันนี้แล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนในเมืองไทยในการกระทำของตนเพราะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ก็ขอโทษด้วยภาษาไทยผมอาจจะไม่เก่งขนาดไหนแต่ผมก็พยายามเต็มที่แล้วแต่ตอนนี้ผมไปเล่นนะครับผมดูจากคลิปคนอื่นนึกว่ามันสามารถเห็นเมืองไทยเป็นแลนด์ออฟสมายล์เล่นได้ทุกคนมีความสุขผมก็อยากให้คนอื่นยิ้มเหมือนผมในสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดอยู่เนี้ยก่อให้ผมลงไปแล้วก็ผมก็ทุกคนเห็นรอบด้านแล้วทุกคนก็สำนุนนึกว่าผมทำให้ทุกคนมีความสุขพร้อมกับเด็กที่เล่นในน้ำทุกคนก็เฮฮากันหมดผมไม่ได้ไปคิดอะไรทำลายอะไรแต่ขอโทษด้วยนะครับสำหรับทุกคนที่อาจจะเห็นแล้วมองว่าผมทำลายประเทศของเราสังคมของเราผมไม่ได้คิดอย่างนั้นครับวันนี้ผมมารับผิดชอบเต็มที่นะครับทางด้านของกฎหมายไทยผมมาที่สน.ตำรวจแล้วดำเนินการตามขั้นตอนในกฎหมายของไทยคือค่าปรับและอะไรก็ตามก็มารับผิดชอบเต็มที่จากทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนครับผมขอโทษเลยนะครับในสอนหนุ่มเจ็ตสกีว่ากันครับหรือแจ้งข้อหาครับตำรวจต้องแจ้งข้อหาในสอนข้อหากระทำการด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นเป็นการกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญการกระทำในลักษณะนี้มันกีดขวางการจราจรโดยไม่รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานประจราจรในพราวถูกแจ้งข้อหาสำนุนกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการกระทำโดยความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญครับในพราวนี่เป็นคนถ่ายคลิปกับสน.มักกะสันรายงานว่าศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโดยให้รอการลงโทษจำคุก1ปีคุมประพฤติ1ปีให้รายงานตัว3ครั้งและทำงานบริการสังคม12ชั่วโมงให้ลิฟต์เจ็ตสกีเป็นของกลางยึดเข้าหลวงไปจบเลยไม่ต้องมีแล้วจักรยานไม่ต้องมีแล้วเจ็ตสกีเขาบอกเขาไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีเอาเป็นคนไทยไหมเนี่ยมึงอยู่ต่างประเทศมาก็บอกเรียนจบนอกวัฒนธรรมเห็นน้ำก็ขี่เล่นได้เลยแต่เองหารู้ว่าน้ำมันบานขนาดนั้นมันกระจายไปโดนอะไรบ้างไปโดนบ้านช่องหอเขาหรือว่ามันก็ท่วมกันทุกที่มันก็จะต้องเฉียวชนรถที่เขาจอดอยู่คาน้ำติดน้ำอยู่ก็มีจะมาบอกว่า เป็นคนไทยไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมพูดไม่ได้เดี๋ยวตบปากเลยเป็นคนไทยไม่เรียนรู้วัฒนธรรมไทยจะเป็นคนไทยได้ไงอ่ะฮะพูดแล้วเดือดเลยตำรวจบอกพูดแล้วเดือดบ่โถเออเอาแล้วนี่ชาวเน็ตเขาบอกว่าอย่าแค่ยึดไปเฉยๆแล้วก็ถึงเวลาเอาไปคืนมันต้องยึดไปใช้เลยไม่ต้องให้แข่งอีกแล้วถึงแม้คุกก็ไม่ได้ติดแต่เจ็ตสกีของมันต้องยึดไปเลยยึดเข้าหลวงไปเอาไปไว้หน่วยปภแล้วกันจะได้ใช้ยามฉุกเฉินคนอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับระวังเขากำลังทุกข์ระทมกันนี้ไปขับเจ็ตสกีล่อนปืดไปปืดมาว่อนเป็นลงวงกลมชาวบ้านชาวช่องเขาดูของโก้จังมั้งกูโชว์เดี่ยวกูโก้จังละมั้งเกินเงินครับเอาถ้าปรับติดคุกได้ก็ดีนะจะได้เป็นบทเรียนแต่อีกแล้วเดี๋ยวก็ฟื้นคืนชีพตัวไหนตอนที่ตำรวจจะเอาเข้าคุกครับเพราะยังต้องมีคนออกมาช่วยมันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับและแต่เถอะนะครับเราเอาตัวบทกฎหมายเป็นหลักขึ้นโรงพักมันยังไม่มีหน้าสลดเลยโอ้โหมันจะร้องเพลงอะไรกับมันเลยนะครับเอาไปอีกข่าวหนึ่งครับไปที่ข่าวของฝนจากกรุงเทพฝนในกรุงเทพทำให้น้ำท่วมหมู่บ้านสูงกว่าเมตรครึ่ง รถยนต์จมน้ำเจ้าของบ้านจ้างรถเครนมายกขณะยกปลายเครนไปโดนเสาไฟฟ้าคนบังคับเครนถูกไฟดูดล้มจมน้ำเจ้าของรถเข้าไปช่วยโดนไฟฟ้าดูดตายทั้งคู่ครับซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตอน 1:00 นเศษๆของวันที่27กันยายนรองสารวัตรสภ.บางแก้วร้อยตำรวจสรัญมาแสงได้รับแจ้งว่ามีไฟฟ้าช็อตผู้เสียชีวิตบาดเจ็บ2รายภายในหมู่บ้านจาวาเบกิ่งแก้ว19หน้าบ้านเลขที่55/10หมู่15ตำบลบางพลีใหญ่เบอร์บางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยแพทย์เวรของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์และก็มูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าไปภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงกว่าเมตร20เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถโฟร์วินยกสูงขับเข้าไปที่บ้านเลขที่55/10พบนายธนกิจฉิมภารีวัย40ปีหรือโค้ชรักอดีตทีมชาติอดีตทีมสตาฟโค้ชทีมชาติไทยในยุคโค้ชซิโก้และผู้ตัดสินของสมาคมรุ่น19และเป็นผู้ตัดสินนานาชาติ2015ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านถูกไฟฟ้าดูดครับเพื่อนกันช่วยกันนำขึ้นมาจากน้ำนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านนอกจากนี้ยังพบในสิทธิภพผู้มีสำนึกอายุ31ปีบ้านอยู่307หมู่5ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคนขับรถ6ล้อฮีโน่ทะเบียนกรุงเทพคนขับรถเคนยักษ์ยกรถยนต์ไปถูกไฟดูดได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ทำ CPR ปั๊มหัวใจและนำขึ้นส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9และเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับคนหมดบุญครับถึงคราวตายก็ไม่ไหวชัวร์ว่าที่ตรงนี้ที่ตายเขาครับอ้าวก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะน้ำลงคนลงไปช่วยก็หวังดีอะแต่ได้ไฟในน้ำมันดูดถึงกันหมดแล้วล่ะก็เลยทำให้เกิดมีความตายขึ้นก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับอ้าวน้ำท่วมอย่างนี้ก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับอย่าเที่ยวเดินลุยน้ำแล้วมือก็เปียกไปจับเสาเหล็กอะไรเงี้ยถ้าเสาไม้ยังไม่เป็นตัวเชื่อมแต่เสาเหล็กก็เป็นตัวชั่วตัวเชื่อมมันรัดวงจรได้เลยปึ๊บครับเรียบร้อยปัญหาเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยอาจจะมีคนตายขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับน้ำกับสายไฟเรามองเราเห็นสายไฟแต่น้ำเราไม่เห็นตัวหรือสายไฟที่มันช็อตไฟที่จะช็อตมันมากับกระแสน้ำแล้วมันก็ช็อตคือเรามองด้วยตาเปล่าไม่รู้ว่าทางด้านของกระแสไฟมันมีหรือไม่เพราะนั้นคนตกน้ำท่วมตายอย่าเข้าไปช่วยโดยที่คุณรู้เท่าไม่ถึงการมันก็จะตายด้วยเป็นจะครู่นั่นเอง
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่น ด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมร
8: ู้
9: สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ไว้จนล้น
7: ไปค้นเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: พลงที่ผมเปิดนี่เป็นเพลงชื่อเพลงหลอมละลายสมัยก่อนมีนักร้องดูโอ้ครับยุคนักร้องดังยุค90มีต่อกระต๋องครับผมจัดที่ลพบุรีแล้วก็ไปจัดที่วัดพระพุทธบาทจำได้คนนี้ตึงเลยตอนนั้นดังมากกับเพลงหลอมละลายแต่ขณะนี้วงการบันเทิงต้องสูญเสียนักร้องที่มีชื่อเสียงครับต๋องวงทูอดีตนักร้องดังยุค90เสียชีวิตอย่างสงบครับนักร้องดูโอต่อกระต๋องเป็นนักร้องดังยุคนั้นเสียชีวิตอย่างสงบนะครับอาการป่วยของต๋องวงทูก่อนจากไปด้วยวัยแค่56เป็นมะเร็งที่โพรงจมูกระยะ4เข้าผ่าตัดใหญ่ครับวงการเพลงไทยต้องสูญเสียศิลปินดังยุค90หลังครอบครัวแจ้งข่าวการเสียชีวิตของต๋องวงทูหรือสุรพันธ์จำลองกุลอดีตสมาชิกวงดูโอต่อต๋องอายุ56ปีหลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชโดยที่พี่ชายของต๋องโพสต์แจ้งว่าต๋องจากไปเมื่อเวลา 10:20 ของเช้าวันที่28สวัสดีนะครับทุกท่านผมสุรพงษ์จำลองกุลพี่ชายสุรพันธ์จำลองกุลต๋องขอแจ้งข่าวให้ทราบว่าเวลานี้ต๋องได้จากพวกเราไปแล้วนะครับเวลา 10:20 จึงเรียนมาเพื่อทราบครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกำลังเตรียมงานอยู่ขอบคุณมากครับครับก็เป็นเรื่องของนักร้องรุ่น90ตอนนั้นยุคนั้นผมจัดทั้งต่อต่องทั้งหินเหล็กไฟทั้งใครอ่ะพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์วัชระบรรจงและก็ติ๊กชีโร่สารพัดยุคช่วงนั้นกำลังเฟื่องฟูเขาเรียกว่าท็อปฮิตไม่ใช่เพลงลูกทุ่งไม่ใช่เพลงลูกกรุงแต่เขาเรียกเพลงสตริงสมัยนั้นนะครับไม่มีนักร้องคนไหนเลยที่ไม่ได้ผ่านมือผมในเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตที่ลพบุรีกับจารุณีสุขสวัสดิ์ก็ยังมีช่วงนั้นนะครับพี่อ๋อพงษ์พัฒน์นี่มาบ่อย2-3 รอบยังให้พระผมไว้และจำได้ครับพี่อ๋อแล้วก็อะไรสุรศักดิ์วงไทยหรือไงเนี่ยนะครับอะไรอีกหลายๆคนนะครับยุคนั้นเป็นยุคของเพลงสตริงเกิดขึ้นมาเยอะแยะรักฉันนั้นเพื่อเธอหรือจะเป็นเรื่องของโอ้สารพัดพูดไปหมดอะครับแต่ยังไงแล้วแต่ครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณต๋องวงทูในฐานะที่ผมเคยนั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันมาแล้วนะครับตอนสมัยจัดคอนเสิร์ตเขาเอาคนเราก็เกิดแก่เจ็บตายของธรรมดาครับแสดงความเสียใจด้วยครับไปอีกเรื่องนึงครับคุณฟังเป็นเรื่องของทางด้านส่วนทางด้านของนายแอดคาราบาวครับบอกในชีวิตอยู่บ้านริมคลองแสนแสบจมน้ำต้องเร่งอพยพสุนัขสถานการณ์น้ำท่วมยังน่าเป็นห่วงล่าสุดทำเอาแฟนเพลงอดห่วงเมื่อแอดคาราบาวหรือยืนยงโอภากุลออกมาเผยภาพสถานการณ์บริเวณบ้านพักริมคลองแสนริมคลองแสนแสบหลังมวลน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างหนักจนบริเวณลานกว้างรอบตัวบ้านกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่แอดคาราบาวระบุว่าน้ำเริ่มเข้าตัวบ้านตั้งแต่ช่วงกลางดึกพร้อมบอกว่านี่เป็นระดับน้ำที่หนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาจนต้องเร่งเตรียมอพยพสุนัขคู่ใจ2 ตัวออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเจ้าตัวยังพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เขาหัวโล้นพร้อมหยิบเนื้อหาจากเพลงถึงเวลาซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอนุรักษ์ธรรมชาติและปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าสะท้อนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปด้วยกันเหมือนกันครับก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหนีกันไม่พ้นเหมือนกันเถอะครับโดนกันหลายจังหวัดทุกจังหวัดทั้งจันทบุรีทั้งตราดก็เจอวิกฤตครับเช็คด่วนครับป้ายทะเบียนตกน้ำท่วมนี่300กว่าแผ่นครับนำหลักฐานไปรับคืนได้ที่สภ.ปากเกร็ดนนทบุรีป้ายส่วนใหญ่จะเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพครับ น้ำท่วมปากเกร็ดหรือท่วมในกรุงเทพอย่าเพิ่งตกใจนะครับสปปากเกร็ดเร่งรวบรวมแผ่นทะเบียนป้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ตกหล่นบนถนนแจ้งวัฒนะติวานนท์ศรีสมานและเมืองทองธานีได้มากกว่า300กว่าแผ่นเปิดให้ประชาชนนำสำเนาเล่มทะเบียนมาติดต่อรับคืนด่วนเตือนเก็บป้ายคนอื่นไว้อาจมีความผิดตามกฎหมายนะครับใครเก็บได้ก็ต้องไปคืนให้ตำรวจเขาได้ประชาสัมพันธ์อย่างน้อยก็ได้ติดต่อเจ้าของป้ายทางด้านภูมิกับสปปากเกร็ดนนทบุรีครับพันตำรวจเอกอดิเรกทองแกมแก้วออกประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังที่ปากเกร็ดจนทำให้แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายสามารถติดต่อขอรับป้ายทะเบียนคืนได้ที่สปปากเกร็ดซึ่งในขณะนี้เก็บไว้ได้ประมาณ300กว่าทะเบียน300กว่าแผ่นนะครับอ้าวใครของใครก็เอาสำเนาเล่มไปขอรับป้ายทะเบียนได้นะครับคาดว่ายังมีตกหล่นอีกมากมายโดยเฉพาะเวรหน้าแมคโครถนนแจ้งวัฒนะหากระดับน้ำลดลงทั้งหมดคาดว่าจะพบป้ายทะเบียนเพิ่มเติมอีกมากมายว่างั้นนะครับเอาก็ไปรับคืนแล้วกันนะครับมาประเด็นข่าวสุดท้ายครับจากทางด้านของน้ำมันรวมสกัดเย็น 100% ครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านซื้อขวดเดียวเราก็ขายซื้อ2ขวดเราลดราคาให้200ครับซื้อขวดเดียวนั้นมีค่าขนส่งแล้วก็ยังมีน้ำมันสกัดเย็นมีมะระขี้นกมะระเย็นมะระมะระจีนมะระหวานรวมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นอีก 100% บรรจุ60แคปซูลช่วยพวกที่ปัสสาวะบ่อยๆครับแล้วก็มีปวดเมื่อยปวดตัวกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกนะครับนึกถึงผลิตภัณฑ์ของเราครับซื้อ2แถม1ครับน้ำมันมะระแต่ถ้า9ชนิดนั้นไม่แถมจะลดราคาให้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็เช่นเดียวกันครับรับประทานแล้วจะหลับดีขึ้นหลับลึกหลับสบายครับสนใจสั่งซื้อกันมาครับ0817577474 0817577474ไปแล้วครับหมดเวลาแต่เราอยู่กัน2ช่วงนะครับเดี๋ยวรอช่วงที่2พักแป๊บเดียวครับ
1: หาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
3: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อม สมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบ
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

สิงห์เสงี่ยมโชเล่พงนรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083 8686 083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: วันนี้มากับความหวานเลยนะครับผู้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วจนมาถึงมนรักชาวบ้านทุ่งครับเพลงที่จบลงไปก่อนมนรักชาวบ้านทุ่งก็เพลงสาวสุพรรณครับบทเพลงเพราะเรื่องเรามาฝากคุณผู้ฟังนะครับเพลงแรกเลยเปิดหัวก็วาสนายาใจครับเพลงนี้ลิเกเข้าไปเล่นกันเยอะไปร้องกันเยอะนะครับลิขสิทธิ์อยู่ที่ผมแล้วก็เพลงมันเก่ามากแต่ก็หยิบมาปัดฝุ่นด้วย AI Cover ก็ดูน่าฟังน่าไพเราะแตงแตงแตงแตงแตงแตงแตงแตงแตงแตงแตงรู้ตัวดีว่าเนี่ยครับก็วาสนายาใจขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการกันต่อเนื่องจบข่าวแล้วก็มาเข้าเพลงครับขอบพระคุณสำหรับผู้ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นหนูนี่ซื้อกันเยอะมากเพราะว่าหลายคนบอกมันรับประทานแล้วมันตอบโจทย์ได้เลยว่าชัดเจนเลยโดยเฉพาะเรื่องลุกขึ้นฉี่ไม่ค่อยฉี่ซะแล้วเพราะอะไรกินตัวนี้เข้าไปไงน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
0: เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็เป็นอีกหนึ่งชนิดสำหรับสมุนไพรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านจะเป็นความดันเบาหวานหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของไขมันอุดตันในเส้นเลือดเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดคอบครับได้ทั้งหมดเลยคลุมจักรวาลเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ครับราคาก็ลดลงแล้วก็ราคาก็ถูกลงแล้วก็ที่สำคัญคือได้จำนวนเม็ดมากขึ้นครับสนใจจะดูแลสุขภาพร่างกายได้โรคอะไรเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์ได้ทุกโรคครับหรือจะเป็นพวกน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่คุณอยากจะให้เราได้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านมีส่วนผสมน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันจมูกข้าวดาวอินคาหรือดอกทานตะวันวิตามินอีคอลลาเจนจากญี่ปุ่นได้ทั้งหมด9ชนิดมันสกัดเย็น 100% ครับทำไมก็ต้องสกัดเย็นคือมันจะได้ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายไม่มีสารสเตอรอยด์ที่ทำอันตรายกับร่างกายของท่านมันรับประทานแล้วพอมันเข้าไปแล้วมันก็ไปย่อยสลายเหมือนกับเราถ่ายออกปกติธรรมดาครับน้ำมันรวมก็ชนิดสกัดเย็น 100% นั้นมี60แคปซูลครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งครับแล้วก็ลดลงให้อีก200บาทครับ นั่นคือน้ำมัน9ชนิดแต่ถ้าน้ำมัน4ชนิดครับน้ำมันมะระ3ชนิดน้ำมันมะระขี้นกน้ำมันมะระหวานน้ำมันมะระจีนชนิดที่4ผสมกับน้ำมันงาดำครับเป็น4ชนิดอย่างแรกนั้น9ชนิดอย่าง2นี่4ชนิดน้ำมันมะระ3ชนิดเลยน้ำมันมะระจะสังเกตเวลาเขาโฆษณาน้ำมันมะระขี้นกอย่างเดียวแต่เรามีทั้งน้ำมันมะระขี้นกน้ำมันมะระหวานน้ำมันมะระจีนเอามาผสมกับน้ำมันงาดำแล้วก็สกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับ4ชนิดนะครับแล้วมันจะช่วยเรื่องปัสสาวะบ่อยๆครับเรื่องของขจัดสารพิษในร่างกายกระดูกข้อต่อครับหรือจะเป็นเข่าเสื่อมข้อเสื่อมพวกนี้นะครับปวดเมื่อยตามร่างกายเรื่องของมือชาเท้าชาไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในผู้ที่เป็นเบาหวานน้ำมันมะระผสมงากับงาดำนี่ซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1ราคาเท่ากับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% และอีกตัวครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็ช่วยคุณหลับดีขึ้นบำรุงกระดูกบำรุงเรื่องของสุขภาพร่างกายภูมิคุ้มกันครับสะสมเรื่องของสารพิษเราก็ขับให้หมดครับนี่คือน้ำมันมะพร้าวครับอันนี้ก็60แคปซูลเช่นเดียวกันแต่ซื้อ2แถม1ซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่คุณจะเลือกตัวที่1 9ชนิดตัวที่2 4ชนิดตัวที่3ชนิดเดียวน้ำมันมะพร้าวครับแล้วสั่งซื้อแล้วก็เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็สั่งซื้อมาแล้วแต่คุณจะชื่นชอบแบบไหน0817577474นอกจากนี้ยังมีเรื่องของบำรุงสายตา AAD Retina ปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาได้เลยครับ AAD Retina สารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะก้วยมารวมกับเอนไซม์มาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าได้ทั้งบำรุงสายตาและได้ทั้งบำรุงร่างกายนั่นคือ AAD Retina มี2ชุดชุดเล็ก3ขวด2แถม1ชุดใหญ่7ขวดครับ4แถม3 3ขวดแค่ 2,500 แต่ถ้า7ขวดนั้น 3,500 ส่วนใหญ่จะซื้อกัน7ขวดเพราะมันคุ้ม2คุ้มคุณซื้อ6ขวดก็ 5,000 ผมบอกราคาอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าคุณซื้อ7ขวดคุณ 3,500 แต่ถ้าซื้อ3ขวดคุณได้ 2,500 ครับอันไหนมันจะดีกว่ากันสนใจสั่งซื้อกันมานะครับ AND Retina ชุดเล็ก3ขวด 2,500และทางด้านของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายสำหรับคนท้องผูกกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องท้องไม่ผูกอย่าปล่อยให้ท้องผูกเนิ่นนานครับมะเร็งลำไส้มันจะถามหาแล้วก็ยังมีสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจกลิ่นตัวดับกินตัวได้เลยสร้างความสดชื่นในห้องน้ำหอมตลบอบอวลจะออกมาอย่างอร่อยน้ำหอมมาเลยนั่นคือสบู่สมุนไพรดีเจครับสบู่สระผมครับสำหรับผู้ที่ผมร่วงและก็ที่สำคัญก็ยังมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของรังแคมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะสบู่สระผมช่วยท่านได้ครับสนใจติดต่อสอบถามกันมาทั้งหมดนี้0817577474 0817577474ครับไปบทเพลงของนักร้องจากพันธุรัตน์ในคอร์ดนิกนิรนามต้นฉบับร้องไว้ AI Cover พบรักที่ปากน้ำโพครับถ้าจะให้เพราะต้องฟังของเวอร์ชันพันธุรัตน์ในคอร์ด

สงสัยต้องส่งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วล่ะเวลาไล่หลังมาแล้วครับจบไม่จบแล้วแต่เวลานะครับทำบุญร่วมชาติผมอเนกพันธรัตน์ผู้ดำเนินรายการเรื่องนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับ 18:00 น.ถึง 20:30 น.สวัสดีครับ

0: ารพันเรื่องราว
1: ใน
2: เคาะข่าวค่ำ
1: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันจันทร์ที่28 กันยายน 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook และไลฟ์เฟซบุ๊กกันด้วยนะคะพิมพ์สถานีข่าวสนามเป้าเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้นะคะใครอยู่ท้องที่ไหนน้ำยังท่วมอยู่ไหมส่งมาบอกเรากันบ้างนะคะรวมถึงใครตอนนี้น้ำลดแล้วสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่งมาแชร์กันบ้างค่ะแต่สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องบอกว่าวันที่3ของน้ำท่วมเนี่ยบางพื้นที่แห้งแล้วบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะส่วนที่กาญจนบุรีต้องเตรียมตัวเลยค่ะเพราะฝนย้ายจากกรุงเทพสถานีต่อไปคือกาญจนบุรีนะคะล่าสุดเริ่มมีรายงานฝนตกหนักกับน้ำป่าไหลหลากแล้วด้วยส่วนที่ระยองต้องเคลียร์กันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ำแตกจริงๆไม่ได้แตกนะคะแต่ว่าเป็นสปิลเวย์ที่เสียหายตอนนี้กรมชลกำลังเร่งซ่อมแซมอยู่นะคะซึ่งสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงและยังคงจำเป็นต้องรีบแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยด่วนด้วยเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อส่วนในโซเชียลที่ก่อนหน้านี้มีการแชร์ชายหนุ่มคนหนึ่งหยิบเจ็ตสกีมาแล้วก็มาซิ่งเลยค่ะกลางกรุงเลยค่ะเส้นพระราม9ตรงนั้นเนี่ยเป็นน้ำหมดแล้วเพราะน้ำท่วมเส้นเพชรบุรีนะคะเส้นพระราม9เพชรบุรีตัดกันปรากฏว่าล่าสุดศาลสั่งจำคุก1 เดือนปรับ 10,000 บาทหนุ่มคนนี้เป็นนักเรียนนอกอ้างว่าไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไม่รู้ว่ามันจะต้องเห็นอกเห็นใจกันในยามนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญแล้วหวังว่าทำไปเนี่ยจะทำให้คนไทยมีความสุขผ่อนคลายขึ้นบ้างนี่คือเหตุผลที่เขาทำและเขาแจ้งแบบนี้นะคะเป็นลูกชายอดีตนางเอกดังที่ไปซิ่งเจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีนะคะก็เจ้าตัวสารภาพค่ะก็ได้ลดโทษแต่ว่าต้องรอลงอาญาแล้วก็พร้อมกับมีการควบคุมความประพฤตินะคะรวมถึงเจ้าที่ก็ริบเรือของกลางก็คือเจ็ตสกีด้วยแต่ดราม่าอาจจะไม่จบนะคะเพราะว่ามีคนตาดีไปเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยโผล่คอมเมนต์ใต้เพจนึงพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะ YOO โย่แบบเนี้ยเหมือนลักษณะแบบไม่ได้สลดเลยไม่ได้รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเลยยังเข้าไปเหมือนเห็นเป็นเรื่องสนุกด้วยซ้ำนะคะโลกโซเชียลก็พูดกันเยอะส่วนศาลรัฐธรรมนูญค่ะวันนี้วินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ให้กกต.มีมาตรการที่รัดกุมมากขึ้นเข้มงวดมากขึ้นไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
0: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: ซูเปอร์หน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: ซูเปอร์หน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจาก ID Cell S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็บางพื้นที่แห้งแล้วบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังเพราะว่าล่าสุดอัปเดตเนี่ยช่วงเส้นลาดพร้าวซอยประมาณ80กว่า83เนี่ยนะคะแห้งแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะฝนน้อยลงค่ะแต่ว่าที่ต้องจับตาคือกาญจนบุรีเพราะว่ารับฝนต่อจากกรุงเทพเลยนะคะส่วนทางฝั่งตะวันออกก็จะมีรายงานเรื่องของอ่างเก็บน้ำที่ระยองไม่ได้แตกนะคะแต่ว่าสปิลเวย์นั้นพังเสียหายตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะนายกเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะนายกก็สั่งการให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการหลักเป็นซิงเกิลคอมมานด์ในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันภารกิจเร่งด่วนที่สุดที่นายกย้ำคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะจัดลำดับความสำคัญในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนายกบอกว่าให้ไปก่อนเลยเป็นลำดับแรกส่วนภาพรวมถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำทั้งประเทศนะคะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีปริมาณฝนลดลงอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างแต่ไม่หนักฝนที่ตกหนักๆจะเลื่อนมาที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพแล้วเลื่อนต่อไปทางตะวันตกของประเทศไทยทางนี้ยังมีบางชุมชนในกทม.ที่มีน้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทาซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101ซอยรามคำแหง24ตรงนี้ต้องระบายน้ำไปสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังมีอยู่เยอะพอสมควรการระบายน้ำมีระยะทางไกลดังนั้นความช่วยเหลือจะยังเข้าไปถึงจุดนี้เป็นหลักก่อนถ้าเกิดประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อ1555นะคะ1555กทม.ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังอีกก็คือเขตยานาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาพระโขนงบางนาบางกะปิแล้วก็สะพานสูงบางส่วนคำถามคือพื้นที่กรุงเทพตะวันออกต้องใช้เวลาอีกกี่วันประชาชนจะเข้าพื้นที่ได้นายเอกภพบอกว่าฝั่งพื้นที่ลาดกระบังถ้าฝนไม่ตกเพิ่มภายใน 2-3 วันนี้น้ำน่าจะลดเร็วค่ะส่วนฝั่งทนเนี่ยแม้จะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาตามปริมาณฝนเนี่ยเช็คแล้วไม่เท่ากับ2วันที่ผ่านมานะคะคุณเอกภพบอกจะทำให้ฝั่งธนบุรีมีความเสี่ยงน้อยลงส่วนเงินเยียวยาค่ะกทม.นั้นจะแยกเป็น2ส่วนในส่วนของกทม.อยู่ในหลักเกณฑ์ของผู้ว่ากทม.เลยดำเนินการอยู่ได้เลยอีกส่วนหนึ่งของปภ.คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รัฐบาลจะสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะนำกรอบวงเงินเข้าพิจารณาในที่ประชุมครม.และต้องรอความชัดเจนจากกทม.อีกครั้งหนึ่งด้วยทีนี้เรื่องเงินเยียวยาในส่วนของกทม.ก็มีความเห็นมาจากคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตอบผู้สื่อข่าวเรื่องของเกณฑ์การเยียวยาพี่น้องกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าจะได้เงิน 9,000 บาทต่อครัวเรือนใช่ตัวเลขนี้ไหมมันเป็นมาตรฐานเดียวกันกับจังหวัดอื่นที่เคยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเขาก็ได้เลขนี้คุณพระดอนบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เลขนี้นะคะเพราะว่าทั่วประเทศต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเพียงแต่กทม.จะมีเกณฑ์อย่างไรจะมีงบกลางของกทม.อย่างไรและในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมเท่าไหร่รัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนค่ะส่วนทิศทางของฝนเมื่อกี้เราอัปเดตกันไปบ้างแล้วว่าจะค่อยๆขยับไปทางตะวันตกของกทม.สักพักนึงก็จะไปทางตะวันตกของประเทศหลายคนก็เลยเป็นห่วงนะคะวันนี้โฆษกรัฐบาลก็แถลงบอกว่าจะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าไปเช็คที่กาญที่ฝนตกอยู่แล้วนะคะตอนนี้ฝนตกอยู่แล้วมีพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนประชาชน ว่าอาจจะต้องเตรียมอพยพนอกเหนือจากอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของเคลื่อนที่สูงอันนี้ต้องเตรียมเลยคือหนองปลืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอย2อำเภอนี้นะคะต้องเตือนเลยค่ะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังต่อเลยที่จังหวัดราชบุรีต่อเนื่องกันมาเลยเพราะว่าฝนก้อนนี้กาญจนบุรีราชบุรีแล้วเคลื่อนต่อไปเพชรบุรีนะคะก็ต้องเฝ้าระวังอีก4อำเภอคือแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะเต็มตัวนะคะทีนี้สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วเพราะว่ากาญจนบุรีเขามีน้ำป่าที่ทะลักมาท่วมถนนตอนนี้กระแสน้ำพัดรถกระบะตกลงไปช่วยคนเอาไว้ได้2อีก2สูญหายเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อเย็นของเมื่อวานนี้ด้วยนะคะอันนี้คือน้ำป่าที่ทะลักเข้าท่วมตรงทองผาภูมิที่กาญจนบุรีสำหรับ2รายที่ยังไม่พบตัวเป็นแม่กับลูกสาวทราบชื่อต่อมาคือนางตองอายุ55ปีส่วนลูกสาวอายุ12ค่ะเป็นชาวบ้านตำบลชะแลแล้วฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้มีน้ำป่าไหลลงมาที่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เลยต้องเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำของทั้ง2สายนะคะแควน้อยกับแควใหญ่นี่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนภาคตะวันออกของประเทศค่ะมีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งที่ระยองมีอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ331ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 112% ของความจุก็คือเกินที่จะจุได้นะคะก็เลยต้องระบายน้ำผ่านสปิลเวย์อีกจุดหนึ่งคืออ่างเก็บน้ำคลองละโอกอยู่ที่จังหวัดระยองจากการติดตามข่าวในโลกออนไลน์มีการแชร์เขื่อนจะแตกแชร์ว่าเขื่อนจะแตกนะคะที่ระยองก็ตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นเขื่อนดินไม่ได้แตกค่ะแต่ว่าด้านข้างที่เห็นภาพเป็นหูของสปิลเวย์เสียหายจากน้ำกัดเซาะซึ่งกรมชลประทานกำลังแก้ไขพื้นที่2อำเภอของจังหวัดระยองได้รับผลกระทบคือตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอชะเมาสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองละโอกก็เรียกกันว่าเขื่อนเขาจุกต้องบอกว่ายังน่าเป็นห่วงนะคะนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ค่ะแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยมีการระดมเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่นะคะพร้อมนำเขาเรียกว่าชีทพายหรือว่าเข็มพืชเหล็กมันจะเป็นแผ่นเหล็กขนาดยาวค่ะอันนี้เอาไว้ตอกลงดินในแนวดิ่งใช้เสริมแนวป้องกันแล้วก็สกัดการกัดเซาะของกระแสน้ำรวมถึงควบคุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการซุดตัวหรือความเสียหายเพิ่มเติมซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองละโอกนี่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุอยู่ที่22ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะตอนนี้ก็ซ่อมแซมตรงหูด้านขวาของสปิลเวย์อยู่กลับมาที่ภาคกลางค่ะที่อยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนประกอบกับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำและคลองโดยรอบเกาะเมืองมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้7อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางปะหันรวมทั้งหมด95ตำบล479หมู่บ้าน20ชุมชน 21,173 ครัวเรือนเบื้องต้นมีรายงานว่ามีเสียชีวิตจากน้ำท่วมด้วยคะ1รายในพื้นที่อำเภอเสนาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณรอบเกาะเมืองของพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเทศบาลนครศรีอยุธยาได้นำเรือมาแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกตอนนี้ต้องแจกเรือเพราะว่าถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดแล้วก็เตรียมให้การช่วยเหลือดูแลในด้านต่างๆต่อไปซึ่งชาวบ้านก็ยังคงเกาะติดราคาเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยค่ะว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกสั่งการไปยังหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยการช่วยเหลือกรณีประชาชนขาดแคลนเครื่องมืออุปโภคบริโภครวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ดยให้ทุกหน่วยดำรงการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังและให้พิจารณาจัดหน่วยทหารจากพื้นที่ที่สถานการณ์เบาบางก็ให้เข้าไปช่วยระดมในพื้นที่ที่ยังวิกฤตนะคะแล้วก็จัดตั้งตำบลแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มรถครัวสนามพระราชทานและรถครัวสนามกองทัพบกประกอบกับอาหารปรุงสุกแจกจ่ายในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตให้ปลอดภัยและการเปิดให้ใช้พื้นที่หน่วยทหารในการเป็นพื้นที่ช่วยเหลือด้วยนะคะกองทัพบกก็ไม่ทิ้งค่ะช่วงนี้ต้องเร่งให้การช่วยเหลือเพราะว่าโอ้โหในพื้นที่ต้องบอกว่าชั้นในอย่างกรุงเทพนี่อ่วมมากจริงๆนะคะปีนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของคำพิพากษาศาลฟันเรื่องของการขี่เจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
6: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: วันนี้ที่ศาลแขวงพระนครเหนือศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะคะพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแขวง2ยื่นฟ้องนายสอนเกตสิริอายุ27ปีเป็นลูกชายของจอยจามจุรีเชิดโฉมค่ะอดีตนักแสดงดังยุค90เป็นจำเลยกรณีกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะนะคะเพราะว่าจากการขับเจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีขณะที่น้ำท่วมขังเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นในที่สาธารณะจำเลยให้การรับสารภาพค่ะศาลจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจำคุก1 เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ให้แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งค่ะคงจำคุก15 วันปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงกันลงโทษไว้ก่อนนะคะมีกำหนด1 ปีให้คุมความประพฤติจำเลยอีก1 ปีให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3 ครั้งภายในเวลาที่คุมความประพฤติกับให้ทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12 ชั่วโมงเรือด่วนเจ้าพระยาออกประกาศงดเข้าจอดรับส่งที่ท่าสะพานกรุงธนนะคะหรือว่าสังฮีนะคะเป็นการชั่วคราวตั้งแต่อังคารคือพรุ่งนี้29 กันยายนเป็นต้นไปเนื่องจากระดับน้ำสูงค่ะเดี๋ยวจะกลับมาให้บริการจอดรับส่งอีกครั้งหากสถานการณ์ระดับน้ำกลับมาเป็นปกตินะคะพรุ่งนี้งดก่อนใครที่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยานะคะถ้าตรงสะพานกรุงธนก็คือสะพานสังฮีปิดนะคะพรุ่งนี้ปิดชั่วคราวไม่รับไม่ส่งทั้งนั้นนะคะและเมื่อมีปัญหาน้ำท่วมค่ะก็จะเกิดปัญหาเรื่องของสินค้าขาดแคลนตามมาเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการกักตุนสินค้าอีกหนึ่งเรื่องที่ตามมาเลยก็คือการขึ้นราคาสินค้าค่ะทำให้ทางกระทรวงพาณิชย์นี่ต้องสั่งคุมเข้มนะคะห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาและคุณต้องติดป้ายให้ชัดเจนด้วยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ว่าสั่งการให้ทุกหน่วยงานรวมถึงพาณิชย์จังหวัดกรมการค้าภายในไปดูแลเรื่องของราคาสินค้าให้มีการติดป้ายราคาสินค้าและไม่ให้มีการขึ้นราคาอย่างผิดปกติหากพบเห็นการขึ้นราคาสินค้าที่ผิดปกติแจ้งมาได้นะคะหมายเลข1569ค่ะส่วนสินค้าที่ขาดจากชั้นวางไปหลายคนอาจจะเห็นภาพในร้านสะดวกซื้อนะคะเข้าไปเป็นชั้นว่างๆโล่งๆหลายคนบอกโอ้โหไม่เคยเจอภาพนี้ค่ะคนก็กังวลเพราะว่าข่าวสารจากทางราชการที่จะมาแจ้งเตือนก่อนหน้านี้แล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปเมื่อไหร่ตอนนี้คนไม่ค่อยมั่นใจบอกว่าฝนตกไม่มากไม่หนักเหมือน54แต่คนก็บอกว่าอ่วมกว่า54เยอะนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยกังวลมากก็ไปซื้อของไปตุนของกันไว้กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีอะไรรับประทานถ้าเกิดมันท่วมหนักแล้วฝนมันตกแช่นะคะเรื่องของขาดเนี่ยตอนนี้รถขนส่งสินค้ามันไม่สามารถเข้าไปยังจุดนั้นๆได้นะคะสิ่งที่ทางรัฐมนตรีชี้แจงท่านก็เลยบอกว่าตอนนี้มีการประสานกับทางกระทรวงกลาโหมคือขอให้เอารถทหารน่ะเข้าไปใช้ขนส่งสินค้าให้หน่อยเพราะว่ารถขนส่งสินค้าทั่วไปมันไม่สูงไม่พอค่ะอาจจะเข้าไปส่งไม่ได้ในบางเส้นทางตอนนี้ก็เลยประสานไปยังกลาโหมแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอารถทหารเข้าไปใช้แทนอีกหนึ่งคดีที่หลายคนติดตามค่ะคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ให้กกต.มีมาตรการที่รัดกุมแล้วก็เข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องร้องเรียนจำนวน22 เรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ปี2569กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตร มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR หรือ QR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่ได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยมีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ผู้ถูกร้องที่1นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ผู้ถูกร้องที่2ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ผู้ถูกร้องที่3เข้ารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจากข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องนำสืบและพยานหลักฐานจากการไต่สวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงกันเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงลงคะแนนจนทำให้สามารถทราบได้ว่าผู้ร้องเรียนหรือประชาชนคนใดลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าการให้มีรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเป็นการทำลายหรือทำให้สาระสำคัญของหลักการเลือกตั้งโดยลับและเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนเสียไปแต่แม้การระบุรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนเพื่อมีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแต่ข้อเท็จจริงแสดงเห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมผู้ถูกร้องทั้ง3ควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบตัวตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นและควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่พิพาทกันตามคำวินิจฉัยนี้ให้มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการกระทำโดยผิดกฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสรุปนะคะคดีบาร์โค้ดที่เห็น QR โค้ดที่เห็นบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะศาลรัฐธรรมนูญไทยแล้วนะคะไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยค่ะแต่บอกว่าให้กกต.ไปมีมาตรการให้รัดกุมมากกว่านี้อย่าไปทำสัญลักษณ์ไปที่มันจะสามารถสืบค้นตรวจค้นตรวจทานสอบกลับไปยังผู้ออกสิทธิ์ออกเสียงได้รวมถึงมาตรการการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งให้มีความปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้28กันยายนค่ะตรงกับวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะเช้านี้8โมงเช้าหลายภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเช่นบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติประจำปี2569นะคะซึ่งตามมติครม. 20กันยายนปี2559เห็นชอบกำหนดให้28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยไทย National Flag Day เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเป็นการน้อมนำในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทยเมื่อ28กันยายน2460สำหรับธงชาติไทยเดิมมีหลายรูปแบบค่ะจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่และเปลี่ยนแถบสีธงชาติให้เป็น3สีดังเช่นธงชาติสำคัญของประเทศมหาอำนาจและทรงพระราชทานนามว่าธงไตรรงโดยทรงพระราชทานความหมายของสีไว้ดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์มากันที่ข่าวดีกันบ้างนะคะน้องลิซ่าค่ะและลิซ่ามโนบาลดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วนะคะล่าสุดคว้ารางวัล Best Pop ที่งาน MTV Music Video Awards 2026จากผลงานเพลง Dream นะคะที่มิวสิกวิดีโอเพลงนี้เธอได้ร่วมงานกับนักแสดงชาวญี่ปุ่นอย่างเคนทาโร่ซากากุชิซึ่งการคว้ารางวัลครั้งนี้ทำให้เธอกลายเป็นศิลปินเดี่ยว K-POP คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รางวัล Best Pop ด้วยนะคะข่าวนี้เป็นข่าวดีของวงการบันเทิงแต่อีกข่าวนึงเป็นข่าวเศร้านะคะอดีตนักร้องดัง คุณต๋องวงทูเสียชีวิตแล้วนะคะลูกสาวเพิ่งจะขอรับบริจาคเลือดไปให้คุณพ่อ

0: องใช้เลือดแล้วก็เกล็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษานะคะสำหรับงานรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมรอติดตามทางครอบครัวค่ะเดี๋ยวจะมีแจ้งให้ทราบต่อไปปิดท้ายติดตามผลงานกีฬาเอเชียนเกม2026ค่ะที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะคะวิลกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยมือ2ของโลกโชว์ฟอร์มค่ะเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียไปขาดลอย2ต่อ0เกมในรอบรองชนะเลิศตีตัวผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายไปได้สำเร็จพบโลคิวเยนมือ13ของโลกจากสิงคโปร์โปรแกรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวจะมีขึ้นอังคารที่29กันยายนนี้นะคะเริ่มเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปตามเวลาในประเทศไทยส่วนเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุทาสินีสเวตบุตรและทิพย์อรวรรณพารนังพ่ายให้กับคู่จีนมืออันดับ2ของโลกไป0ต่อ4เกมค่ะในรอบรองชนะเลิศนะคะแต่ก็ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่มาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญรางวัลแรกในประเภทนี้ของประเทศไทยหลังรอคอยมานานถึง68ปีนับตั้งแต่กีฬาเทเบิลเทนนิสถูกบรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในกีฬาเอเชียนเกมส์ปี1958ที่โตเกียวค่ะแล้วหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:25 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติกันวนประเวศ57พระคาถาในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยทรงเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลพร้อมทั้งทรงเป็นพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่ที่เจริญในพรรษายุคการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระตลอดทั้งทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยนอกจากนี้ยังมีพระจริยาสำรวมเรียบร้อยจึงทรงเป็นที่เคารพสักการะของพระภิกษุและพุทธ

0: ศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าสำหรับการวนประเวท57พระคาถาเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันซึ่งในเนื้อหาเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงบรรยายถึงการเดินทางของพระเวสสันดรพระนางมัสสีพระชาลีและพระกัณหาที่ต้องเสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตหลังจากถูกเนรเทศระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัสสีและพระกุมารทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามรอบตัวเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการถูกพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชแห่งเมืองเจตราชได้ทูลอ้อนวอนให้ทรงเป็นกษัตริย์ครองเมืองแต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธแล้วเสด็จต่อไปยังเขาวงกตเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นพระวิษณุกรรมเทพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์จากนั้นทรงเครื่องทรงขัตติยราชแล้วทรงผนวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบเป็นเวลา7เดือนโดยดำรงชีพด้วยการหาผลไม้ข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ยอมไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยาก
1: เวลา 13:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยนอกจากนี้มีการจัดแสดงนวัตกรรมทางสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนจากหน่วยงานต่างๆเช่นทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จัดแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟูออไรวานิชและผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสม

0: ารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์เส้นทางสุขภาวะตลอดชีพโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยภายในงานยังมีการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 4,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและกิจกรรมเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพรวมทั้งจัดแสดงผลงานโครงการพัฒนางานวิชาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐุมนารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569 World Rabies Day 2026วันนี้เวลา 14:29 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569 World Rabies Day 2026 ณ โรงแรม Miracle Grand Convention เขตหลัก 4 กรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Together รวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อเรียกร้องให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังปัจจุบันประเทศไทยมีการป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดอย่างจริงจังผ่านการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวในทุกมิติในการนี้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569ซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทเทศบาลเป็นของเทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาต่อมาพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแล

0: ุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
1: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนโดยมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้รวมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ70นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabies One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดทั้งหมดนี้สะท้อนการทำงานบูรณาการตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทางนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานส่งห่วงใยและมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวที่ทรงมุ่งมั่นในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติดังนั้นการทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการดูแลสุขภาพสัตว์อีกทั้งเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลรวมถึงเป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้ดีที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพนิชยาการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขต ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงและมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาโรงเรียนเทียนประสิทธิ์ศาสตร์และสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกัสสิตารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรและวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาวและวัดโพแตงใต้ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอยราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดแม่อ้อในวัดหาถีวนารามวัดป่าแง่เมืองชุมและวัดกู่แก้วที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายสุพรเทพสวรรณราชและคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพบริษัท100ปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นรวมจำนวน8รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลสุขสวัสดิ์ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจิรประวัติราชสกุลฉัตรชัยและราชสกุลวุฒิชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงและวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนกขมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดก่อเคสนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อและวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโพทองวัดพรมวงสารามและวัดแสนเกษมรวมถึงวัดจากจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่วัดทับกริดใต้วัดโพน้องยาวและวัดไผ่สิงส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีฝนตกเป็นระยะอาทิคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหราชนุเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติประชาชนสามารถร่วมสืบสานและสัมผัสความวิจิตรงดงามของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเปิดการแสดง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาในขณะที่ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆตลอดจนประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เจ้าอาวาสคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงโรงเรียนสมุทรปราการนายปิยพัฒน์แถมจำรัดและคณะชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหราชอนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ที่ฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: FM 102คลื่นคนทำงาน
3: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บลูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Onlyหงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บลูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง
4: จันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

โคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะค

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบ

0: สร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
1: ความหรูหราแล้วก็มันจะตอบโจทย์คนไทยได้นะเรื่องความสุขสบายเรื่องของการดีไซน์อะไรต่างๆประมาณนี้นะก็เอาละเดี๋ยวรอรุ้นกันแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้านะผมก็จะเล่าให้ฟังเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ของทางโกย่าเขามีอะไรที่น่าสนใจยังไงบ้างนะในโอกาสต่อไปเอาละทีนี้พักสักครู่ฟังข่าวฟังรายการจากทางสถานีนะแล้ว3 ทุ่มกว่าๆคุยกันอีกรอบครับพักสักครู่ครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดเสียงข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกครับ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประสานกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยกองทัพภาคที่1เร่งช่วยนักศึกษาชายแดนใต้และชุมชนมุสลิมประสบภัยน้ำท่วมและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตำจาวเรศ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เลอาสมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตำจาวเรศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนแต่ให้กกต.มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: ตุลาการสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องร้องเรียน22เรื่องพร้อมความเห็นเสนอต่อศาลกรณีกกต.จัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR หรือ QR code ซึ่งเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้จากพยานหลักฐานไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงลงคะแนนจนทำให้สามารถทราบได้ว่าคนใดลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดแต่ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อการจัดการเลือกตั้งจึงควรกำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆ

0: บนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งนี้มีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้รหัส QR code ในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและมีมติเสียงข้างมาก8-1วินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะตุลาการเสียงข้างน้อย1คนคือนายนพดลเทพพิทักษ์ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประสานกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยกองทัพภาคที่1เร่งช่วยนักศึกษาชายแดนใต้และชุมชนมุสลิมประสบภัยน้ำท่วมย่านลามคำแหงส่งอาหารวัตถุดิบถุงยังชีพพร้อมหนุนครัวกลางชุมชนคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนในชุมชนมุสลิมย่านรามคำแหงหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
6: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
7: ไม่อยากป่วย ไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เฉพาะเพลงหวานในยุคนี้ต้องยกให้กับเขาเลยนะครับเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่ากระท่อมสาวเมินส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเกไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงด้านขบอกภาคกลางคืนได้ไกลมากๆเลยทั่วทั้งประเทศนะครับแต่ว่าสุภสิทธิ์จะทักทายในย่านภาคกลางนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสลับบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกสันที่ทุกจังหวัดนะครับบอกประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบจากการฝนตกสะสมและก็น้ำไหลหลากทำให้ย่านภาคกลางและหลายๆจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นตะวันออกภาคใต้นะภาคกลางตอนบนภาคตะวันตกนะครับก็น้ำท่วมโดยทั่วหน้าโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจมบาดาลและก็สร้างความทุกข์ทรมานกันอย่างมากมายท่วมท้นเขาบอกว่าฝนน่าจะเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นท้องกระทะหรือน้ำขังนั้นต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนอกจากสูบนะฮะให้ลงแม่น้ำลำคลองไปแต่ว่าบางทีแม่น้ำนั้นก็ยังสูงอยู่มันก็กลับมาอีกนะครับหลายท้องที่นะครับก็น้ำเริ่มลดนะครับหลายท้องที่บอกว่าฝนยังตกอยู่หลายท้องที่บอกฝนไม่ตกแล้วอากาศเริ่มเย็นขึ้นมาตามลำดับนั่นคือเป็นอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับถ้าตามปฏิทินทางภูมิศาสตร์แล้วเขาบอกว่าฤดูฝนจะไปหมดวันที่15ตุลาคมนะของทุกปีนะครับแต่ว่ามีหลายปีนะขนาดงานฤดูหนาวลพบุรีเนี่ยจัดอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมบางปีเนี่ยฝนตกทุกคืนเลยทีเดียวสุภสิทธิ์นะสมัยเป็นนักเรียนนะบอกว่าฝนตกทุกคืนแล้วก็ไปดูดนตรีด้วยฝนก็ตกก็ไม่มีหมวกไม่มีร่มไม่มีอะไรหรอกมีผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวเนี่ยวางไว้บนหัวซึ่งก็เปียกฝนไปด้วยกันนะฮะก็เป็นว่านั่นคือเรื่องราวของอดีตแต่ปัจจุบันนั้นอากาศมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เรื่องราวของธรรมชาติยากที่จะควบคุมถ้าเกิดว่ามีพายุนะมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามันจะก่อที่ทะเลจีนใต้นะครับอ่าวตังเกียแล้วก็จะพัดผ่านมายังประเทศเกาหลีนะเวียดนามนะแล้วก็มาสลายตัวลงแล้วก็มันจะเข้าสู่ประเทศลาวและประเทศไทยนี่บ่อยครั้งมากนะครับเช่นเดียวกับปีนี้นะครับทำให้น้ำนะมากเป็นพิเศษสำหรับประเทศไทยของเรานะครับก็บอกว่ามีเรื่องราวผลกระทบมีความเศร้าเกิดขึ้นอย่างมากมายมีการเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไปซื้อเครื่องดูดน้ำมาปรากฏว่าโดนไฟดูดทั้งสามีภรรยานะที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็ให้ลูกหลานไปซื้อถุงเพื่อจะมาใส่สายปรากฏว่าเรือล่มที่สมุทรปราการฮะลูกชาย2คนนะซึ่งเป็นวัยรุ่นจมน้ำตายทั้ง2คน
แล้วก็เรื่องราวอีกที่ไม่เป็นข่าวมากมายหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับมีเรื่องทุกข์กายทุกข์ใจมากมายผลกระทบมากมายแต่ว่ายังมีเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือประเทศไทยนะครับไปสร้างชื่อกับเอเชียนเกม2026นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหลายท่านอาจจะลืมไปเลยฮะหลายท่านอาจจะลืมไปว่ามีการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเมื่อก่อนจะได้เหรียญทองสักเหรียญเนี่ยโอ้โหลำบากลำบนนะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยนี่ก็ติดชาร์ตนะประเทศจีนได้241เหรียญนะเหรียญรวมได้เหรียญทอง122เหรียญญี่ปุ่นได้เหรียญทอง39เหรียญเกาหลีใต้21เหรียญอุเบกิสถาน10เหรียญทองนะครับเขาจะวัดที่เหรียญทองเป็นหลักนะครับคาซัคสถาน9เหรียญทองประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้านะครับเข้ามาเป็นอันดับ6ในวันนี้ก็คือได้9เหรียญทองนะครับก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็บิวฮะนะเทพบิวนะฮะที่รู้จักกันดีฮะก็สร้างชื่อเสียงฮะได้เหรียญทองจากการวิ่ง100เมตร200เมตรนะแล้วมีนักกีฬาหลายๆคนนะฮะก็ไม่ทำให้คนไทยผิดพลาดหวังนะครับได้เหรียญทองนะครับได้เหรียญเงินได้เหรียญทองแดงแข่งขันกระดับทั้งตะวีปเอเชียเนี่ยซึ่งโอ้โหบางคนนี้นะครับบางเชื้อชาตินี่เขาตัวใหญ่เหมือนฝรั่งเลยอุเบกิสถานหรือหลายๆประเทศเนี่ยเขาได้เปรียบเรามากเลยแต่ปรากฏว่าเรานี่ได้เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเทพบิวสิบตำรวจตรีภูริพลบุญสอนนะครับเป็นนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยประเภทวิ่งระยะสั้น100เมตรและ200เมตรผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองและทำลายสถิติระดับเอเชียนะครับมารู้จักกับเทพบิวหน่อยส่วนจะมีการแข่งขันรอกันนั่นก็คือว่า4คูณ100นะครับคงจะทราบผลเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือว่าเทพบิว10ตรตรีภูริสอนภูริพลบุญสอนเนี่ยอายุ20ปีเกิดวันที่13มกราคม2549นะครับเอเชียในครั้งนี้นะครับคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาที 9.90 วินาทีไม่ได้ 9 นาฬิกานั่นคือความเร็วมากไม่ถึง10วินาทีนะครับและคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายด้วยเวลา 19.88 วินาทีซึ่งเป็นการทำเวลาที่ต่ำกว่า20วินาทีครั้งแรกและเทียบเท่ากับสถิติเอเชียสถิติสำคัญเป็นลมกรดคนไทยคนแรกที่วิ่ง200เมตรต่ำกว่า20วินาทีและนำชัยชนะเหรียญทอง200เมตรกลับมาให้ประเทศไทยในเอเชียนเกมในรอบ52ปีนะครับก็นี่คือเรื่องราวย่อๆนะครับกับเทพบิวภูริพลบุญสอนนั่นเองนะครับเป็นชาวสุรินทร์นะครับความสูงนี่182ซมตร6ฟุตนะครับแล้วก็ประเภทที่สร้างชื่อเสียงคือวิ่ง100เมตร200เมตรนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็ฝึกฝนมานานเสียนานแม้กระทั่งบาดเจ็บแล้วก็มีการแข่งขันระดับนะประเทศระดับนานาชาตินี่มากมายนะครับมีทั้งแพ้และชนะวันนี้สร้างชื่อเสียงให้กับชาวไทยทั้งประเทศหวังว่าจะสร้างความสุขใจให้กับแฟนรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในครั้งนี้ด้วยอะไรที่ร้ายๆนะครับอะไรที่เป็นความทุกข์ก็ขจัดปัดเป่าไปด้วยเพลงเพราะๆกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ
นะวันไหนคุณเหงาคุณเศร้าคุณซึมเรื่องราวของน้ำท่วมนี่สร้างความทุกข์กายทุกข์ใจให้กับประชาชนนะครับให้กับ FC สุภสิทธิ์มากมายซะเหลือเกินนะครับสุภสิทธิ์อยากให้ท่านผ่อนคลายกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนไพรบำรุงกายตาสุภสิทธิ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฝาโอสถวิสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดส่วนสรรพคุณนั้นสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับมาลัยเปื้อนน้ำตาสันติดวงสว่างครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โบไนด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดาก
1: าแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับได้รับการยอมรับและชื่นชมตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้ว่าเป็นกาแฟที่ใส่สารสกัดระดับพรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยุนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีวีโอไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บผู้ที่เป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคฮะดื่มได้มีพละกำลังสดชื่นนะครับไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบกระปุกไม่กระหายไปนะครับมีสารไอตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันของเสียจากร่างกายมีปัญหาระบบขับถ่ายดื่มในช่วงเช้า5-10 นาทีต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับคุณพลรบสมใจเนาะไอที่ เสื้อผ้าคับคับก็ออกมาสวมใส่ได้นะครับขับเมื่อมันหุ่นกระชับนะทั้งท่านชายท่านหญิงนะฮะหุ่นเพลียวลงสมใจเสร็จตาดีผมหนาขึ้นมีใบเป็กเวสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นล้านนะกิโลหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะใส่สารสกัดแต่ละชนิดเนี่ยราคาหลักล้านแต่มาขายราคาหลักร้อยนะครับใช้เห็ดหลินจือสมกุลีและสารสกัดที่บอกเก่าลอกขานเนี่ยวิธีการเขานำเข้าสู่ร่างกายก็นำมาชงกับน้ำร้อน120 ซีซี 120 ซีซีถ้วยกาแฟทั่วไปนี่แหละจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพประชีวิตดื่มทุกวันดีทุกวันกล่องละ250 บาทแต่ร่างทองกลับมา2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทวิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนกล่องละ900 บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันกับวิสซอนของดีระดับพรีเมียมเช่นเดียวกันนะครับและมาถึงสุดยอดสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นสุนไพรไทย 100% นะฮะมีกระชายดำและสุนไพรอื่นล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์30 ชนิดบำรุงการยิงชายเวททองให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานกับไขมันทานได้และดีด้วยนะครับแล้วก็ปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับปวดไม่ตามร่างกายก็ทานแล้วก็ดีขึ้นนะครับท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งการปัสสาวะไม่อยู่ฉี่ลดขากางเกงสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนะครับเป็นสมชายไม่อายสาวแน่นอนเมื่อทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์วิชั่นแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองมันวูบบ้ามทั้งร่างกายและจิตใจมาทานเนาะวัยหมดไปเจ็บเดือนมาทานกันท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงนะครับมาทานเสริมสร้างร่างกายกันทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานทุกวันดีทุกวันนะครับกระปุกละ350 บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2กันบ้างสูตร2เรียกว่ายาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายทั้งปวง24 ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุพัฒนะครับกระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนั่งโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสิ้นเหลืองโอยไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันในลำไส้หิ้วสเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆท้องผูกเป็นแผลดึกต้องทานนะครับเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นลำไส้จะได้มีปัญหาระบบขับถ่ายจะได้มีปัญหาจะได้ไม่เป็นลิซิลงทวารหนักชาปลายมือปลายเท้าก็หายไปปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าปวดทุกทรมานก็หายไปผิวพรรณดีสมองดีสดใสดอกกวัยครับคนเรากินข้าวได้นอนหลับพักผ่อนได้นะครับไม่ปวดไม่เมื่อยนะครับแล้วก็ดีด้วยเนี่ยโรคขับถ่ายดีเมื่อทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350 บาท2กระปุก700 บาทสูตร2นี่1กระปุกบรรจุ60แคปซูลแต่เราจำหน่ายเพียง350 บาทฉลากสีน้ำเงินถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือรายหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลานะนั่นก็คือว่าปลาตายนะ นะแล้วก็เรื่องราวของโครงการผ่าตัดข้อเข่าอะไรประมาณนี้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยกระดูกผูกกระดูกคุณวันนี้ทาน2สูตรร่วมกันราคาเดียวกันกระปุกละ350 บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับใน3ชั่วโมงนี้นะครับจดได้อย่างแน่นอนนะครับ0836931999และท่านมีไลน์สุภสิทธิ์หลายท่านมี Facebook ของสุภสิทธิ์ก็สั่งซื้อทางไลน์ทาง Facebook เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น. 8:00 น. เป็นต้นไปโทรมาได้ตลอดสั่งซื้อได้ตลอดไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงทุกสิ่งทุกอย่างครับของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อเลยสุนารีราชสีมาเงามืดในดวงใจและตามไปด้วยขอแค่คำรักยอดรักสลักใจครับ

0: ินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: จำ
1: หลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะผมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิดเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: าก
0: ี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าต้องมาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยูมันก็
2: หายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้าที่ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเอ็นฟังว่าเอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนๆหัวก็มึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมไม่หายแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: ครับพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับ เนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
7: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
8: ขอบคุณพรีเซนเตอร์นะครับจากปากจากใจสำหรับผู้ที่เอาผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานกันไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์เดวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายกาแฟและก็วิสซอนนะครับขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเราทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับทศพลหิมพานต์ณยงณพงษ์ณนงกับเพลงที่ชื่อว่าพายเรือเกี้ยวสาวนะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟกันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย081-780-5575มาแล้ว

ไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดเสียงข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกครับ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับสรมนธรรมรัฐค่ะผู้ว่านครนายกเผยมวลน้ำจากเขาใหญ่ไหลเข้าเขื่อนขุนด่านมากกว่าที่คาดทำให้ต้องปรับการระบายตามสถานการณ์และนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่แฟลตคลองจันเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยรอบ2สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิเป็นวันที่2เพื่อให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขนายพระราดอปริศนานาทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมคณะนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดพร้อมสอบถามการทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนและได้สั่งการให้มอบอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยรอบด้วยซึ่งล่าสุดพบว่าสามารถใช้ไฟได้แล้วแต่น้ำประปาเริ่มเป็นปัญหาการเจือปนจนมีสีขุ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเผยมวลน้ำจากเขาใหญ่ไหลเข้าเขื่อนขุนด่านมากกว่าที่คาดทำให้ต้องปรับการระบายตามสถานการณ์ล่าสุดช่วงบ่ายเปิดบาน50เซนติเมตรพร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 6,000 ครัวเรือนคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
6: สถานการณ์น้ำจังหวัดนครนายกยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหลังล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 15:30 นที่ผ่านมาเขื่อนขุนด่านปราการชนปรับการระบายน้ำกลับมาอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรจากช่วงเช้าเวลา 9:00 นที่ลดการระบายน้ำลงเหลือ25เซนติเมตรนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเปิดเผยว่าช่วงที่ผ่านมามวลน้ำจากพื้นที่เขาใหญ่ไหลเข้าเขื่อนมากกว่าที่คาดการไว้ทำให้ต้องเร่งระบายน้ำโดยบางช่วงเปิดบานประมาณ150เซนติเมตรและบางช่วงสูงถึง2เมตรก่อนจะทยอยลดการระบายลงตามสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกระบุว่าปัจจุบันเขื่อนขุนด่านยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก

0: ประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่จังหวัดประสานข้อมูลกับกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำและปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครนายกระบุว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเบื้องต้น4อำเภอ29ตำบล249หมู่บ้านรวมกว่า 6,000 ครัวเรือนโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสำหรับประชาชนริมน้ำนครนายกและพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงต้องติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจาก
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เต๋าภูสินครับกับเพลงที่ชื่อว่าอ้อมกอดเขมราชญาติเพลงญาติยานี่รู้จักและชอบนะเพลงนี้กันมากเลยทีเดียวแล้วก็แนะนำสุภาษิตบอกเปิดอีกเปิดอีกสุภาษิตก็นำมาเปิดในชั่วโมงที่2นะครับหมอพยัคฆ์เพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกๆ ท่านนักเนาะนักร้องหนุ่มรูปหล่อนะแล้วก็ดีกรีการศึกษานี่สูงถึงปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าอ้อมกอดเขมราชส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสุภาษิตขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพลงญาติยาสนอกสนใจอยากจะเอาไปทานอยากจะเอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองก็สามารถติดต่อสอบถามให้สิ้นสงสัยและก็สั่งซื้อกับสุภาษิตไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดหรือลูกค้าเก่าของหมดไปนานแล้วพอไม่ได้ทานรู้สึกร่างกายมันอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับก็สั่งซื้อเพิ่มเติมได้และลูกค้าใหม่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สั่งซื้อสุภสิทธิ์โทรมาที่สุภสิทธิ์ก่อนเนาะซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับชั่วโมงที่2นะเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3ก็เพลงหลากหลายสไตล์แล้วเจอกันทุกคืนฮะเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยยามภาคกลางคืนให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจหลายท่านเครียดจากภารกิจการงานเรื่องราวของภาวะน้ำท่วมน้ำลดอะไรก็แต่การเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายหรือเกี่ยวกับเศรษฐกิจฝืดเคืองสารพัดอย่างอะไรที่ไม่สมปรารถนาของท่านมาผ่อนคลายได้มีพละกำลังทั้งร่างกายและจิตใจวันพรุ่งนี้ก็จะได้ไปสานต่องานเดิมหรืองานใหม่ให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อให้มีเงินมีทองมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับไปเอาไปใช้หนี้ใช้สินหรือเอาไปซื้อทองฮะทองคำก็แพงมากเดี๋ยวนี้นะครับสวมใส่ในคนมีทองเท่าหนวดกุ้งก็นอนสะดุ้งจนเรือนไหวและใส่ไปเนี่ยก็ไปที่หมายตาของโจรผู้ร้ายฮะเขามองฮะเราไม่รู้ว่าใครเป็นโจรคนผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายหน้าตาดีๆนี่แหละนะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราดูในหนังนะหนังทีวีหนังภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่นี่อาจจะเห็นรูปร่างโจรเนี่ยมันจะเป็นโอ้โหหน้าตาน่ากลัวหนวดเคราเฟิร์มแต่เดี๋ยวนี้หน้าตาดีๆนี่แหละนะครับก็คิดตั้งตัวเองเป็นโจรกันมากมายนะครับเพราะว่าหลายท่านติดยาบ้าติดยาเสพติดหรือหลายท่านต้องการรวยทางรัฐหลายท่านเขาเรียกว่ามีความนะเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วนี่แหละ เคยประพฤติผิดเป็นอาจินอยู่แล้วก็สามารถจะเข้ามาทำร้ายท่านและชิงทองคำไปได้นะด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตสลานะครับช่วงนี้ซื้อทองปลอมมาใส่ทองปลอมนี่อาจจะมาซ้ำเราอีกครั้งบอกว่าเขาหลังอย่าใส่ทองปลอมนะใส่ทองแท้มานะมิฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่มันมีในอดีตนะฮะเป็นว่าฝากดูแลสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างเลยและห่วงใยด้วยพี่น้องที่ตกกระกรรมลำบากน้ำท่วมหลายท้องที่ก็น้ำรดและถ้าเลี้ยงปลาบอกปลาหายยกบ่อเลยคือมันลอยตามน้ำไปและท่านไก่ก็หายเป็ดก็หายหมูก็หายเอาเป็นอันว่านะครับก็จะทำยังไงดีตามเท่าที่จะดำได้แต่ว่าที่จริงแล้วต้องดูแลเอาใจใส่แล้วก็ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวของท่านและตัวท่านเองนะครับและหยุกยาผีแผ่นเสริมและกาแฟทินชัยกาแฟยาขาดเป็นอันขาดเอาไปดูแลสุขภาพของท่านไม่ว่าจะเป็นสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินชัยกาแฟและก็วิสันดูแลดวงตาสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999สุด1สุด2เนี่ยสุด1บำรุงร่างกายเนี่ยนะ
ยิ่งใช้เวททองไว้กลางคนที่ต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะบอกมีกระชายดำเป็นตัวหนักเนี่ยสูตรหนึ่งเนี่ยมีกระชายดำเป็นตัวนำบอกกระชายดำเนี่ยบางเมื่อก่อนนั้นเขาบอกกระชายดำตัวเดียวเนี่ยรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้เลยเขาเรียกสุนไพรเดียวเดี๋ยวนี้มาเป็นตำรับยานะครับนั่นก็คือยาบริการตาสุประสิทธิ์มีทะเบียนยาได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นอนุมัติจากนะกระทรวงสาธารณสุขนะตรวจเข้มข้นเลยและก็มีการทำวิจัยมีตัวยาตรวจสอบสรรพคุณนะอย่างเข้มข้นใช้เวลาขึ้นทะเบียนถึง1ปีนะครับจึงออกมาเป็นตัวยายาบริการตราสุประสิทธิ์และวิชั่นฮะหลายท่านบอกว่าสูตรหนึ่งคุณแผนนั่งพิมพ์สูตรหนึ่งใช่ไหมนั่นคือสูตรเดียวกันนั่นเองนะครับขึ้นทะเบียนยาใหม่เพื่อปรุงสูตรให้เข้มข้นมากกว่าเดิมเป็นสูตรหนึ่งสุประสิทธิ์และวิชั่นครับยิ่งใช้เวททองไว้กลางคนเนี่ยนะท่านชายหญิงชายไวทองเนี่ยต้องทานกันเลยเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้มีชีวิตชีวานะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นอะไรก็ดีไปหมดเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับเบาหวานความดันเข็มมันก็ทานได้แล้วก็ดีด้วยสุขภาพดีท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงกระเพาะไม่อยู่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนั่นคือบ่งบอกถึงร่างกายที่อ่อนเปลี้ยผีแรงซึ่งอันตรายมากๆถ้าเราไม่ฟื้นฟูเราไม่ดูแลมันก็จะไปแล้วก็จุกกูไม่กลับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สูตรหนึ่งนั่นแหละท่านหญิงเข้าสู่วัยทองต้องดูแลร่างกายของตัวท่านเองนะครับบอกท่านหญิงในรักสวยรักงามนะพอหมดประจำเดือนผิวหนังก็สีเหลืองคอเหี่ยวหย่อนยานตรงเนี้ยมาเสริมมาเพิ่มมาเติมมาแต่งด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตเลวิชันครับโอกาสกระดูกกระดูกผุกระดูกพุนทั้งหญิงชายเนี่ยทานกันเลยนะทานสูตรหนึ่งสุภาษิตเลวิชันสูตร1 2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทจะถูกกว่านี้อีกถ้าซื้อตามโปรนะครับส่วนสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงกระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนักโอยนอนก็โอชาปรือมือปลายเท้าแล้วก็กินข้าวได้นอนหลับนะปัสสาวะกระปิดกระป๋อยโรคขับถ่ายดีขึ้นเมื่อทานสูตร2ลงฝาโอสถก้าวขาก็ออกขึ้นไปได้ก็ได้สะดวกสบายตัวเบาขึ้นเมื่อทานสูตร2ลูกฝาโอสถทาน3แคปซูล2ถึง3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสูตร2นี่บรรจุ60แคปซูลเลยถูกมากดีมากสุนไพถึง85ชนิดครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือเช็คเช่นเดียวกับคุณตาประเดิมของสุวรรณเนี่ยคุณตาประเดิมของสุวรรณและหลายๆท่านเลยแม้กระทั่งพี่ละเอียดธีรันรุ่งตำบลข้าวเม่าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยท่านเนี่ยโหปวดลึกเจ็บลึกมากปรากฏว่าทานแล้วดีเลยประเสริฐสีเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ตั้งแต่ใช้ชื่อว่าคุณแผนนางพิมพ์สุดหนึ่งสุดสองนั้นเข้าใจตรงกันนะครับว่าสุดหนึ่งสุประสิทธิ์วิชันสุดสองรุ่งฝาโอสดนะครับแล้วก็กระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันนะครับ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นส่วนวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนไม่ได้ต้องทานวิซอน

2,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันส่วนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตและที่สำคัญนะดีจากภายในสู่ภายนอกนะมีตังค์ถังเช่ากิโลละเป็นล้านเนี่ยแต่ขายหลักน้อยนะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สัดสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดได้ร่างทองกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำและเราไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจระดับพรีเมียมอัดเต็มอัดแน่น24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะเราใส่จากสารที่คนทั่วโลกนี่ต้องการ24ชนิดผสมผสานจากอย่างลงตัวโดยเภสัชกรแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็นักวิสัยการอาหารนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีครับทุกอย่างมีจำหน่ายที่ร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันอินป้าประหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงร้านขันยาชุมชนโคกสำโรงโคกสำโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟทินแชกาแฟเป็นหลักร้านจิ้งวนจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสันเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยอกน้อยใจโทรสั่งซื้อสุภาษิตเลยเดี๋ยวจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศใช้เวลาวัน2วัน3วันก็ถึงแล้วนะครับเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศเพียงท่านโทรมาที่0836931999นะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายนะครับไม่มีสารเคมีไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเขาบอกว่าเรื่องราวดีๆนะครับนั่นคือขบวนแห่เนเน่รอยันคนรอต้อนรับล้นเมืองภูเก็ตนะครับก็คือหลายท่านติดตามข่าวสารจะรู้ดีว่าเนเน่รอยันนั้นไปรับรางวัลชนะเลิศนะซึ่งไปชิงได้แชมป์กลับมาแชมป์ AGT กลับบ้านเกิดนะครับนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของใครหลายๆคนสำหรับเนเน่รอยันหรือน้องแพรวรัติการอำลอยศิลปินสาววัย16ที่คว้าแชมป์จากอเมริกา Got Talent 2026มาครอบครองซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าตัวได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วล่าสุดได้มีขบวนรถแห่รอบเมืองภูเก็ตทั้งยังมีการติดตั้งเวทีเพื่อจัดเตรียมให้เนเน่รอยันขึ้นทำการแสดงบริเวณหน้าธนาคารชาเตอร์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินสำคัญขณะที่บริเวณไลน์สภูเก็ตมีการจัดเตรียมแบ็กดอปไว้สำหรับให้น้องเนเน่และแฟนคลับร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึกโดยตามกำหนดการน้องเนเน่จะเดินทางมาจอดรถบริเวณด้านหน้าห้างก่อนเดินเข้าไปยังภายในอาคารขึ้นไปยังชั้น2จากนั้นจะลงมาเพื่อขึ้นรถ EV สีส้มของเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเตรียมไว้สำหรับพาน้องเนเน่โชว์ตัวสัมผัสบรรยากาศรอบเมืองเก่าภูเก็ตนะครับท่ามกลางแฟนคลับที่เดินทางมารอรับให้กำลังแรงใจนะครับอย่างมากมายท่วมท้นเลยทีเดียวนะครับเธอได้รับรางวัลถึง1ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ35ล้านบาทนะครับเรื่องราวของเธอนั้นเป็นไวรัลหลายท่านคงติดตามข่าวสารกันมาก่อนแล้วนะครับนี่เรื่องราวดีๆที่เกิดในช่วงที่ประชาชนชาวไทยมีความทุกข์เข็ญนะครับเอาข่าวดีๆมานำเสนอบ้างเพื่อจะเพียงจะได้มีความสุขซึ่งจะไปลดความทุกข์ให้ทันด้วยนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สุภาษิตในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพคุณเรวดีสุขม่วงตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับ

ฟ2กล่องสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก 1,200 บาทคุณป้าฉลอดทองพูนตำบลยางชัยโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณสลัดตรีบุตรวิสอน4กล่อง 2,700 บาทนะครับอยู่ท่าเรือพระนครศรีอยุธยาครับพี่วันดีวิวันธมงคลถนนเทศบาล1 2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟทินแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณลำไยคำน้อยตะวันพิตะเพียนอำเภอมาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟทินแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณวิรัตพดุงโอทตนกระทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟทินแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยายหอมกลุ่นบุญประเสริฐท่านอายุ94ปีแล้วตนนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าอนงชุ่มหอมตำบลหนองแขมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีกาแฟ5กล่องสูตร1สุภาษิตไลฟ์วิชั่น1กระปุก 1,350 บาทนะครับคุณป้าคำเพียงเงินดีตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีวิสัน1กล่อง900บาทคุณป้าอนงใจเก่งดีตำบลถั่วโพสองพี่น้องสุพรรณบุรีวิสัน1กล่อง900บาทคุณป้าบุญส่งคันทับตำบลสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทนะครับคุณลำพูสุทัศน์ตำบลราชสถิตชยองทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทนะครับคุณละอภูสิทธิ์แพรกศิริชาติแสงคุริจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่อัญชลีพรชิมสาหร่ายตวนบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพงศธรบัวลีตวนท่าสาราเพื่อเมืองจันทบุรีวิสันต์4กล่อง 2,700 บาทคุณป้าสุดารักษ์ผ่องสำริดตวนหนองเต่าอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าระเบียบพิทิมหมู่บ้านนนหัวช้างตำบลเขาสำยอดเพื่อเมืองลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่นกน้อยโพธิตำบลบางขุดสายบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้ครับไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อเลยกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์พี่ชโอนาธานวิศรพี่ละอีเทรันรุ่งนี่ทานสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นหรือสุด2รุ่งฝาโอสถเดิมชื่อคุณแผ่นนักพิมพ์สุด1สุด2เข้าใจตรงกันว่าเป็นทั้ง2สุดที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เจ๊หมูป่าโมกด้วยนะครับและมีอย่างนี้เพลงเพราะๆรอท่านอยู่ตายระไทยสิเทน้องให้บอกแน่

0: การโทรหาโบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชา
1: วยา
0: ส
1: ั
0: ตว์เจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วของพ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผมพี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะพ้ายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมด้านลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังเผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี่
1: ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: คุณภาพดีนะครับกาแฟเซนชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุ่งดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ
3: ้
2: โหเนาะมาเลยจากนิ้วล็อกเนี่ยนะครับรักษากันแย่เลยเนาะ
3: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่เ
2: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เก้าสนุกเลยล่ะครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: เอาพยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบพระคุณที่ละเอียดเจริญรันลุ่งนะครับที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัย
3: จังหวัด91หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: ที่ก คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดีไหมจ๊ะคุณอ่ะ
5: กินดีมาก
4: รสชาติดีนะ
5: รสชาติดี
4: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
5: แล้วผมเข้าไม่ดับ
6: ก็ไม่ร่วง
4: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
5: โพทอง
4: อำเภอโพทอง
5: ตำบลยางชาย
4: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาโดนใจดีใจดีไปนู่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
5: พูดดีมาก
4: ชอบฟังใช่ไหมล่ะ
5: จ้ะ
4: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
5: ฟังทุกวัน
4: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
5: จริงจ้ะ
4: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
5: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
6: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
5: ให้นั่นดิ
4: เอาได้สิเดี๋ยวมา
5: ส่งมาเลย
4: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999บทเพลงที่จบลงไปนั้นไผ่พงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าชอบทำให้คนคิดถึงเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้รำเพลินวงศกรกับเตะตระกูลต่อห่อหมกฮวกไปฝากป้านะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ครับชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์เพราะๆฟังเพื่อความสุขความสำราญสำหรับย้ายเพลงยัดยาอีก1ชั่วโมงนะครับอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนอีกสักครู่เจอกันครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิ

0: มือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
3: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
2: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
3: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
2: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
3: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
4: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
5: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
6: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมา

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6นะครับนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นี้ก็คือสุดยอดสุนภัยปรุงกายตาสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาพรุ่งนี้7 โมงเช้าเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับลึกๆ ก็ชื่นใจนะญาติพี่ญาติติดตามรับฟังให้กำลังใจในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนเนี่ยคืนละ3ชั่วโมงหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดียวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่ติดตามรับฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินประองค์ไกวัตัดเอ็ดประปหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมบงลุงสมมาช่างทองบ้านโสธงประปหันพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาเพื่อนรุบรีพี่ละอีธีรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับพี่ลีอิทธิรันรุ่งนะครับตนเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าชวีโพที่สมภาวงศ์บางนาทาวุงนะครับตลอดจนถึงป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองที่ขมสร้างตนเองเพื่อมรุบรีฮะป้าเล็กบางขันมากด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพรมาธารักษ์ตำบลวัดอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจสุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ถ้วนต้องขอประทานอภัยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ก็ได้ครับร้านเจมูป่าโมอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระอุทบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศโคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนภัยสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นยาแก้กระสายตราลุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ขายดิบขายดีทุกร้านบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาครีนและคอสอนมีวิซอนเป็นหลักให้กำลังใจครับทุกท่านปฏิบัติหน้าที่การงานในค่ำคืนวันนี้คุณหมอคุณพยาบาลตำรวจทหารนะพ่อค้าแม่ขายเวรยามต่างๆนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเวรยามทุกหน้าที่นะหลายท่านที่ไปบัดหน้าที่อยู่หลายท่านขับรถรายการของเราส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะครับจะส่งเพลงเพราะๆให้ญาติเพียงญาติได้ฟังกันหลากหลายเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งตอนนั้นเป็นชื่อคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นะครับที่มาให้บทสัมภาษณ์จะได้เข้าใจตรงกันว่าคือสูตร1สุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นรุ่งฟ้าโอสถและป้าสัมฤทธิ์ศรีสำราญฐานวิศรแล้วก็มีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่มากมายหลายเพลงเลยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจมีความสุขนะครับเพื่อเพื่อนเจริญใจในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เอาไปทานดีนะครับเอาไปดื่มดีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งวิศรเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นบอกต่อด้วยสูตร1สูตร2เนี่ยโปรแรงทะลุองศาเนี่ยถ้าไปทานดีแล้วบอกต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมาถึงสายสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาภรรยาและตามไปด้วยขอใช้สิทธิ์ฝนธนาสุนทรและฟังบทสัมภาษณ์พี่ละเอียดธีรันรุ่งซึ่งฐานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์นะครับและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ป้าสำริดศรีสำราญนะครับฐานวิศรและก็มีกาคาพริกชัยเมืองสิงห์นิตยาเปิดปัญญารักพี่ที่ใจรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ
1: ้
0: โหมาเลยจัดนิ้วล็อกเนี่ยนะรักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โ
1: อ้ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เก้าสนุกเลยล่ะครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรมาดูหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
0: ้
1: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พี่พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบพระคุณที่ละเอียดเจริญรันลุ่งนะครับที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัย
1: จังหวัดที่1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: สำลิดจ้า
3: ปลาสำลิดสีสำลานนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ก็มองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: คือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
2: จ้าก
3: ินของสุประสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช่
3: เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนถ้าไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: การ
2: ป้าคงไม่สั่ง
3: เนาะเพราะว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้าจ้าจ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อยู่
2: ครับสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

0: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
2: ทำไม
1: เอ้าไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยอ่ะ

0: โอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีกอ่ะ
1: ตาเองอีกอ่ะย่องย่องพอแล้ว
2: พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
3: ้ลืมใส่เหร
1: อถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับฟลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
3: โอ้โห
0: จ่ายให้ไปเลย
3: จ่า

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงในเนี่ย
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้วเวลาถอดแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

ังทองสีใสนะครับนักร้องผู้ล่วงลับไปแล้วบอกเอ้หนุ่มหน้าผีฮะไม่ได้ไปก็ว่าสุภาษิตไปว่าเขานะเขาเป็นสายเย็นสัญญานามของเขาครับสมญานามของเขานะครับนั่นก็คือสังทองสีใสนะครับญาติพี่น้องเขายังอยู่นะครับเขาบอกยังมีเรือนเป็นเรือนเก่าของสังทองสีใสนะครับใครไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยจะทำขนมถ้วยต้อนรับนะฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าญาติเพียงญาติเคยไปหรือเปล่ามีโอกาสอย่างไรก็ไปแวะเนาะเดี๋ยวนี้คงอายุนานมากแล้วนะสำหรับพี่สาวของสังทองสีใสเพราะว่ามาออกทาง YouTube นะมามีบทสัมภาษณ์นะครับสังทองสีใสนี่เป็นพี่ชายของสุเทพสีใสรูปร่างหน้าตาละคล้ายกันละไม้คล้ายกันเนาะนะซึ่งมีเมียสวยนะทั้งสองคนเนี่ยสุเทพสีใสนี่ก็มีเมียสวยนะอิจฉากันหลายๆคนในอิจฉาสุเทพสีใสนะแม้หน้าตาจะนะมองภาษาคนเราเนี่ยคนไทยบอกว่าหน้าตาอยู่ในลำดับหน้าตาขี้เหร่เหมือนผีก็ตามทีแต่ว่าสาวชอบเนาะคารมคมคายนี่เป็นสุดยอดนะครับมีเพลงเก่าๆมากมายหลายเพลงและเพลงใหม่ๆก็มีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก่อนหน้านี้ไออีแต๋วทีมงานนายโยนพงษ์ณนงค์นะครับก็ฟังเพลงแล้วก็ทำให้สร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบนใบหน้ายะเพียงยะยานะครับยะเพียงยะยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกินช่วยกันใช้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมนะของใกล้จะหมดอย่างไรหรือหลายท่านจะเอาไปทดลองหรือจะไปดูก่อนว่ามันดีแท้แล้วก็ทานถูกหรือเปล่าทานถูกก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องราวเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะครับก็โทรเข้ามานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับเรียกแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่ายาเพียงยาจะมีความสุขกายและสุขใจเพลิดเพลินใจใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทั้ง3ชั่วโมงนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนกับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าชมทุ่งส่วนมากเพลงของเพลินพรมแดนนี้จะเป็นเพลงที่พูดสลับร้องแต่ว่าเพลงนี้เป็นการร้องทำนองหวานนะนั่นคือเสียงแบบนักร้องทั่วไปนั่นคือไพเราะเพราะพริ้งนะครับกับเพลงชมทุ่งเป็นเพลงส่งท้ายขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมร
8: ู
9: ้สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวาน

0: ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
2: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
1: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
2: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
1: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
2: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
3: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรียหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุด

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาว

0: 0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวเทนดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มเต็มแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังฟังขึ้นสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.711ลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาววสป.และทุกท่านที่ฟัง
1: จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับ
0: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑลน้ำท่วม
1: บ้านเราก็ท่วม
0: ท่วม
1: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรี
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75 FM
1: ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: สวัสดีชาวนครศรีธรรมราช 92.50 FM
1: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: สวัสดีชาวนครนายก 89.75 FM
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี 855และภาคตะวันออก
1: สำหรับท่านที่นอนไม่หลับกลางคืนก็ย้อนกลับมาฟังกันได้ที่วสป.711 3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
0: และเที่ยงคืนถึงตี3
1: จทล.1197ครับ
0: และฟังได้ที่ไหนอีกเนี่ย
1: แล้วก็คลื่นวิทยุจส.1กรุงเทพ AM 657ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึงตี5เลยนะ
0: อันนี้มีรายการของเราตลอดใช่ไหม
1: ก็ช่วง2ทุ่มครึ่งถึงตี5ในคุยฟุ้งกับลุงช้าง
0: ฟังกัน
1: สองทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนข่าวคนคู่หมูกับช้างรีรันนะ
0: ก็รับฟังกันต่อเลย
1: แล้วก็เที่ยงถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งจะเป็นหน้าที่ของรายการจากวิทยุในเครือกองทัพบกหลังจากนั้นก็ซอดแจ้งเลยครับรายการลุงช้างยาวเหยียดทั้งอิ๋วอิ๋วทั้งคุยฟุ้งลุงช้างทักข่าวคนคู่
0: หมูกับช้างนี่ก็สลับสับเปลี่ยนกันแล้วแต่โอกาสนะนะ
1: ก็คนแต่ละกลุ่มก็มีเวลาฟังไม่ตรงกันเนาะ
0: บางคนมีหัวค่ำนี่ฟังได
1: ้ตอนดึกหลับแล้ว
0: พอตีสามตีสี่ตีห้านี่บางคนก็ฟังได้
1: บางคนยังไม่ได้นอนเลยบางคนเพิ่งตื่น
0: ไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดวิทยุฟังกันเนี่ยนะ
1: กลางวันก็มีพวกเราที่ฟังกันอยู่นี่แหละ
0: ฟังแล้วก็บอกต่อๆให้มาฟังกันเยอะ
1: ๆวิทยุไม่มีโทรมาครับเรามีวิทยุแจกฟรีส่งเงินมา600เดี๋ยวให้ท่านเครื่องนึง
0: ไม่ยากไม่ยากนะส่ง
1: ซื้อมา500
0: ซื้อ500ขาย600
1: ก็ค่าส่ง50บาทขอกำไรให้น้องคนที่ไปส่งให้50บาท
0: นั่น
1: แต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่งซื้อสินค้าในรายการเราเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: จ่ายแค่500บาทพอ
0: จะซื้อไทยทิพย์โอสดทั้ง2กระปุก600เนี่ย
1: หรือจะซื้อแบบสูตรดั้งเดิมสัก3กล่อง
0: 3กล่องก็600วิทยุ500ก็ 1,100
1: ไทยแคลพัดสัก2กระปุกนะกระดูกผูกกระดูกพุนเนี่ยนะ
0: อันนี้2กระปุก500ก็วิทยุอีก500เป็น 1,000
1: น้ำมันงาดำกระปุกเดียวก็ได
0: ้300บาทเนี่ย
1: มะระกินกกระปุกเดียวก็ได
0: ้300บาท
1: ถ้าเผื่อว่าท่านเอาวิทยุด้วยนะ
0: ก็เหลือวิทยุ500
1: ใช่
0: มันงาดำ300ก็เป็น800
1: มันละออก300ก็เป็น800เท่ากัน
0: เหมือนกัน
1: โฟกัสสักกล่องก็ได
0: ้ได้โฟกัสที่กล่องเท่าไหร่เนี่ย
1: กล่องละ390สำหรับคนที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดอ่ะ
0: ปวดทีบ่อยๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รับประทานโฟกัสเนี่ย
1: หรือบางท่านก็ถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเหม็นที 4-5 ตำบลเนี่ยนะ
0: เอาแนะนำให้รับประทานสายเลื่อมจอย
1: หรือจะเป็นจอยมิกฟูดชงน้ำดื่มก็ได
0: ้อันนี้เป็นแบบผงชงน้ำเย็นเนี่ย
1: ครับหรือจะเป็นไอ้ห้าวก็ได้ครับโปรโมชั่นเดียวกันซื้อ2กล่องแถมกล่องนึง700บาทเนี่ยนะ
0: โอ้
1: หรือจะเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวาร
0: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ย
1: ครับ350บาทกล่องหนึ่งกระปุกเดียวนะ
0: ครับ
1: ยืนยันว่า60เม็ดนะมีหลายคนได้30เม็ดไปผมตีกลับไปหมดละ
0: 60เม็ดนะของเราเนี่ย
1: ครับผมต้อง60เม็ดไอ้30เม็ดเนี่ยก็ได้ไปหลายคนเหมือนกันนะเขาโชคดีที่เขาไม่ขอคืนก็เปลี่ยนให้หมดแล้วล่ะไปส่งกลับไปแล้วนะครับ รวมไปถึงการดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ครับ
0: ทั้งสองอย่างนี่เกี่ยวกับตาเนี่ยนะ
1: ครับถ้าเป็นยาย่าบิงเป็นแคปซูลกระปุกหนึ่งมี60เม็ด
0: ขายกระปุกละ800
1: ถ้าเป็นดีแคร์เป็นซอฟเยลกระปุกหนึ่งมี30เม็ดขาย400บาทนะ
0: 2กระปุกแ
1: ท้650บาท4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งครับ
0: 4กระปุกก็ 1,300 นะ
1: ครับวิทยุทั้งก็ได้สิทธิ์500บาทนั่นแหละ
0: เหลือวิทยุ500บาท
1: เนี่ยหรือจะเป็นโปรมิกออยดูแลไตทุกระยะนะครับแต่ว่าไม่ได้รักษานะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถ้าต้องการบำรุงไตก่อนนอนก็เม็ดหนึ่งถ้าฟื้นฟูไตก็2เม็ดเนี่ยครับหนึ่งเม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
0: นาน
1: ไม่ใช่ยานะจ๊ะแม่จ๋าบางคนซื้อยาฟอกไตหน่อยอุ้ยตาย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่บำรุงและฟื้นฟูนะ650บาทเหมือนกันเลยกับดีแคร์นะครับ
0: เหมือนกัน
1: ถ้าก่อนนอนมันยังหิวจะกินนู่นนี่นั่นงดไว้ก่อน
0: ทำไงอ่ะ
1: ดื่มโกโก้ลุงช้างสิ
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: อิ่มอร่อยนะครับเวลามันอิ่มแล้วมันก็นอนหลับดีอะคนอะ
0: โกโก้ชู
1: จะกินตอนไหนก็ได
0: ้
1: แต่ผมกินก่อนนอนแล้วผมหลับดีไงคนอื่นจะหลับเหมือนผมบ้าไม่รู้นะ
0: นา
1: แต่มันหิวอะ หิวมันจะกินนู่นนี่นั่นเล่นโกโก้สักแก้วหนึ่งจวบกระใบเนี่ย
0: ชื่นใจแล้วร้อนใจ
1: โอ้ร้อนยิ่งร้อนยิ่งอร่อยเหมือนกับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนั่นแหละ
0: ทั้งสองสูตรเลย
1: ยิ่งดื่มยิ่งร้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยวันนี้กาแฟลิต้าเอ็มโกถุงละ380 2ถุง700นะจ๊ะ
0: ซื้อ4ถุงเท่าไหร่อ่ะนะ
1: 1,000 บาทแถมทันที
0: ชาบูหอมฟูงจากลุงช้าง
1: ให้ไปเลย2ไอ้1ก้อนดิ
0: ก้อนเดียวพอ
1: เออถ้าเป็นกาแฟลิต้า M สูตรดั้งเดิมสูงละ492ถุง900อันนี้ให้ก้อนหนึ่งนะ
0: ให้ก้อนเดียวพอ
1: แต่ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: กี่ก้อนจ๊ะ
0: 2ก้อนเอาไปบอกให้หอมเลย
1: ครับผมดูแลสุขภาพกันนะครับด้วย
0: ไบโอดี
1: ไบโอดีนะ
0: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เขามีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ใ
0: ช่รับประทานเพื่อเติมเต็มให้กับร่างกาย
1: แน่นอน
0: บางทีคนเราร่างกายมันก็ขาดตกบกพร่องไปบางอย่างบางอย่างเนี่ย
1: เดี๋ยวไอ้นุ่นเสียดิไอ้นี่พังร่างกายเรามันก็เสื่อมนะกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยจะมีโปรตีนก็ไม่ค่อยจะได
0: ้มันล้าแล้ว
1: เอนไซม์ไม่ทำงานเนี่ย
0: เติมเต็มเข้าไปแท
1: ้ขอบคุณพี่จุติมาครับอยู่ที่ดอนเจดีเนาะ
0: สุพรรณแท
1: ้ไปซื้อร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีไม่มีโมโห
0: แล้วทำไงอ่ะ
1: ซื้อ8กระปุกเลยเมื่อกี้เนี่ย
0: โอ้ขอบใจนะ
1: ก่อนเข้ารายการแล้วก็ผมก็โมโหตามเลยไงแถมไม่เป็น2กระปุกเป็น10กระปุกเลย
0: โดยความโมโหเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ผมอยากให้คุณและคนซื้อนี่โมโหได้เรื่อย
1: ไม่รู้ของใคร
0: ได้ขาดได้เยอะ
1: บอกว่าจะไปมันซื้อของโชเล่ที่ไหนเล่าอย่างนี้เลย
0: ของลุงช้างเขา
1: โชเล่นี่แหละโชเล
0: ่ผมเป็นลูกน้องเขา
1: พอมาอยู่นี่โอ้ยขายดี
0: ขายดิบขายดีนี
1: ่ครับวันนี้ทั้งหมดต้องปวงอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมาที่0812916091ลิเกโชเล่ชาติรักในคุณผู้ฟังครับโทรหาผมก็ได
0: ้ได
1: ้โอ้โหนี่อะไรจะเอาเบอร์โชเล่อย่างเดียวเลยอ่ะจะหาลิเกโชเล่ก็โทรหาลุงช้างกันกลัวผมเหยียบหัวแพงไง เออโทรหาผมเนี่ยมันได้ถูก
0: ได้เหมือนกัน
1: โทรหาโชเล่เนี่ยเขายักเมียเขาไว้นะ
0: อันนี้มันเป็นเทคนิคในการหากินของบุคคลที่เป็นผัว
1: อ้าวไม่เชื่อลองโทรไปที่081924377 0819244377
0: นะ
1: คุณผู้ฟังลองฟังเลขเก้าแกดูแล้วกันเนี่ย
0: เวลาฟังทวิยุทธ์เนี่ยผมเคยฟังโอ้มันเสียวลำไส้เลยนะคำว่าเก้าเนี่ย
1: ไม่ใช่เสียวลำไส้ฮะอ่อนแม่ยก
0: อ่อนเหรออ
1: ่อน
0: อ่อนแม่ยก
1: มาหลายคนแล้วเนี่ยโทรมาติดอีกแล้ว
0: อ้าว
1: สงกรานต์นี่ 4-5 รายนะเมื่อวานเนี่ย
0: ขออภัยด้วยเรา13เมษายนนี่อยู่วัดบันกล้วยดิ
1: ผมก็ถามว่าเอากลางวันไม่ได้เหรออ้
0: าวว่าไงอ่ะ
1: เขาบอกไม่ได้หรอกกลางวันน่ะ
0: เป็นไง
1: เดี๋ยวพวกขอทานตาบอดนี่นอนได้ถุนโรงลิเกแล้วโชเล่ก็ไม่มี ภาพระบายข้างล่างด้วย
0: หน้าโรงลิเกสมัยก่อนเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวคนก็จะไม่ดูลิเกจะดูไอ้พวกนั้นนอนได้ถุนลิเกเนี่ย
0: ลิเกกำลังเล่นกลางวัน
1: เ
0: นี่ยพอถึงบทไอ้ตอนกลางคืนละหน้าก็ต้องตีไอ
1: ้เกรงเกรงเลยเลยโอ้โหเฮ้ยแม่มึงมึงละเว้ย
0: ตาบอดขอทานอยู่ใต้ถุนโรงลิเกน
1: ึ
0: กว่ากลางคืนนะ
1: สักพักเดียวแม่โจกลิเกนึกว่าเขาว
0: อ
1: ลล์ตัวเองที่ไหนได้
0: คนไม่ได้ดูลิเกซะแล้ว
1: ดูแต่ถุนลงลิเกนู่นน่ะ
0: นั่น
1: โอ
0: ้เสร็จขอทานไป
1: มีอย่าง
0: น
1: ี้ด้วย
0: อืม
1: วันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องฉะแล้วไม่ปวดท้อง
0: เอาไปซื้อไปอุดหนุนกันนะที่ตลาดนัด
1: ไห่สี่หูตะบนไม้ดัด
0: อำเภอบาลาจันจังหวัดสิงห์บุรี
1: มันจะเป็นไปได้ไหมว่าฝนจะไม่ตกนกจะไม่ร้องเนี่ยนะ
0: แต่ผมว่าไม่ตกกับวันนี้นะ
1: เขาวันนี้ภาคกลางนี่ 70% นะพระคุณทูลหัว
0: มันไม่มีสระบุรีไม่มีสิงห์บุรี
1: มีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและ
0: จังหวัดสมุทรสงครามแค่นี้ง่าย
1: ใครอยู่ว่างๆก็นู่นเลยครับไปช่วยดูเขาย้ายเขาย้ายของขึ้นรถหน่อยตอนนี้ตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและ
0: จังหวัดราชบุรีนี่จะตกหนักอยู่ทั้งหมด5จังหวัดเนี่ยนะ
1: พี่น้องกาญจนบุรีนะตอนนี้เขามันย้ายลมพัดไปทางตะวันตกแล้วนะเพราะนั้นทางตากทางอุทัยทางกาญจนบุรีเนี่ยทางแถบขวาของประเทศไทยเนี่ยแถบขวาใช่ไหมแถบขวาของประเทศไทยเนี่ยครับถ้าแถบซ้ายก็เป็นภาคอีสานใช่ไห
0: ม
1: มันจะมามันติดกันหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยนครสวรรค์อุทัยธานี
0: สุพรรณบุรี
1: กาญจนบุรีเนี่ย
0: และราชบุรีนี่จะตกหนักหน่อยนะ
1: จริงๆแล้วฟังดูหน้าบ้านอยู่ไกลกันนะแต่หลังบ้านติดกันหมดนะอย่างตากนะตากมาอุทัยธานีมานครสวรรค์อยู่ติดกันแล้วก็แพร่ไปสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี
0: มันก็อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยมันก็ติดกันหมดนะนะ
1: ลามไปถึงราชบุรีด้วยภาคตะวันออกฟังยี่สิบแปดห้าห้าตอนนี้เป็นไง
0: ประจินบุรีนี่นะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
1: ปราจีนบุรีสักแก้วแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับ
0: แล้วมันจะมีตกหนักมากนะในจังหวัด
1: ครับนครนายกเลยครับ
0: ชลบุรี
1: ระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัด
0: ตราดเนี่ย
1: นครนายกเนี่ยผมไม่แน่ใจมันเป็นภาพจริงหรือภาพ AI นะ
0: เป็นไง
1: เป็นภาพเขื่อนขุนด่านประการอะไรนะ
0: ประการชนเนี่ยนะ
1: นั่นแหละนั่นแหละน้ำพุ่งปูดปูดขึ้นมาเนี่ยมันล้นแล้วอ่ะผมไม่แน่ใจเพราะผมก็ดูข่าวจากทีวีก็ไม่เจอไง
0: มันเยอะเขาก็ต้องปล่อยมันออกมาบ้างอะนะ
1: ครับมันล้นนะมันล้นแต่ว่าที่เขื่อนป่าสักลพบุรียังรับได้อีกนะครับ
0: ตอนนี้80กว่าแล้วไม่ใช่หรอ
1: 80กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านมาก็ยัง90กว่าเลย
0: ก็รับได้นะ
1: ครับ
0: กักเอาไว้ยามหน้าแล้งจะได้ให้เกษตรกรได้ใช้กัน
1: ใช่จะได้ซื้อปุ๋ยผมราคาไม่แพงนะทีนึง
0: นั่นเดี๋ยวหมดฝนก็สั่งปุ๋ยก็ได้แล้ว
1: ส่วนใครที่น้ำไม่ท่วมก็ตุนเลยนะตอนเนี้ยถึงสิ้นเดือนตุลาเนี่ยซื้อ1ตันแถม2กระสอบ
0: นาน
1: ซื้อ2ตันแถม4กระสอบ
0: แล้วก็
1: อีก10กระสอบยังให้อยู่ครับ
0: เป็น14กระสอบนะ
1: ใช่แล้ว
0: 2ตันเนี่ย
1: ครับ
0: แถมไปตันกว่าเลย
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นไง
0: ร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
1: เพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะ
0: สองจังหวัดนี่จะเยอะหน่อย
1: พี่น้องที่ฟังอยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตำรวจภูธรภาคเก้าเป็นไงร้อยละ60นะครับ
0: ร้อยละ60นะ
1: ระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตครับ
0: นี่ภูเก็ตนี่ไม่ได้ไปต้อนรับในเน่หลานผมเลยเนี่ย
1: มาโอ้โหสิบกว่าชั่วโมงนะนั่งเครื่องบิน
0: นั่งเครื่องบินมาพอลงก็คืนเวทีคอนเสิร์ตเลย
1: ใช่
0: น่าเห็นใจเธอนะ
1: มีพวกเกลียนคีย์บอร์ดบอกได้รางวัลแล้วยิงไม่ยิ้มไม่ยกมือบ๊ายบายไม่หวัดดีแต่คนจะหูหัวจะทิ่มอยู่แล้วง่วง
0: อะไรก็เด็กอายุ16ปี
1: เออสงสารกันมั่ง
0: นะ
1: เด็กหลานโชเล่เขา
0: หลานเด้
1: เนเน่เน่ภูเก็ตไทยแลนด
0: ์ใช่ใช่
1: นี่หลานของโชเล่2000บุรีไทยแลนด
0: ์คนบอกบายพาสหมดไม่เข้าเมืองเนี่ย
1: แม่ค้าแถวใบพัดขายดีกระยมกระย่างนะลาบสมตำในคนไม่เข้าเมืองกันละ
0: ก็โดน 2,000 บุรี
1: ภาคกรุงเทพและปริมณฑลครับ
0: เป็นยังไง
1: ร้อยละ70จ้า
0: อันนี้เรื่องของพยากรณ์อากาศนะ
1: ครับ
0: ฟังกัน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศฉบับที่18เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก
0: แล้วก็สะสมอีก
1: หนึ่งวันหนึ่งนะวันนี้นะ
0: ยังไม่ไปยังไง
1: เฮ้ยมันมั่วเมียอยู่บนหลังคาบ้านเราเห็นไหมเล่า
0: ฝนไปได้แล้วนายกเขากลับมาแล้วนี่
1: จ้า
0: เรามาดูตรวจน้ำยุงเทพวะนะ
1: เหมาข้าวแกงมันเท่าไหร่นะ3,000กว่าบาทมั้ง
0: เอาเลี้ยงชาวบงชาวบ้านเขาบ้างเขา
1: ครับ
0: เดือดร้อนเนี่ย
1: ใช่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่18ระบุว่าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
0: ส่วนภาคอื่นๆเนี่ย
1: จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับ
0: คือยังไม่เสด็จฝนนะ
1: ครับเนื่องจากว่าความยอมอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว
0: แล้วขณะที่มรสุมภาคตะวันตกเนี่ยนะ
1: ภาคตะวันตกเฉียงใต้ครับ
0: เฉียงใต้เนี่ยนะ
1: กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต
0: ้แล้วก็อ่าวไทยด้วย
1: ขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลาง
0: ภาคตะวันออก
1: ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมต่อไปอีก1วัน
0: ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมด้วย
1: โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่ม
0: ควรหลีกเลี่ยงในการเดินทาง
1: ผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
0: นั่นเดี๋ยวรถจะดับติดกันเต็มไปหมดนะ
1: ครับผม
0: ฝนตกเนี่ย
1: ครับปริมาณฝนลดลงก็จริงนะแต่บางที่มันก็ยังมีอยู่นะ
0: วันนี้ยังไม่เสด็จฝนนะ
1: ครับวันนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษในกรุงเทพและปริมณฑล
0: อ้าว
1: แล้วก็น่าจะมีทางฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกด้วยนะ
0: โดยเฉพาะนักเรียนนี่ครับน่าจะหยุดในกรุงเทพนะ
1: ครับ
0: เด็กไปลำบากพ่อแม่ก็ไปส่งลำบาก
1: ธนาคารหลายที่ในห้างในกรุงเทพก็หยุดไปก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จอย่าลืมดูแลสายตาด้วย
0: ยาย่าบริงนะ
1: ครับ2เม็ด
0: เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: หรือสะดวกจะเป็นดีแคร์ก็ได
0: ้เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รับประทานกัน
1: 2กระปุกก
0: ็2กระปุก650บาท
1: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
0: หรือ4กระปุก 1,300 แถม1กระปุกนะ
1: เหมือนกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: โปรมิกซ์ออยล
0: ์รักไตบำรุงไตเนี่ยนะ
1: หลายท่านนะโทรมาบอกจะอย่าซื้อกระเทียมอัดเม็ดบอกโอ้โหตอนนี้กระเทียมเนี่ยเขาไม่ได้ทำแต่ว่าเขาก็เอาการผสมของโปรมิกซ์ออยล์ใส่เข้าไปด้วยนะครับก็อยากให้ลองรับประทานดูก่อนแล้วจะรู้ว่าเออ มันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันไม่จ๋าเลยเหมือนกับกระเทียม
0: กระเทียมนะ
1: นะครับถ้าจะให้ดีก็ดื่มโกโก้ลูกช้างเข้าไปด้วย
0: โกโก
1: ้อร่อยรสประเสริฐสีนะ
0: โกโก้นี่ก็กล่องละ300
1: ซื้อ2กล่องสิ
0: ซื้อกล่อง2กล่อง500
1: ใช่
0: ซื้อวิทยุเครื่องก็เหลือ500จ่ายพันเดียว
1: ตอนนี้โกโก้เนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ร้าน
0: นพร
1: ัตน์หน้าโรงหนังทหารบก
0: เจ๊หมูได้ไปยัง
1: น่าจะถึงวันนี้แล้วครับส่งไปเมื่อวานนี้เจ๊หมูป่าโมกนะ
0: ลองขายดูนะเจ๊หมูนะ
1: จะไปกินเองซะละมั้ง
0: ลองกินดูได้อ่ะ
1: กินแล้วจะอร่อยเลยที่นี่เออเฮ้ยฉันจะกินแล้วนะ
0: พอกินโกโก้จะเรียกหาช้างละ
1: ครับ
0: สั่งมาอีก
1: สั่งมาอีกอร่อยอร่อยเยี่ยมยอดข่าวนี้บอกว่าเด็ก6ขวบก็มาอยู่เว้นโหดเหลือเกิน
0: เป็นยังไงอะ
1: ไปเจอศพ3ศพหญิงถูกยิงหัวคาบ้านเมียโผล่มาช็อกไม่รู้ว่าทำไมผัวมาถูกยิงตายอยู่อย่างหลังเนี้ย
0: อ้าว
1: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: ไ
1: บโอดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: เราไม่คุยเยอะ
0: รับประทานกัน
1: รู้แต่ว่า1คาราเบลมี4กระปุก
0: แถม1กระปุกจ่าย 2,000 บาทเนี่ย
1: ซื้อกระปุกเดียวก็690นะ
0: ใช่
1: 2กระปุก 1,300 นะ
0: แล้วก็รับประทานมื้อละ3เม็ดนะ
1: เอามาผสมกับโกโก้ก็ได
0: ้
1: ที่สุพรรณบุรีครับตำรวจเร่งคลี่คลายคดีโหด3ศพ
0: ที
1: ่ในบ้านพักมีชายหญิงถูกยิงหัวเด็ก6ขวบก็ไม่เว้นเมียโผล่มาช็อกเอ้าทำไมหัวมาถูกยิงอยู่ที่นี่ได
0: ้โอ้น่าสงสารเนี่ย
1: 1ทุ่ม30นาทีเมื่อคืนนี้ตำรวจจากสภ. 3ชุกสุพรรณบุรี
0: ท่านได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิตถูกยิง3ราย
1: ในบ้านพักหมู่3ตำบลหนองผักนาคเอาลูกค้าเราเยอะจังเลยแถวเนี้ย
0: ตำบลหนองผักนาคอำเภอ3ชุกสุพรรณเนี่ยนะ
1: ครับตำรวจได้รับแจ้งแล้วก็รายงานผู้บังคับการทราบแล้วก็ไปที่เกิดเหตุครับ
0: เขาได้ไปถึงบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
1: ภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต3ศพ
0: รายแรกรายแรก
1: เด็กชายวัย6ขวบรายที่2เนี่ย
0: อยู่ในห้องน้ำเป็นแม่ของเด็กวัย45ปี
1: มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะอีกรายเป็นชายอายุ42ปี
0: อันนี้ก็ถูกยิงที่ศีรษะอยู่ภายในบ้านเหมือนกัน
1: หลานผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าบ้านที่อยู่หลังบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ได้ยินเสียงปืนดังกัน 3-4 ครั้ง
0: ตอนแรกคิดว่ายังไง
1: ใครเอาค้อนมาตีกับไม้เลยไม่เอะอะใจอะไร
0: จากนั้น
1: เขาออกไปข้างนอกพอกลับมาเห็นวัวไม่มีหญ้าจะกินก็เลยเอาหญ้าไปให้วัว
0: แล้วก็บอกให้ลูกสาวเนี่ยนะ
1: มาเปิดประตูเข้าไปดูที่ว่าอยู่บ้านกันหรือเปล่า
0: พอเข้าไปก็เห็นศพทั้ง3คนจึงได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจเนี่ย
1: ครับ
0: อุตส่าห์โทรสารเนี่ย
1: ด้านภรรยาของผู้ชายที่เสียชีวิตบอกว่า
0: ไม่ทราบว่าทำไมเนี่ยนะ
1: สามีถึงมาอยู่ที่นี่
0: อ้าว
1: แล้วมาถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังนี
0: ้เอ๊ะยังไง
1: ที่ผ่านมาเนี่ยสามีหายออกจากบ้านไปครั้งนึงก็ประมาณ3วัน4วัน
0: จนกระทั่งวันนี้
1: มีคนไปบอกให้รีบมาดูครับ
0: แล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: พบว่าศพเด็กชายวัย6ขวบเนี่ยไม่มีบาดแผลถูกยิงนะ
0: โดยนำทั้ง3ศพเนี่ย
1: ส่งชันสูตรอย่างละเอียดพร้อมกับนำคนใกล้ชิดไปสอบสวนหาชนวนความขัดแย้ง
0: แล้วก็เร่งสืบหาเบาะแสคลี่คลายคดี
1: โดยตั้งประเด็นการขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
0: อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะ
1: ตัวเขาเราไม่ยุ่งกับเขานะ
0: โอ้น่าสงสารนี
1: ่แต่เอ๊ะเด็กก็ตายผู้หญิงก็ตายแล้วผู้หญิงก็เป็นแม่ของเด็กด้วย
0: โอ้
1: แล้วไอ้ผู้ชายเนี่ยไม่ใช่คนที่นี่สักหน่อยนึง
0: เออเป็นผัวของอีกคนนึงเนี่ยนะมาโดนยิงเนี่ยนะ
1: มันได้เมียแล้วมีลูกตรงนี้6คนไม่6ขวบ
0: ไม่รู้นะ
1: งง
0: อืมอืม
1: ใครตำรวจก็คลี่คลายคดีกันละกันเราก็อย่าไปเดาเลย
0: อันนี้ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาว่านะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: มอืม
1: มีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบตรวจสอบด้วยนะไปหาหมอมากินยาโรงพยาบาลกันซะ
0: หมอเขาจะได้ตรวจได้เช็คถ้าเช็คว่าคุณเป็นเบาหวานเนี่ย
1: ก็จะได้กินยาโรงพยาบาลแล้วก็รับประทาน
0: มาละกินนกของเราควบคู่กันไปนะ
1: แน่นอนที่สุดครับเจ๊หมูสั่งไปแล้วร้านดอนเจดีร้านวัฒนาตลาดเมืองทองก็สั่งไปเมื่อวานนี้นะ
0: สั่งกันไปแล้ว
1: ครับหรือถ้าปัญหาซื้อไม่ได้จริงๆก็โทรมา
0: 0812901691
1: กินพร้อมยาโรงพยาบาลเลยนะ
0: ได้เลย
1: กระปุกหนึ่งมี60เม็ดซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะจ๊ะ
0: ซื้อ6 2กระปุก600
1: ครับผม4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งด้วย
0: ซื้อ4กระปุกก็ได้แถม1กระปุกกันนะ
1: เหมือนน้ำมันงาดำเลยนะ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนกัน
1: ใครที่กระดูกกรุบกรับกรุบกรับกรับแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครอบเนี่ยนะ
0: แนะนำให้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
1: ราคาเดียวกันกับมารักคีโนกันนะ
0: เหมือนกันโปรก็เหมือนกัน
1: แต่ไม่เหมือนกันตรงที่ว่างาดำต้องกินก่อนนอนนะร่างกายเราจะได้รับน้ำมันงาดำไปเขาเรียกว่าไปเคลือบไปหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อในร่างกายเราแต่ไม่ได้แก้ปวดนะ
0: นั่น
1: บางคนคิดว่าแก้ปวดแต่แก้ปวดต้องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนน
0: นั่นสองสูตรเนี่ยนะ
1: เออถ้ากระดูกผุกระดูกปุนต้องไทยแคลพัดนน
0: ไทยแคลพัด2กระปุก500
1: เออไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมกล่องละ200
0: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ปวดมากๆปวดหนักๆในสูตรนี้แหละ
0: ดั้งเดิมนี่แหละ
1: เอารูมาตอยกระดูกทับเส้นเนี่ยนะ
0: นิ้วล็อกอย่างเงี้ย
1: ถ้ามันเมื่อยเนื้อไม่ตัวก็กินแบบแคปซูลสิ
0: กระปุกก็300เนี่ยนะสองกระปุกก็600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อกระปุกหนึ่งก็ได้ทำบุญแล้ว5บาท
0: รวมทำบุญทอดกฐินด้วย5บาท
1: ครับผม
0: เ
1: กมแล้ว
0: ใคร
1: ก็น้ำท่วมถนนเพชรบุรีดันทะลึ่งเอาจะตะเกมาขี่อ่ะ
0: บนน้ำบนถนนเพชรบุร
1: ี
0: เลย
1: ไม่น้ำท่วมถนนเพชรบุรีกูขี่เจ็ตสกีซะเลยพอตำรวจจับบอกโอ้ผมไม่รู้ครับผมมาจากเมืองนอกผมไม่รู้วัฒนธรรมครับ อยากสร้างรอยยิ้มให้คนที่พบเห็นนะขี่เจ็ตสกีเล่นบนถนนทั้งนั้นแหละ
0: นานคนเขาก็เดือดร้อนเนี่ยนะ
1: อิตาบ้า
0: ไม่รู้วัฒนธรรมไทยหรือไง
1: แล้วก็คนไทยแท้ๆคนไทยป่ะ
0: ไม่รู้นะ
1: จากกรณีมีภาพและคลิปเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพชายขับเจ็ตสกีเข้ามาขับเล่นบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรี
0: ก่อนจะถึงแยกเอกมัยเหนือ
1: ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพนี่แหละครับ
0: กลางสถานการณ์ฝนมันตกหนักและก็น้ำท่วมขังในพื้นที่
1: ของกรุงเทพมหานครในทุกเขตนะ50เขตนะ
0: โอ้
1: ถ้าไม่เว้นวรรคไม่ใครเลยไม่เลือกไปที่รักมักที่ชังหรอก
0: ท่วมกันทั่วถึงนะ
1: เออเลือกไปนอนอยู่หลังคาแล้วก็กรุณากาเบอร์เดิมนะเขาว่ากันยังไงแหมนอนอยู่หลังคาแล้วก็กูจะกาเบอร์เดิมนี่แหละ จนมีคนใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากถ่ายรูปแล้วก็แชร์ภาพ
0: อ
1: ีพากวิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการใช้เจ็ตสกีในพื้นที่ประสบอุบัติเหตุประสบภัยเนี่ยนะต่อมาครับ
0: เป็นไง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรตำรวจนครบาลภาคหนึ่งเนี่ยนะตำรวจนครบาลหนึ่งท่านพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรเนี่ยนะ
0: ผู้กับการสน.มักกะสัน
1: แต่ตำรวจในรับผิดชอบเนี่ยดูหน่อยสิ
0: ตัวจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
1: กระทั่งสามารถติดตามตัวคนขับเจ็ตสกีแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนข้อเท็จจริง
0: ชื่ออะไรรู้ไหมนะ
1: ชื่อว่านายสอนอายุ28ปีพร้อมของกลาง
0: เจ็ตสกี1ลำเนี่ยนะ
1: แล้วก็นายพราวเป็นคนที่ถ่ายคอนเทนต์ไง
0: อ๋อมีคนไปถ่ายด้วย
1: จากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งสองรับสารภาพว่าเป็นบุคคลในปรากฏในคลิปจริง
0: แล้วก็กระทำความผิดจริงครับ
1: โดยอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงสุพรรณ
0: ถึงการเนี่ย
1: อ๋อเหรอที่ออกมาขับเจ็ตสกีต้องการสร้างรอยยิ้มเพราะว่าเห็นทุกคนกำลังทุกข์จากน้ำท่วม
0: ปกติเนี่ยเป็นยังไง
1: เป็นนักเรียนนอกไม่รู้วัฒนธรรมไทย
0: โอ้แม่เจ้าประคุณเอ้ย
1: คุณแม่ขาผู้ดอยหนีบมือนี่แหละครับ
0: เป็นคนไทยแท้ๆเนี่ย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากระทำการด้วยประการใดๆต่อผู้อื่น
0: อ
1: ันสร้างการกระทำได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ
0: และก็กระทำในลักษณะที่ขีดขวางการจราจร
1: โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรส่วนในพราวแจ้งข้อหากระทำตัวประการใดๆต่อผู้อื่น
0: อันเป็นการกระทำให้ได้รับความอับอาย
1: เดือดร้อนรำคาญและการกระทำผิดในลักษณะที่ขีดขวางการจราจร
0: ไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าพนักงานจราจรด้วยนะ
1: ครับถนนก็มีไว้ให้รถวิ่งนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้หรืออะไรนะเจ็ตสกีมาวิ่งมาโอ้นะ
1: แม่จริงๆจ้ะ
0: ทีน้ำก็เข้าบ้านเขานี
1: ่เออฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆกินอะไรจ๊ะ
0: โฟกัสสิโฟกัสกล่องสีเขียวเท่านั้นเนี่ยนะ
1: กล่องเดียวเป็นไง
0: เยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: อันนี้สั่งไว้รอนิดนึงนะยังไม่มาเลยเพราะว่า
0: ตอนนี้ยังไม่มา
1: ทางโรงงานบอกโอ้โหมันทำไม่ทันนะฝนมันตก
0: ฝนมันตกนะมันชื้นนะ
1: มันชื้นเขาทำใหม่จริงไงทำเขาเรียกว่าทำต่อออเดอร์ต่อออเดอร์ไม่ทำตุนไว้อะ
0: นั่นสิ
1: ทุกอย่างในรายการเราเขาไม่ได้ตุนไว้นะทำออเดอร์ต่อออเดอร์ออเดอร์ต่อออเดอร์นะครับ
0: พอออกจากโรงงานก็ถึงเรา
1: ครับ
0: ก็จำหน่ายกับท่านที่สั่งซื้อ
1: กล่องละ390บาท2กล่อง700 3กล่องเท่าไหร่จ๊ะ
0: 1,000 บาทเนี่ย
1: ครับกล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวเยี่ยวคร่องนะ
1: ตัวแทนจำหน่ายมีเกือบทุกร้านเนี่ยแหละครับ
0: ไปซื้อกันได้เนี่ย
1: ท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบล
0: อ้าวรับประทานไซเลียมจอยนะ
1: ไซเลียมจอยถ้าต้องการชงน้ำดื่มเอาให้มันแรงๆหน่อยก
0: ็
1: จอยมิกฟูดครับ
0: จอยมิกฟูดนะ
1: ซื้อ2กล่องแถมกล่องนึงกล่องละ350บาทซื้อ2กล่องก็700
0: 700
1: แถมให้กล่องนึงเหมือนกันเลยใกล้ห้าวนะ
0: เหมือนกันไง
1: เหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ราคาเดียวกันกับยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อ2แถม1อันนี้ซื้อ3กระปุก 1,000 บาทกระปุกเดียว350บาทครับ
0: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: เลี้ยงน้องแมวน้องหมาน้องวัวน้องหมูน้องกาน้องไก
0: ่
1: มันเป็นแผลติดเชื้อรักษาไม่หายโทรมาเอ้า
0: เพชรดีแคร
1: ์ไปเป็นมันเป็นสเปรย์ฉีดพ่นที่แผล
0: บาดแผลเนี่ยนะ
1: ครับไม่ได้กำจัดหับไอ้เหาอะไรนะหมัดอะไรเงี้ยนะไม่เกี่ยวกันนะเห็บไม่ใช
0: ่
1: ต้องเป็นแผลเท่านั้นนะครับถึงจะดูแลกันด้วยเพชรดีแค
0: นาน
1: แม่วันนี้เราจะได้บุญกันใหญ่แล้วเนี่ย
0: เป็นยังไงอะนะ
1: มากันหลายวัดเลยล่าสุดมาทั้งวัดเวรุวันวัดหนองจอกวัดโคกระเทียมอะ
0: วัดศรีสุทาวาสก็มาแล้วเนี่ย
1: วัดศรีสุทาวาสวัดท่าโขลงมากันเป็นแถวเลย
0: อ้าว
1: อ้าวงานกฐินมีที่วัดไหนวันไหนบ้างเล่าให้เขาฟังหน่อยเร็ว
0: อ้าวก็รวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกันนะทุกวัดที่ประกาศเนี่ย
1: ครับ
0: จะเป็นกองละพันบ้าง500บาทหรือจะมากกว่านั้นกันแล้วแต่ศรัทธาของท่าน
1: 5บาท10บาทก็ทำได้
0: แล้วก็จะ
1: ไม่ต้องไปบริจาคซื้อโต๊ะกลมๆสีส้มแค่นั้นเ
0: องนั่นไว้พระฉันน่ะนะ
1: ฉันอะไรฉันบวบ
0: หรือจะออกลงทานอะไรติดต่อทางวัดนะ31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: สาธุ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: สาธุ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: นั่น
0: 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: อ้าวนี่ไปด้วยกันนะลุงช้างก็ไปโจเล่ก็ไปปีดาก็ไป
0: ออกหลงทานด้วยเนี่ยนะ
1: หลงทานนะ
0: ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางพระอำเภอวัดวิมุตตยารามบางพระกรุงเทพมหานคร
1: พี่ณัชนก
0: ส่วนวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: อ๋อวัดคุณทองใบแจ่มแจ้ง
0: เป็นเจ้าวาดง่าย 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนาราม
1: ครับ
0: ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
1: นั่น
0: 8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: วันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: น้ำกำลังท่วมเลยท่าตะเกียบอ่ะ
0: เนี่ยนะวันที่15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: จ้า
0: 15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านคีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมครวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็29 30 31 ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุข
1: อันนี้นะอันนี้วัดที่มาใหม่ประกาศหมดแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: เรียบร้อยหมดแล้วว
1: ัดโคกกระเทียมวัดเวรุวัน
0: ประกาศแล้วว
1: ัดท่าโขลง
0: ประกาศแล้วว
1: ัดศรีสุทาวาส
0: ทุกวัดเนี่ยนะ
1: ยังเหลือวัดสายตาประกอบแว่นนะ
0: จะเวลาช่วงทอดอะไรก็จะเวลาไล่เรียกกันนะนะ
1: วันก็ตรงๆกันนะครับ
0: จะออกลงทาติ
1: ด
0: ต่อทางวัด
1: เลือกเอาศรัทธาวัดไหนหรือว่าใกล้บ้านวัดไหนก็ไป
0: สาวแต้วสาวแต้ว
1: สาวแต้วเขาว่าไงนะ
0: ชมเนี่ย
1: ป๋าโชเล
0: ่
1: กำลังรับชมอยู่นะเพลงและข่าว
0: เพลงและข่าวเนี่ยนะ
1: ส่วนพี่น้องที่ใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับก็จะมีสามารถมันไม่สามารถนำจ่ายได้หลายที่เลยนะก็จะมีไปรษณีย์รามอินทราไปรษณีย์อ่อนนุชไปรษณีย์ลำลูกกาไปรษณีย์บางบานไปรษณีย์บางแสนไปรษณีย์บางละมุงไปรษณีย์อ่าวอุดมไปรษณีย์โป่งน้ำร้อนไปรษณีย์นายายอามไปรษณีย์ทุ่งเบญจาไปรษณีย์เขาคิจกูฏไปรษณีย์สนามชัยเขตไปรษณีย์บ้านกรวดไปรษณีย์ประสาทไปรษณีย์ชุมแสงไปรษณีย์วังตะกูแล้วก็ไปรษณีย์โพธารามนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มเติมบริษัทไปรษณีย์ก็จะแจ้งให้เราทราบอีกทีนึงไฟใต้ยังชนอยู่นะครับ ยังชุกยังโซนอยู่ซุ่มยิงชุดจรยุทธฐานพานที่4515
0: ขณะปฏิบัติตามภารกิจ
1: ตามแผนพิทักษ์รังแงสุดยื้อกระสุนเข้าอกเลยครับ
0: อ้าวยังมี
1: ขนาดใส่เสื
0: ้อ
1: กันกระสุนเสื้อเกาะแล้วนะ
0: เข้าอกเลยเนี่ยนะ
1: ครับผมอย่ารอให้กันจอมพลังซื้อเสื้อเกาะให้เลยครับเราพยายามคุยกันประสานกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หน่อยเสื้อเกาะเอาไม่อยู่หรอกเวลามันจะเอาขึ้นมาเนี่ย
0: นั่น
1: 18นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธกองร้อยทหารพานที่4518
0: 4518
1: 4515ขออภัย
0: 4515
1: กำลังปฏิบัติภารกิจตามยุทธการแผนพิทักษ์ระแงะ456935
0: อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
1: ถูกยิงเลยที่บ้านกุจริงหรือปะหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
0: เป็นเหตุให้พลทหารได้รับบาดเจ็บนะ
1: ไม่เป็นกำลังพลไม่ใช่พลทหารเป็นอาสาสมัครทหาร
0: กำลังพลเนี่ยนะ
1: ครับเสียชีวิต1นาย
0: คืออ
1: าสาสมัครทหารภัยอาสาทหารพานสุรันลาเตะอายุ32ปีตำแหน่งพลปืนเล็กกองร้อยทหารพานที่4515เป็นคนมีภูมิลำเนาก็ตำบลสามก
0: ออำเภอสุไหปาดีจังหวัดนราธิวาสนะ
1: ครับก็ไปรับชั้นเอาเลาะแล้วนะไปอยู่เอาเลาะแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกันด้วย
0: คราวนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
1: ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์เนี่ยได้โดยมี10เอกสุภชัยรักษาสัตว์ทำหน้าที่หัวหน้าชุด
0: ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนกดดัน
1: และก็มีสูตรทราบพื้นที่เป้าหมายบริเวณบ้านกุจิงหรือปะหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะ
0: จังหวัดนราธิวาสเนี่ย
1: ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมการจัดการตั้งฐานลาดตระเวนในพื้นที่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัด
0: ทำให้หัวหน้าชุดและก็กำลังพลเล่นไปสำรวจตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีเนี่ย
1: ครับเมื่อเข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบอาสาสมัครทหารพานสุกรันลาเตถูกยิงได้รับบาดเจ็บโดยมีบาดแผลบริเวณหน้าอกใต้ราวนม
0: แล้วก็ขณะที่กำลังปลดเปรเนี่ยนะ
1: เขาเรียกว่าปลดเป้สัมภาระเน
0: ี่
1: ยส่วนตัวเพื่อจัดเตรียมตั้งฐานพอเอาเป้ออกอะไรออกเสื้อเกาะก็ต้องเอาออกด้วยไงมันได้โอกาสมันก็
0: ยิงเข้าที่หน้าอก
1: เข้าหน้าอกเลย
0: เ
1: ขาเรียกว่าหมารอบกัดนะ
0: นั่นกระสุนเข้าจุดสำคัญด้วย
1: ครับ
0: ทำให้เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: กระสุนปืนจุดสำคัญเลยเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
0: นั่นสิ
1: หลังเกิดเหตุหน่วยที่เกี่ยวข้องก็ควบคุมและตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
0: พร้อมกับระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจ
1: เพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน
0: รวมถึงตรวจรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
1: เพื่อหาข้อเท็จจริงและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ยิงแล้วมันก็ไปนะ
1: ครับสำหรับอาสาสมัครทหารพานสุกรันลาเตะเนี่ยนะ
0: ตำแหน่ง
1: พลปืนเล็กถือว่าเป็นกำลังพลที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้โดยต้นสังกัดก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน
1: ของหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะปูนบำเหน็จอะไรกันไปคือน่าสงสารเนี่ยทหารพานเนี่ยนะเขาไม่มียศไม่มียศแต่มีตำแหน่งจริงแต่ไม่มียศหรอกครับคุณผู้ฟัง
0: ก็น่าเห็นใจนะ
1: เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะได้แยะอะไรเลย
0: ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยเนี่ย
1: ครับที่กบิลบุรีครับเรือนจำกบิลบุรีต้องขอเรืออพยพผู้ต้องขังนะ
0: เอาไหลแล้วนะ
1: 350คนหลังจากน้ำท่วมสูงเกือบเมตรครึ่งนะครับ
0: น้ำมันท่วมสูงเมตรกว่าเนี่ยนะ
1: ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องไปเดือดร้อนหารถมาบรรทุกเพราะน้ำมันเข้าไปไม่ได้แล้วมันก็เดินออกมาขึ้นรถก็ไม่ได
0: ้คุมขังต้องถูกออกแล้ว
1: รถราชทัณฑ์ก็รออยู่ข้างนอกแหละแต่มันเข้ามาไม่ได
0: ้เข้าไม่ได้ไง
1: ขอเรือหน่อยขอเรือหน่อยสักครู่เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะ
0: นะ
1: อย่าหมุนขึ้นนี่ไปไหนนะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงา
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805557 1975ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน

0: ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
2: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
3: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
4: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2 อย่างที่

ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081 290 1691

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ง่วงจังเลย
1: เอ๊ะพี่เนี่ยอะไรไม่รู้เพิ่งจะกลับจากทำงานมาหยอกๆเนี่ยน้ำท่ายังไม่ได้อาบเลยพูดขึ้นมาได้ว่าง่วงง่วงพี่คอนจริงพี่เนี่ย
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างงั้น

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่อาบน้ำแล้วพี่ง่วงจริงๆเนี่ย
1: โอ้พี่เนี่ยน่ารำคาญจริงๆข้าวปลายังไม่ได้กินเลยบอกว่าง่วงง่วงพูดอยู่ได
0: ้โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: และอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่กินข้าวแล้วพี่ง่วงจริงๆนะ
1: โถ่เอ้ยพี่เล็กจะบ้าตายอยู่แล้วง่วงง่วงพูดอยู่ได้อยากจะนอนก็กางมุ้งนอนเอาเองเซ
0: ่โถ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ปูที่นอนกลางมุ้งแล้วละพี่ง่วงจริงๆนะเนี่ย
1: แหมพี่นะจริงๆนะพี่เนี่ยดูจี้กวนใจเล็กที่สุดเลยปูที่นอนกลางมุ้งแล้วพี่ง่วงก็เข้าไปนอนก่อนสิจะนอนก็ต้องมาบอกเล็กทำไมอ่ะเล็กจะดูทีวี
0: โตเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: แล้วอะไร

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับลุงโชเล
1: มาฟังกันต่อเนี่ยนะ
0: ชั่วโมงนี้ต้อนรับคลื่นวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกซึ่งกำลังถูกน้ำกำลังไหลบ่ามาตอนนี้จากเขื่อนขุนด่าน
1: ชน
0: ปราการชนนะฮะซึ่งเป็นเขื่อนที่เขาทำมาจากนู่นน่ะโรงไฟฟ้าที่ลำปางอะไรนะ
1: เขา
0: เอ
1: า
0: แม่หมออ่ะเขาเอาหินเอาดินจากที่นู่นมาถมกันไง
1: โอ้
0: ถ้าได้เป็นเขื่อนป่าสักนี่ก็เป็นเขื่อนดินเขื่อนกระเสียวก็เขื่อนดินนะ
1: กลาบ
0: กระเสียวก็บอกแม่ถ้าเขื่อนป่าสักไม่มีนะฉันจะครองอันดับหนึ่งอยู่เงี้ยพอเจอเขื่อนป่าสักอันดับหนึ่งเลยข้ามสองจังหวัดเลยเมื่อวันศุกร์เขาก็ไม่ได้ไปทีงแล้วเขื่อนป่าสักเพราะว่าฤทธิ์ของฝนนี่แหละเนาะ
1: ฝนตกเนี่ย
0: ฝนฟ้ากระหน่ำลงมาอย่างนี้โอ้น่าเห็นใจโดยเฉพาะ
1: ทั่วถึงอะนะ
0: ทั่วถึงกันหมดเลยกรุงเทพปริมณฑลนี่แย่เลยนะ
1: น้ำท่วมรถเสียกันเป็นแถวหมดนะ
0: โดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ย
1: เป็นไงนะ
0: อนาคตก็จะเป็นขยะเลยแบตเตอรี่มันแพงเหลือเกินแพงกว่ารถอีกอะ
1: แล้วโดนน้ำท่วมเป็นยังไงก็ไม่รู้
0: ครับก็เขาเอารถเก่าที่น้ำท่วมหาดใหญ่คราวที่แล้วมาทำยังไม่หมดเลยยังทำขายไม่เสร็จเลยเนี่ยขายสภาพตามสภาพนะ
1: นาน
0: ก็ไม่มีคนซื้อเนี่ยนะครับคนก็ซื้อน้อยนอกจากคนที่เป็นช่างนะคนเป็นช่างเนี่ยก็ไปทำได้
1: ซื้อได้ทำได้ขายได้
0: ขายก็ไม่แพงถามว่าคุ้มค่าไหมมันก็ถ้าคนใช้มาหลายปีแล้วมันก็คุ้มนะแต่เพิ่งจะซื้อใหม่ๆแล้วก็มาจมน้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีถุงนะเขารู้ว่าอยู่ในเขตน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเขาจะมีถุงพลาสติกเลยนะแล้วกลางถุงแล้วขับรถเข้าไปในถุงลงออกมาจากรถแล้วก็ปิดแล้วก็รัดถุงให้แน
1: ่
0: น
1: มีแบบนี้ด้วย
0: เอาจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยเขาก็น้ำท่วมมาเขาก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยนะ
1: นั่นสิ
0: แล้วก็
1: ผู้ถึงเดือดร้อนนี
0: ่มีคนเดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับกระสอบทรายกระสอบทรายคุณผู้ฟังครับมีกระสอบแต่หาซื้อสายไม่ได้เนี่ย
1: เพราะน้ำมันท่วม
0: น้ำมันท่วมจะเอาสายที่ไหนอ่ะก็มีคนคิดวิธีการมาสองแบบ
1: ทำไง
0: หนึ่งเลยมันจะมีแบบแท่งบาริเออร์สำเร็จรูปอ่ะเป็นพลาสติกเข้าล็อกโป๊ะกันในน้ำกันน้ำหน้าบ้านเข้ามาได
1: ้
0: อันที่สองถุงดำเนี่ยถุงดำถุงขยะเนี่ย
1: ครับ
0: ถุงดำถุงขยะเราจะไปเอาสายที่ไหนไม่ต้องใช้สายน้ำมาก็เล่นน้ำเนี่ยเอาน้ำมาใส่ถุงรัดถุงให้แน่นเลยนะทำมาเป็นกระสอบสายแทนเอาวิกฤตเป็นโอกาส
1: ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละที่นะ
0: ใช่บางคนคิดได้ไงคิดได้ไวปัญญา
1: คิด
0: เขาเตรียมการไว้แล้วนะน้ำมาปุ๊บเอาไอ้ถุงดำถุงขยะนะครับใส่น้ำไปเลยรัดปากถุงให้แน่นเอามาเลี้ยงเป็นแทนกระสอบทรายเลย
1: โอ้
0: ไปมือดีแกล้งเอาเข็มไปจิ้มอีกมันหน้าตีไม่มีไหมอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องระวังกันนะ
0: ครับไม่ใช่ระวังแต่เรื่องน้ำอย่างเดียวระวังสุขภาพเราด้วย
1: สุขภาพร่างกายเนี่ยนะ
0: ครับเดี๋ยวพอน้ำลดนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้เห็นใจทุกภาคส่วนแม้กระทั่งรัฐบาลแล้วก็บอกว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมน้ำไม่มาอยุธยาเล่นก่อนเขาหมดเลย
1: เห็นไงล่ะ
0: เห็นพวกผมบอก4 เดือนแล้ว
1: ไงจุดแรกก็บางบานแ
0: กไม่น้ำลักตังเลยไม่รู้ตรงนั้น
1: เหรอเสนาผักไห่เนี่ย
0: เมื่อวานนี้เห็นพวกผมวิทย์น้ำที่เจ้าเจ็ดเสนาน่ะ
1: เข้าบ้านแก
0: ติงอะดิคุณสำเริงการเสถียรน่ะ
1: โอ้มันเดือดร้อนไปหมดน่ะ
0: ครับ
1: เดือดกระทั่งคนติดอยู่ในคุกยังต้องถูกน้ำท่วมด้วย
0: ที่กบินบุรีที่เราค้างกันไว้ชั่วโมงที่แล้วเนี่ย
1: ว่าไงอะแล้วน่ะ
0: ต้องขอรถมาไอ้ขอเรือมาอพยพผู้ต้องขังน่ะ350 คนน่ะนะ
1: อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะ
0: น้ำท่วมเมตรครึ่งอ่ะก็ถึงคอแล้วแหละ
1: โอ้แล้วเป็นไงผู้ต้องหาเป็นยังไงบ้างครับน่ะ
0: นี่เลยครับเมื่อวานนี้ตอนบ่าย3แล้วล่ะรายการเรื่องเด่นเย็นนี้รายงานเกิดสถานการณ์เร่งด่วนที่เรือนจำกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
1: ขอความช่วยเหลือจัดหาเรือเพื่ออพยพผู้ต้องขังทั้งหมด350 คนเนี่ย
0: พี่บุผาเอาอะไรเนี่ยพี่บุผา
2: จะบอกว่าได้รับแล้วดี
0: แคร์อ๋อกำลังออกอากาศเลย
2: ค่ะ
0: ค่ะครับผมได้รับดีแคร์แล้วนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตาให้แจ๋วเลยนะ
1: ดีแคร์
0: ดีแคร์คุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจนะ
0: ครับผม
1: แบบ
0: ก็อยู่น
1: ี่เยล
0: อยู่สระบุรีเนี่ย
1: ตั้งดีแคร์มา
0: อยู่ในเมือง ในเมืองสระบุรีก็โดนด้วยนะ
1: น้ำท่วม
0: ลงจากใบพัดมาจะเข้ากรุงเทพนะพอลงจากใบพัดผ่านหน้าข้าดีสอนแค่นั้นแหละครับ
1: เป็นไงล่ะ
0: แถบซ้ายไม่ต้องฮะไม่ต้องวิ่งเลยรถอ่ะ
1: มีแต่น้ำเนี่ยนะ
0: น้ำน้องน้ำเต็มไปหมดเลยเมื่อวานนี้ทางรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เขามาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ต้องจัดหาเรืออพยพผู้ต้องขังทั้งหมด
1: 350คนออกจากเรือนจำ
0: เอาไปขึ้นรถของกรมราชทัณฑ์ซึ่งจอดห่างออกไปประมาณ2กิโล
1: แล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปทางบกกันนะ
0: เคลื่อนย้ายทางบกไม่ได้นอกจากเรือเท่านั้นนะครับ
1: ต้องเรือท้องแบนอีกหรือเปล่
0: าเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงถึงเมตร50เซนนะลาผ
1: ม
0: พี่อัมพันธ์ว่าไงครับ
2: ลุงเมาน้ำกำแพงไปมั่งเ
0: พี้ยลพบุรีก็มี
2: โอ้โหท่วมจะท่วมบ้านฉันแล้วเนี่ย
0: กลัวน้อยหน้ากำแพงลพบุรีก็มีบ้านมีนุ่น
2: กำลังตกแรงน้ำก็ขึ้นแรง
0: จ้าเดี๋ยวผมอ่านข่าวก่อนนะเขารอฟังข่าวอยู่
2: น้ำอะไรอย่าง
0: น
2: ี้แล้วเน
0: ี่ยเดี๋ยวผมอ่านข่าวกันพี่อัมพันธ์นะ
1: หลายวัน
0: จ้าม
1: ันตกสะสมมันก็ต้องอย่างนี้แหละไม่ใช่ตกแป๊บเดียวหาย
0: ลูกค้าเราประจำอยู่คลองขุงกำแพงเพชร
1: น้ำท่วมเหมือนกัน
0: กลัวน้อยหน้าไงไม่ต้องกลัวแล้วกลัวจะน้อยหน้ากรุงเทพไปเลยไม่ต้องห่วงนะกรุงเทพ50เขตไม่เหลือ
1: น้ำท่วมเนี่ย
0: ครับผมขณะที่นายอำเภอกบิลบุรีระบุว่ามวลน้ำขยายวงกว้างเข้าท่วมครบทั้ง14ตำบล
1: แล้วก็ชุมชนต่างๆเก่าเนี่ยร้อยกว่า
0: เขาเรียกว่าตลาดเก่าชุมชนตลาดเก่าเนี่ย
1: นี่ก็ถูกน้ำท่วมมิดถึงศีรษะน่ะ
0: ก็สมัยที่ผมรับราชการอยู่ที่ตาพยาอยู่อรัญญประเทศในเวลาผมจะกลับลพบุรีนะ
1: เป็นไง
0: ขึ้นรถเก่าๆมาเนี่ยวิ่งเข้าตลาดกบิลบุรีเนี่ยหน้าน้ำนี่แหละสมัยนั้นน้ำนี่ก็ประมาณสักหัวเข่าอะไรเงี้ยนะแต่ตอนเนี้ยณปีนี้มิดหัวแล้วครับ
1: มิดศีรษะเนี่ยนะ
0: ขณะเดียวกันที่อำเภอพยัญชนะคามสถานการณ์ก็วิกฤตเช่นกัน
1: น้ำเข้าท่วมพื้นที่ศูนย์ราชการและก็ตลาดสด
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องนำรถออฟรถลุยน้ำลึกเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย
1: แล้วก็ผู้สูงอายุที่ติดค้างตามบ้านเรือนประชาชนและก็กลางทุ่งนาเนี่ย
0: ครับขอบคุณนะท่านที่ส่งข่าวมานะครับพี่นงยุทธนารองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับนี่แกส่งข่าวมาเราก็มาอ่านให้ฟังเนี่ยเนาะ
1: อ๋อเรือท้องแบนไง
0: เรืออะไรก็ได้ที่มันรับนักโทษออกไปหน่อย
1: เอาจาก
0: น้ำ
1: จากในน้ำไปขึ้นรถราชทัณฑ์
0: จากคุกจากคุกผ่านน้ำ
1: 300กว่าคนเนี่ยนะ
0: ครับเดือดร้อนทั่วถึงกันหมดพ่อแม่พี่น้องเอ้ย
1: มันตกหลายวันเนี่ยมันก็ต้องเยอะน้ำ
0: ช่วงนี้ประชาชนแถวเสนาแถวกรุงเทพเนี่ยขึ้นไปนอนอยู่บนหลังคาแล้วงวดหน้าก็กาเบอร์เดิมนะ
1: แล้วแต่ท่านกันแล้วกัน
0: เอ๊ะผมว่าผมจะไม่ยุ่งเรื่องนี้แล้วเนี่ย
1: ไม่รู้นะ
0: ไม่ได้
1: แต่น้ำมันท่วมเยอะอย่างเงี้ยยังไงก็เอากันมาอยู่นะ
0: ครับ
1: ม
0: ันเป็นเรื่องของธรรมชาติ
1: ธรรมชาติเนี่ย
0: ครับอย่าลืมนะคุณผู้ฟังครับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวบรูมันตอยเป็นกระดูกทับเส้นวันนี้บรรเทาด้วยสมุนไพร
1: ไทยทิพโอสดนะ
0: สูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทเหมาะกับคนที่เป็นเก้าร
1: ูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: รับประทานสูตรดั้งเดิมเนี่ย
0: กล่องละ200บาทนะแล้วถ้าเหมือนเมื่อยเนื้อไม่ตัวเบ็ดเส้นปวดเส้นเอ็นตึงก
1: ็รับประทานแบบชนิดครับซูงกระปุกละ300
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่าลุงช้าง 100% จะได้สบายใจ
1: นาน
0: ถ้าไปซื้อในแพลตฟอร์มอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะเพราะหลายคนโทรมาหามาต่อว่าลุงช้างเยอะกินเหล้าไม่เห็นได้เรื่องไม่สมคำล่ำลือรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างก็ไม่
1: ม
0: ีไม่มีแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้เคยขายในแพลตฟอร์มต่าง
1: ๆ
0: ถ้าจะดูในแพลตฟอร์มดูในหน้าเพจของบ้านสมุนไพรลุงช้างรูปสีน้ำตาลนั้นได
1: ้
0: อันนั้นลูกพีทผมก็ดูแลเพจให้ผมอันนั้นละได้มีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: ครับว่าลุงช้าง 100% นะ
0: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะ
1: อ
0: ันนี้รับประทานไทยแคลพัดเด
1: ้อไทยแคลพัดนะ
0: ถ้าให้ดีก็พบแพทย์พบหมอบ่อยๆหน่อย
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: แ
0: ม่สงสารคนที่ต้องฉีดยาเข้าข้อเนี่ยเนาะ
1: อ
0: ุ้ยเจ็บสองต่อสามต่อพวกคุณเอ้ย
1: รับประทานก็ไม่ได้ก็ต้องฉีดยานะ
0: ครับ
1: อ
0: ้าวประสานลุงช้างโดยตรงหรือลุงโชเล่โดยตรงก็ได้ที่081 290 1691 081 290 1691
1: 91
0: ครับ
1: อืม
0: หรือจะเป็นเรื่องของมาตรฐานลิเกไทยพระเอกยิ้มเก๋
1: โชเล่ชาติลักษณ์พงษ์นรินทร์เนี่ยนะ
0: ติดต่อทำการแสดงได้ที่081 924 4377
1: นะ
0: คุณพี่จากบ้านหมี่นะจะหาลิเกโชเล่วันที่13เมษายนติดซะแล้ว
1: ไปเล่นวัดบ้านกล้วยลำพารามท่าวงลพบุรีนะ
0: นี่บ้านกล้วยบ้านหมี่ก็จะหาเหมือนกันผมก็เลยส่งสอนรามน้ำเพชรไปแทนแล้วนะครับ
1: ให้เขาไปงานเขาเยอะอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวก็มางานไหว้ครูลพบุรีเนี่ย
0: ล่ะวัดศรีสุทธาวาสคอยดูกันนะ
1: ปีหน้านะ
0: ครับ
1: มิถุนายนนู่นน
0: ะใช่ส่วนวันนี้ใครอยู่แถวๆ5แยกไห้สี่หู
1: ไห้สี่หู
0: ตำบลไม้ดัด
1: อำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
1: น้องแฉล่มเขาไม่ปวดท้องก็ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ0170นะจ๊ะกำลังออกอากาศอยู่นะเดี๋ยวโทรกลับนะครับ
3: ครับ
0: ครับอยู่ที่ไหนนะ
3: ลาดพร้าว48คร
0: ับอะไรนะ
3: ลาดพร้าว48
0: อ๋ออยู่ลาดพร้าว48กทม.
1: เดี๋ยวโทรไป
0: เดี๋ยวโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่น้ำท่วมไหมลาดพร้าวอ่ะ
1: ลาดพร้าวท่วมเ
3: ลยลาดกระปี1.5
0: ครับเดี๋ยวโทรกลับนะเมื่อกี้ลาดพร้าว101ก็โดนเหมือนกันน้ำท่วมเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับ
3: ออกรายการเร็วจัง
0: เอ้านี่กำลังออกอากาศอยู่จอสอ1กรุงเทพเนี่ย
3: ฟังกันทั้งวันทั้งคืนเลย
0: โอ้ไม่ต้องห่วงครับรายการผมอ่ะเดี๋ยวโทรกลับไปแปลกล้วยมันอยู่ในโกโก้
3: ใช
1: ่
3: แปลกล้วยของอาจารย์เกียงศักด
0: ิ์อ๋อเกียงศักดิ์เกียงศักดิ์ประคองวงเดี๋ยวรอโทรถามอาจารย์เกียงศักดิ์เขานะ
3: ไม่โทรถามพี
1: ่
0: เนี่
1: ยเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยว
0: ผมโทรกลับผมกำลังออกอากาศอยู
1: ่
3: ครับ
0: เจ้าของวจีอะไรนะอาจารย์เกียงศักดิ์ประคองวงณบัดนี้ถึงเวลาของเราแล้วเสียงเจยแจ้วสนอสำเนียงจำเรียงหวานทั้งสาระและรื่นเริงแสนสำราญขอเชิญท่านร่วมบันเทิงเริงราตรีผมฟังแกพูดถึงกับผมเป็นเด็กจนผมโตทันแก
1: โอ้แกเกินนี่ก็ได
0: ้คนอะไรไม่ยอมแกเลยก็ไม่รู
1: ้
0: สาววัย23ขี่รถจักรยานเขียวกับรถเก๋งร่างกระเด็นเสียชีวิตกลางถนนเนี่ยนะ
1: โอ้น่าสงสารไม่น่าขี่จักรยานยนต์เลยเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคินกสกัดเย็นและ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นของลุงช้างเขานะ
1: ราคาเดียวกันเนี่ยนะ
0: 300บาทซื้อ2กระปุก600บาทไม่เสียค่าส่งถ้าจะซื้อ4กระปุก 1,200 เดี๋ยวแถมให้กระปุก1
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็
0: มาละคีนก
1: มาละคีนกนี่แหละ
0: จ้านี่ถนนสายเอเชียนี่เองนะ
1: สายเอเชียพื้นที่ไหนเอานะ
0: พระนครศรีอยุธยาครับ
1: โอ้
0: ห้าทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
1: ห้าทุ่มก่อนเที่ยงคืนเนี่ย
0: ครับรับแจ้งว่ารถจักรยานยนต์เฉียวชนกับรถเก๋ง
1: ถนนสายเอเชียขามุ่งหน้าไปกรุงเทพหมดนะ
0: เรียกขาล่องขาล่องเนี่ย
1: ขาล่องเนี่ยนะ
0: บริเวณหลักกิโลเมตรที่18ตำบลคลองสวนภูพระนครศรีอยุธยา
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยสมาคมอยุธยาร่วมใจ
0: ครับที่เกิดเหตุกลางถนนเลยครับพบผู้บาดเจ็บสาหัสหมดสติชื่อว่าน
1: างสาว
0: ปวีกรอายุอนาม23ปีสภาพนี่มีบาดแผลบริเวณหน้าผากและก็ศีรษะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งปฐมพยาบาลแล้วก็
0: ทำ CPR ก่อนประสานทีมแพทย์กู้ชีพจากโรงพยาบาลราชธานี
1: พาไปทำการช่วยเหลือแต่ผู้บาดเจ็บเนี่ย
0: ทนไม่ไหวครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาก่อนนำส่งโรงพยาบาลอีก
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียนกรุงเทพ
1: ได้รับความเสียหายส่วนรถเก๋งคู่กรณี
0: จอดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ200เมตร
1: เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้
0: ตรวจสอบพบร่องรอยของความเสียหายบริเวณด้านหน้าฝั่งซ้าย
1: ตั้งแต่กระโปรงด้านหน้าซ้ายไปจนถึงประตูด้านซ้าย
0: แล้วก็กระจกมองข้างด้วยนะครับ
1: ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ย
0: ก็มีโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตมีข้อความผ่านทาง Facebook ทางเมสเซจเข้ามาว่
1: า
0: ถึงห้องหรือยังโดยคาดว่าเป็นข้อความจากเพื่อนหรือคนรู้จักซึ่งอาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้ว
1: ข้าราชการสอบถามพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
0: บอกว่าขณะขับรถผ่านบริเวณดังกล่าวพบผู้บาดเจ็บนอนหมดสติอยู่กลางถนน
1: จึงได้รีบจอดรถแล้วก็ให้การช่วยเหลือ
0: พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือโดยเร็ว
1: ขณะที่คนขับรถเก๋งคู่กรณี
0: เออแกก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ แล้วก็ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเช่นกันนะ
1: ต้องช่วยเหลือกันนะ
0: ถูกต้องแล้ว
1: เบื้องต้นทางด้านพนักงานสอบสวน
0: ก็ตรวจสอบและบันทึกภาพบริเวณจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
1: ขณะที่ฝนก็เพิ่งจะเริ่มหยุดตกนะ
0: ทำให้พื้นผิวถนนมันเปียกด้วย
1: อันนี้จากการสอบถามคนขับรถเก๋งเบื้องต้น
0: ให้การว่าขณะเกิดเหตุขับรถอยู่ช่องทางขวาสุด
1: ส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: อยู่ช่องกลางครับก่อนจะเบี่ยงเข้ามาทางช่องขวา
1: แล้วก็เกิดเฉี่ยวชนกันขึ้นเนี่ย
0: อย่างไรก็ตามครับคำรายการดังกล่าวยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะ
1: พนักงานสอบสวนก็ต้องเชิญคนขับรถเก๋งไป
0: สอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับตรวจสอบพยานหลักฐาน
1: แล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: รวมถึงรายละเอียดของอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
1: ส่วนร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานี
1: เพื่อทำการชันสูตรตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ก็แสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวชนกันนั่น
0: ครับผม
1: ตกด้วย
0: แล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเลนซ้ายมีก็มีขี่มากี่ตรงกลางอย่างเงี้ย
1: ตรงสารเนาะ
0: หรือกำลังจะยูเทิร์นก็ไม่รู้นะ
1: ก็คงจะเป็นอะไรสักอย่างนะนะ
0: ครับ
1: ก
0: ำลังแล้วก็ค่ำค่ำกลางคืนโอ้ขอบคุณแม่คุณเอ้ย
1: อ
0: ุบัติเหตุนะ
1: มันเกิดขึ้นได้นะ
0: จากการประมาทนะไม่อยากเกิดจากเวชกรรมนะครับพระท่านบอกไงประมาโทมัจจุโนปถังแ
1: ม
0: ่ได้คำเดียวพูดบ่อย
1: ๆพระเนี่ย รู้จักทางพระมึงกันเนาะ
0: โอ้ยรู้จักคำเดียวเลยนะเอ้าผมไม่เคยบวชนะ
1: ไม่เคยไงเพราะอะไรไม่บวชนะ
0: จะได้บวชอยู่แล้วกำลังแห่ไปวัดจ้า
1: แล้วไง
0: สมหมายสายประการน่ะเจ้าของรถแห
1: ่เห็นก็เข้ามาดูอยู่เมื่อกี้เนี่ย
0: แม่แห่เลยวัดทั้งนั้นเนี่ย
1: ไม่น่าเลยจะสมหมายเนี่ย
0: ทีหลังผมจะหาครูแก้วแล้วทีเนี้ยหาครูแก้วยังได้หมอจำขวัญด้วยใช่ไหมถ้าหาลิเกโชเล่ก็ได้ปีพาด
1: ได้ปีพาดได้ไล่สดเนี่ยน
0: ะถ้าชัยชนะเพชรน้ำหนึ่งได้หมอจำขวัญเน
1: อ
0: ะหาลิเกชัยชนะในหมอจำขวัญฟรีนะ
1: น่าน
0: แต่แม่ไอ้ข้าคลอดลูกหมอจำแยแพงหน่อยนั่น
1: มันก็เป็นเทคนิคของหมอเขา
0: จะดูลิเกคณะอะไรก็โทรมาหาเราสองคนนี่แหละทุกคณะแม้กระทั่งสอนรามแม้กระทั่งกินลุงฟ้ากินตะดานนพรัตน์นายหอมแล้วก็ทองยอดหรือจะเป็นชาชัยอะไรนะ
1: พรเทพพรทวี
0: ไม่สุพรรณบุรี
1: สุพรรณเนี่ยวิชาญวิทยา
0: วิชาญนี่นะแต่ว่าถ้าเป็นลิเกชาญชัยบัญชาไม่ต้องโทรมานะตัวใครตัวมันเลยนะ
1: ไปสบายแล้ว
0: ไปสบายแล้วไม่เดือดร้อนอะไรกับใครแล้ว
1: เดือดร้อนกลับมาแล้วพวกกัน
0: อ้าวดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้นะแม่นะ
1: เกี่ยวกับสายตาก็รับประทานกันทั้งสองอย่างก็ได้นะ
0: เมื่อกี้คุณพี่บอกอยากจะดื่มโกโก้ใช่ไหมโกโก้มีใบแปะกล้วยด้วยครับ มีใบแปะกล้วยอยู่ด้วยนะฮะถ้าจะไปแปะกล้วยล้วนๆนี่ต้องเดี๋ยวประสานไปทางคุณหมอเกียงศักดิ์มครวงศ์นะครับของรายการในของ
1: กรุงเทพเนี่ยนะ
0: กร
1: ุ
0: งเทพเนี่ยเขาจะมีนะแต่ส่วนผมไม่รู้จักอะรู้อย่างเดียวก็มีอยู่ในแปะกล้วย
1: แปะกล้วย
0: อิ่มอร่อยคอยไม่นานบริการเยี่ยมเลยนะ
1: นาน
0: อร่อยอร่อยเลิศประเสริฐสีจริงนะกินแล้วหมดยังน่ะ
1: ยัง
0: โอ้โหถ้าเป็นกินนานจัง
1: ผมผสมกับกาแฟของผมอะ
0: ผมว่าไม่แบ่งให้ใครกินเท่าไหร่
1: กาแฟลิซ่าเอ็มผมใส่ไอ้โกโก้ไป
0: สองช้อน
1: ผมไม่ได้ใส่หมดนะซองนึงนะ
0: สองช้อน
1: กินทีกาแฟทีก็ใส่โกโก้ไป
0: บางทีกินโกโก้กาแฟใส่ก็ได
1: ้ได้เหมือนกัน
0: มันไม่มีน้ำตาลคุณผู้ฟังคุณเป็นเบาหวานไม่ต้องกลัวหรอก
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เอาจริงๆนะผมท้ายคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเลยเขาเรียกว่ามวลมนุษยชาติเนี่ยที่กลัวง่ายไม่ได้เป็นเบาหวานไม่กล้ากินเป็นโรคไตไม่กล้ากินกินเถอะกินคู่กับยาโรงพยาบาลก็ได้
1: ได้
0: เหมือนกับมารักขี้นกของผมเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่ใช่ยารายการเรามียาอยู่สองอย่างนั่นนะ
1: ยาอะไรบ้างอ่ะนะ
0: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกับยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
1: สองสูตรเนี่ยนะ
0: นอกนั้นอาหารเสริมทั้งนั้น
1: รับประทานกัน
0: ครับ
1: อืม
0: นี่60ปีบนอัพแล้วไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยไอ้เรื่องน้ำท่วมอ่ะ
1: ไม่เคยเจอน้ำท่วมมาแล้ว
0: ระยองอ่ะน้ำมันท่วมโอ้โห
1: ที่ไหนอ่ะ
0: อ่างเก็บน้ำประแสทะลักท่วมจังหวัดระยองครับ
1: 60กว่าปีเพิ่งจะเจอเนี่ยนะ
0: อายุ60กว่าแล้วไม่เคยเจอน้ำท่วมระยองสักทีนะ
1: สายจะ70กว่าแล้วบางคนเนี่ย
0: เป็นไงเล่าระยองอ่ะ
1: น้ำท่วมเท
0: ่น้ำท่วมอะไรน้ำท่วมมี
1: น้ำท่วมระยอง
0: ระยองหนังน้ำท่วมมี
1: น้ำท่วมนี่แหละ
0: ระยองฮิสัน จันทึ่งยาวเนี่ยนะ
1: น้ำท่วมอะไร
0: น้ำท่วม
1: จังหวัดระยอง
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนเนี้ย
1: เป็นไง
0: มีทีมโต้ภัยพิบัติสัตหีบ
1: ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่4
0: ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
1: หลังจะเกิดน้ำหลากเข้าบ้านเรือนประชาชนน่ะ
0: พื้นที่สวนผลไม้เป็นวงกว้างปีนี้กินทุเรียนเงาะแพงอีกซะละมั้ง
1: ทุเรียนเนี่ยนะ
0: บ่งต้นพบว่ามวลน้ำจำนวนมากจากอ่างเก็บน้ำประแส
1: ไหลไปตามแม่น้ำประแสนี่แหละ
0: ล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและก็สวนผลไม้
1: โดยเฉพาะสวนทุเรียนเนี่ย
0: ได้ผลกระทบหลายร้อยครัวเรือนครับ
1: และก็ก่อนหน้านี้
0: องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบนได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนว่า
1: สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำกระแสเนี่ยนะ
0: อยู่ในภาวะวิกฤตและก็มีน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำสปริงเวย์เนี่ยนะ
1: พร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่
0: ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอพยพขึ้นสู่พื้นที่สูงโดยด่วน
1: เอาจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูงนะ
0: หลังได้รับการประสานจากชาวบ้านในพื้นที่ทีมตบโต้ภัยพิบัติสัตหีบก็นำกำลังพร้อมอุปกรณ์
1: เข้าไปทำในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน
0: โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถอพยพออกจากบ้านได้ทัน
1: เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
0: เนื่องจากกระแสน้ำมันไหลแรงระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง
1: น้ำมันก็สูงน้ำก็ไหลแรงเนี่ยนะ
0: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังช่วยขนย้ายสิ่งของจำเป็นกับชาวบ้าน
1: จากพื้นที่ที่สูงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พร้อมกระสอบทราย
0: ไปช่วยกั้นน้ำบริเวณบ้านเรือนที่เสี่ยงภัยนะครับกระทั่งเวลาตีสามเมื่อเช้าเนี่ย
1: ช่วงเหตุการณ์สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงเนี่ย
0: ระดับน้ำก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดอย่างชัดเจนเลย
1: เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังและก็เร่งช่วยเหลือประชาชน
0: ในพื้นที่เสี่ยงต่อเนื่องครับ
1: ต้องช่วย
0: ที่ค่ายจักรพงศ์ที่ค่ายจักรพงศ์ประจินบุรีนะ
1: เม
0: ื่อวานนี้เปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเข้าไปพักอาศัยชั่วคราวก่อนด้วย
1: อ้าวต้องดูแลช่วยเหลือกันไปเนาะ
0: แล้วก็น้องๆเพื่อนๆพี่ทหารร.2นะของค่ายจักรพงศ์เนี่ยออกไปช่วยเหลือพี่น้องชาวประจันตคา
1: ม
0: ชาวอะไรกบิลบุรี
1: แถวพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละ
0: ครับเอาไปช่วยเหลือกันนะโดยเฉพาะกรมทหารราบที่2อะไรเนี่ยนะแล้วก็ทางผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2ก็บอกเปิดค่ายเลยให้กับชาวบ้านไปอยู่
1: ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ย
0: ครับ
1: ได้ไปพักไปอาศัยกันก่อน
0: ไปอาศัยอยู่ก่อนนะ
1: ช่วยเหลือกันไปเนี่ยนะ
0: นะกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เนี่ยนะครับก็ได้ไปช่วยเหลือชาวประจีนบุรีย้ายผู้ประสบภัยเปิดค่ายพักพิง24ชั่วโมงขอชื่นชมครับ
1: ให้พักพิงนะ
0: กับทหารมาแล้วนี่นะ
1: เอาเรือขึ้นรถ
0: รถขึ้นเรือขึ้นรถกันให้มั่วไปหมดแล้วนะ
1: ช่วยเหลือประชาชนกัน
0: นึกอะไรไม่ออกบอกทหารเขานะ
1: รู้หรือยังว่ามีทหารไว้ทำอะไร
0: นั่นน่ะสิตอนนี้กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เนี่ย
1: นั่น
0: เขามีกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะ
1: จัดกำลังจิตอาสาพระราชทานพร้อม
0: พร้อมยุทธโธปกรณ์ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ช่วยเหลือกันในแถบอำเภอกบินบุรี
1: ปราจีนบุรี
0: โดยช่วยกันอพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยครับ
1: พร้อมกับจัดกำลังพลยุทโธปกรณ์เนี่ย
0: เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันตลอด24ชั่วโมงครับ
1: เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและกำบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีนะ
0: ชื่นชมผู้นำเหล่าทัพทุกท่านเลยนะครับของทัพไทยลุ้นเลยนะไปช่วยกันเต็มที่ทหารนี่ก็เร่งบรรจุกระสอบทรายกั้นน้ำขนย้ายเครื่องมือแพทย์หนีน้ำด้วย
1: นาน
0: นะครับ
1: ตอนนี้ไม่ได้ลบกับเขมรก็ช่วยประชาชนคนไทยกันไป
0: ว่างจากลบกับเขมรก็ลบกับน้ำนี่แหละ
1: ช่วยคนไทยด้วยกันนี่แหละ
0: ที่ลพบุรีก็กองพลทหารปืนใหญ่ลพบุรีโดยเฉพาะกองพันทหารปืนใหญ่ที่711กรมทหารปืนใหญ่ที่71เมื่อวานนี้ก็ไปฝังตัวกันอยู่ที่สิงห์บุรีนะ
1: ไปสิงห์บุรีไปบางชมศรีหรือเปล่าน่ะ
0: ไปถึงก็หมดเพราะว่ากองพันนี้เขาดูแลจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่สมัยผมยังอยู่แล้ว
1: โอ้
0: ครับ
1: เอาหลวงพี่หนึ่งไปดูหน่อยที่เล่าน้ำเป็นไงบ้างอ
0: ่
1: ะ
0: แม่ต้องขอแสดงความยินดีกับพูดถึงพี่หนึ่งเนาะ
1: หลวงพี่หนึ่งเนี่ยนะ
0: ยินดีกับผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่คนใหม่นี
1: ่
0: พี่หนึ่ง
1: ไง
0: อภิชาติอะไรนะอภิชาติอะไรโนอะไรโนทุกอย่างในคนถนนใหญ่เนี่ย
1: โอ้
0: เป็นผบ.ตะทีนึงนะ
1: ดีแล้ว
0: อื
1: ม
0: ให้น้องขึ้นมาแทนได้ตั้งหลายปีนครสวรรค์อ่วมครับน้ำทะลักท่วมสถานีรถไฟหัวงิ้วฝนถล่มกระทบชาวบ้าน60หลังคาเรือนเนี่ย
1: น้ำท่วมทั่วถึงฝนตกอย่างเงี้ย
0: น้ำไม่ได้ท่วมทุ่งนะมะปุ้งไม่ได้หลงเหลงนี่มันเอาจริงนะเนี่ย
1: ท่วมทั้งถนนท่วมทั้งบ้านนี่แหละ
0: โดยเฉพาะเนินมะกอกพยุหคิรีนครสวรรค์หลังฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนมา2วันติด
1: ๆส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง
0: โดยเฉพาะบริเวณสถานีรถไฟหัวงิ้ว
1: หัวงิ้วนะ
0: ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในสถานีรถไฟเขาปิดแต่ตอนนี้เปิดได้แล้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะเปิดได้แล้วนะ
1: ก็ต้องเปิดใช้กันนะรถไฟเนี่ย
0: โอ
1: ้เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: เป็นข่าวอย่างนี้เราก
1: ็น้ำมันท่วม
0: มันต้องเอาใจช่วยนะ
1: ไม่มันตกโอ้โห3วัน4วันเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปไหนน้ำมันต้องเต็มอ่ะนะ
0: ใช่
1: ถนนก็สูง
0: แล้วคนแก่เนี่ยเวลาน้ำท่วมนี่เท้าถูกน้ำปั๊บนี่ปวดฉี่ปิ๊ดเลยนะเป็นไหม
1: มันก็เป็นนะคนแก่เนี่ยปวดฉี่ด้วยนะ
0: เออฉี่หน่อยเดียวงี้ต้องเอาฟอกัสไปกินนะพ่อนะ
1: รับประทานฟอกัสกันจะฉี่พุ่ง
0: ใครสั่งฟอกัสลุงช้างไว้รอนิดนึงนะรอนิดเดียวนะครับกำลังบอกว่าตอนเนี้ยอบแห้งแล้วแคปซูลนะกำลังแพ็คใส่กล่องน่าจะส่งมาวันเนี้ยแล้ววันนี้วันอะไรอ่ะ
1: วันนี้ก็วันจันทร์เนี่ย
0: อ้าววันพุธคงถึงอ่ะเดี๋ยวจะได้แจกจ่ายไปให้ทั่วกันหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่งไปทุกที่ที่สั่งกันมา
0: ร้านสยามประมาณ4โคกสำโรงนี่ก็สั่งมาเยอะเลยนะ
1: สยามไง
0: บัว
1: อะไรนะ
0: สั่งฟอกัสแล้วก็ร้านจริงวันจันทร์ช่องแค
1: บัวมีไหมบัว
0: บัวมีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้ว
0: ผมเอาไปให้20กล่องเนี่ย
1: ไปซื้อกันได้เนี่ย
0: ครับผม
1: สำโรงนี่มีขายหลายร้าน
0: โอ้โคกสำโรงประมาณตีสยามประมาณตีบัวเพตัดอุยาประมาณตีคลังยาชุมชนนำเวทโอสถหนองม่วง
1: บ้านมีอ่ะ
0: ลี่แซโอสถบ้านมี
1: ท่าโขงอ่ะ
0: ท่าโขงเซ็นเตอร์ร้านเฮียคิด
1: ท่าโขงเอาหมอคอนเนี่ยได้ยิ่งคิดเนี่ย
0: เขาสมอคอนก็นี่ไงเล่า
1: เฮียคิดเนี่ยนะ
0: เขาสมอคอนร้านคุณชำนาญ
1: คุณชำนาญ
0: เฮียคิดอยู่ท่าโขง
1: ท่าโขงก็ได้
0: เอาไปทำบุญกันหน่อยวัดมาโหร่วม30วัดแล้ว
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: ตอนนี้กระดาษ A4 2,000 หมดแล้วครับ มีใครจะบริจาคว่าไป
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนก็วัดบางวัดท่าโขลงตำบลเขาสมครท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีของวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี 15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็วันที่22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเวฬุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนนี่ก็วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีส่วนวันที่29 30 31ตุลาคมอันนี้ก็เป็นงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนี้ไปร่วมด้วยช่วยกันเน
1: า
0: ะ
1: อย่าออกโรงทานก็ติดต่อกับทุกวัดเขาได้เลยนะ
0: ครับผม
1: อืม
0: ก็ลพบุรีเราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะ
1: เป็นไงอ่ะนะ
0: โอ้มวลน้ำเข้าสู่บ้านพี่น้องประชาชนนี่นะ
1: อืม
0: โดยเฉพาะชาวตำบลท่าแคอำเภอเมืองลพบุรี
1: ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
0: ถูกน้ำท่วมบ้านเรือนจำนวนหลายสิบหลังครับ
1: อืม
0: เกรงว่ามวลน้ำน่าจะขยายวงกว้างเช่นทุกครั้งที่มีมรสุมต้องมารวมตัวกันร้องเรียนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใส่ใจดูแลประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างจริงจังขณะนี้มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า20ครัวเรือนในพื้นที่หมู่3
1: หมู่4หมู่6นะ
0: เดินทางก็ได้เดินทางป่าสายฝนที่เทกระหน่ำอย่างหนักมารวมตัวกันที่โรงสูบน้ำพร้อมกับเข้าสำรวจพบว่าโรงสูบน้ำดังกล่าวนั้นอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค
1: ปัจจุบัน
0: มีเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องแต่เปิดใช้งานเพียงเครื่องเดียวทำให้ไม่พอต่อการระเบิดน้ำที่มันล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนมวลน้ำเนี่ยได้หลากไหลกระจายไปทั่วเป็นวงกว้างท่วมเข้าในบ้านเรือนประชาชนแล้วไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนกำลังจะจ่ายไปทั่วบริเวณอีก4ตำบลกระจายไปอีกนะ
1: 4ตำบลเนี่ยนะ
0: ชาวบ้านต้องพากันยกของใช้ต่างๆขึ้นที่สูงหนีน้ำกัน
1: เอาของที่ต่ำขึ้นที่สูง
0: ไปกันแทบไม่ทันเนี่ยกังวลใจว่าน้ำจะท่วมขยายวงกว้างอีกเข็ดแล้วเข็ดแล้วลพบุรีเหรอ
1: เข็ดแล้วลพบุรี
0: ถ้ามีการเร่งระบายน้ำออกพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็จะเอาอีกแล้วทางด้านคุณวรยุทธเหล็กเพชรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าแคพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางมาเพื่อพบชาวบ้าน
1: พร้อมกับเปิดเผย
0: สาเหตุเปิดเครื่องสูบน้ำได้เพียงตัวเดียวเพราะ
1: อะไรอ่ะ
0: เครื่องสูบน้ำมีตัวหนึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้บริษัทเอกชนมาทำการปรับปรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ทำหน้าที่ตรวจเซ็นจดจับเซ็นเตอร์ในใหม
1: ่
0: เพื่อการวัดระดับน้ำอัตโนมัติในค่าสูงเกินไม่ตรงตามเกณฑ์ของสถานการณ์ที่เป็นจริง
1: แก้ไขดี
0: เครื่องสูบน้ำสองเครื่องก็จึงไม่ทำงานชาวบ้านก็ที่อาศัยอยู่ริมคลองก็ถูกน้ำท่วมไปได
1: ้ยี่สิบหลังคาเรือนน่ะ
0: และอาจจะมากกว่านี้ในค่ำคืนนี
1: ้
0: เนื่องจากปริมาณเริ่มมีมากขึ้นกระจายไป
1: ทั้งตำบลแล้ว
0: ทั้งตำบลแล้วหากในพื้นที่รับน้ำอิ่มตัวแล้วชาวบ้านถ้าแคร
1: ์
0: คงจะต้องเดือดร้อนกันอีกจำนวนมาก
1: นาน
0: ครับ
1: ลพบุรีไงเนี่ย
0: ท่านนายกบอกว่าตอนเนี้ยจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดแล้วล่ะให้ช่วยประสานไปยังกรมโยธาธิการหน่อย
1: นาน
0: เร่งรัดดำเนินการให้ใช้ระบบเมียนวลไปก่อนก็ได
1: ้
0: เพื่อเร่งระบายน้ำแต่ยังไม่ได้รับคำตอบนะ
1: ยังไ
0: งเจ้าหน้าที่ก็มาแก้ไขได้อย่างใดยังไม่มา
1: ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะ
0: ตอนที่นายกและผู้นำท้องถิ่นเนี่ยนะจะได้เดินทางไปยังพื้นที่น้ำท่วมเพื่อเร่งช่วยอพยพ
1: ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ย
0: เอออย่าไปช่วยอย่างเดียวนะเอาข้าวไปกินด้วยนะไม่ด้วยออกแต่เอาไป
1: เอาไปด้วยครับ
0: อาหารปรุงสุกน้ำดื่มโอ้เอาไปเยอะแยะ
1: ยารักษาโรคก็มีไป
0: ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน
1: พร้อมรับปากชาวบ้านว่ายังไง
0: จะเร่งประสานกับกรมโยคะโยธาธิการและผังเมืองให้มันดำเนินการ
1: สูบน้ำใช้เครื่องได้ทั้งสองตัวโดยเร็วที่สุด
0: จะขอให้ทางจังหวัดได้ช่วยเหลืออีกทางนึงบริเวณท่าแกเป็นพื้นที่ต่ำมีจุดรับน้ำจากสี่ตำบลได้แก่เขาพะงาม
1: ตำบลเขาสามยอด
0: ตำบลถนนใหญ่แล้วก็ตำบลท่าแคหัวน้ำทั้งหมดไหลมารวมกันที่
1: ตำบลท่าแคเนี่ย
0: โดยมีโรงสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที
1: ่ลงสู่คลองชัยนาทป่าสักเนี่ยนะ
0: หากยังเปิดเครื่องสูบน้ำได้เพียงเครื่องเดียวการระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ทันอย่างแน่นอน
1: เมืองลบบุรีไง
0: เมืองลบบุรีไม่ใช่
1: เมืองอะไรอ่ะ
0: 2,000 บุรี
1: เป็นเมือง 2,000 บุรียังถูกน้ำท่วมอีกนะ
0: บอกเขาสิทำไมถึงเรียก 2,000 บุรี
1: น่าสงสารคนลบบุรี
0: ตัวเองอ่ะ
1: ผมโดนปรับมา 2,000
0: เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ตรงเนี้ยนะ
1: ผมพูดอยู่บ่อยๆนะโดนแล้วโดนจริงๆโดนเจอกันได้ฉายาน่ะ
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าปราจีนบุรีฟังรายการเพลงมีข่าวหน่อยนึงด้วยนะครับส่วนที่ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
1: นะ
0: นอกนั้นเราอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วสป.711เดี๋ยวตามไปฟังกันที่
1: จอทล.1197นะ
0: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591-2591
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกำลัง
9: ผมร
10: ู้
9: สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลัง ผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน

0: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
1: กินยาบ้ายาอีมันขมมากินนมไอติมดีกว่า
2: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924

0: ช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมาก็เลย

0: มาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
0: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
0: ของมารวยทีวี
1: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
1: จทล1197มาอีก1คลื่นครับ
0: สวัสดีชาวจทลทุกท่านทุกคนเนี่ย
1: ครับเราส่งบสปเข้ามุ้งนอนไปละเดี๋ยวมาเจอกันกลางคืน3ทุ่มอีกรอบนึงนะ
0: รับฟังกันได้
1: จอสอ1กรุงเทพ AM 657จ้า
0: ชาวกทมและปริมณฑลก็ฟังก
1: ันตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี
0: 97.75 FM เนี่ยฟังกัน
1: แล้วก็คลื่นวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
0: 89.75 นครนายก FM ก็ฟังกัน
1: ส่งข่าวกันหน่อยนะพี่น้องนครนายกฝนตกน้ำท่วมกันหรือยังตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลยังอยู่ด้วยกันนะ
0: ชาวจังหวัดสตูลนะ
1: ครับผม
0: 91.75 FM เนี่ยนะ
1: ครับส่วนกลางคืนคุณผู้ฟังนะฮะเราจะรีลันข่าวเราอีกรอบหนึ่งนะช่วง3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยที่วสป.711รีลัน3ชั่วโมงรวดเลยนะ
0: นาน
1: แล้วก็จทล1197รีลันตอนเที่ยงคืนถึงตี3นะครับ
0: รับฟังกันได้
1: ส่วนนี้จส1เราจะรีลัน2ช่วง
0: ช่
1: วง3ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ช่วงเที่ยงคืนถึงตี5
0: ตี5ก็ฟังกัน
1: เราจะเริ่มเวลาตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเลยจะพาผ่าลิเกทำไมไม่รับสายเรา
0: บอกรู้เดี๋ยวเขาก็โทรมาใหม
1: ่รับเลยโทรหาลุงช้างเนี่ยหาลิเกโทรซื้อยาโทรหาโชเล่ก็ได
0: ้ เอาติดตามแล้วฟังกันนะ
1: ครับก็เมื่อสักครู่นี้ทีมงานตลาดนัดไหสีหู
0: บางระจันสิงห์บุรี
1: แจ้งมาว่าวันนี้แดดดีไม่มีฝนแน่นอนฝนจะตกประมาณ4ทุ่ม
0: โอ้
1: ลุงมีส่งข่าวมาแล้วก็ขับรถไปคุยกับเทวดาเมื่อเช้าเนี่ย
0: วันนี้ไม่มีฝนนะหายสี่หูเนี่ยนะ
1: ท่านเทวดาเจ้าข้าเทวดาขอรับเนี่ยเขาหาลิเกเชื่อผมดีรับออกหน้าไม้เลย
2: ฮ
1: ัลโหลเจ๋อแจ้วแวววิงวอนวาลิเกของลูกของหลานมากันเล่นแล้วนี่แหละ ใช่ไหมหาลิเกป่ะ
0: สั่งมาละมา2ขวดนะยังไม่ได้ยังไง
1: อ๋อเดี๋ยวค่อยโทรมันสิจบรายการก่อนสิ
0: โทรไปเดี๋ยวจัดรายการก่อน
1: เออไม่โทรหาลุงช้างโชเล่จะไปรู้ได้ไงเรา
0: สั่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้สั่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
0: อ้าวเดี๋ยวโทรไปนะ
1: ทำมันสั่งให้โชเล่มันสั่งที่มูกแหละ สั่งต้องขี่มอไซค์อ่ะจำไม่ได้หรอกผมอีกคนนึงแหละจำไม่ได้ไงชื่อที่อยู่ถามทุกเที่ยวเลย
0: งงแต
1: ่จะเอาเร็วไม่เล่าจะเอาเร็วก็บอกใหม่ดิ
0: บอกใหม่ไวกว่า
1: บอกเฮ้ยไม่บอกอ่ะไม่รู้จักจำกันบ้างเลยผมก็ขับรถมาค้นหาปรากฏว่าเจอแต่นู่นน่ะสงกรานต์ปีหน้าแหละได้กินเขาบอกใหม่เป็นไรไปเล่ามันไม่เหนื่อยเราก็หาง่ายด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยผมก็ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์จดกับเขาสองเลยผมก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านสามเลยผมก็ไม่ได้จำอ่ะนะบอกใหม่เถอะ
0: บอกใหม่ก็ได้ไว้ดิ
1: สั่งตั้งหลายครั้งแล้ว
0: ส่วนท่านที่ยังไม่ได้เดี๋ยวเช็คให้นะ
1: เดี๋ยวผมเช็คให
0: ้
1: บอกชื่อที่อยู่ใหม่มันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรหรอกความจำเราจะได้ลือฟื้นด้วยไม่รู้จักจำเลยอีหนูบ้านเราเลขที่เท่าไหร่วะตัวเองยังจำบ้านเลขที่ตัวเองไม่ได้นะช่วยบอกใหม่ดีที่สุดนะครับแต่คนที่ก็โทรมาบ่อยๆผมจะจำได้หมดนะ
0: ครับ
1: นะครับอย่างวันนี้ใครที่โทรมาบ่อยๆเยอะเลยนะ
0: สั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะ
1: ยังพี่อัมพันจากนูนพี่อัมพันจาก
0: กำแพงเพชร
1: กำแพงเพชรพี่บุปผาดีจากปากพลีพี่สนิทจากท่างามสิงห์บุรีอย่างเงี้ยผมต้องจำได้พี่ชุติมาเนี่ยดอนเจดีเนี่ยช
0: ุ
1: ติมาในใจร้ายมากเลยนะ
0: เป็นไงเอาเนี่ย
1: สั่งไบโอดี8กระปุกอ่ะผมเลยต้องแถมอีก2เป็น10กระปุกเลย
0: โอ้
1: ป้าเฉวียนอยู่โพทองอ่างทองอย่างเงี้ยทองใบแจ่มแจ้งนี่จะจำไว้พี่ปั้นนี่อยู่ขวนกาหลงสตูลอะไรเงี้ยนะร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนจะมีเดย์ลุงคำดอนดูอย่างเงี้ยพี่จอนอยู่เชียงอยู่บางละจันอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็น โอ้เยอะแยะมาเนี่ยพี่เยือนเพผมเปิดให้ฟังนะลิเกยอดรักอ่ะเยือนนี่เขาอยู่เสนา
0: โอ้ขอยอดรักมา
1: น้ำจ่อแล้วเนี่ยพี่เอื้อมพี่เอื้อมอยู่ดอนยางเพชรบุรีนะสั่งยาหม่องมานะครับร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงนี่เอาไปให้แล้วป้าใจป้าใจเดี๋ยววันนี้ผมส่งให้นะวิทยุอ่ะ
0: ป้าใจ
1: ป้าใจอยู่ท่าเรืออยากได้วิทยุแต่ขอเป็นวันนี้นะคุณเรนูดูของขนาดนะครับวิเศษชัยชาญพี่สมชายอยู่ลาดหลุมแก้วนะครับพี่ตะลุ่มอยู่บ้านแหนี่ก็โอ้โหชอบสั่งวิทยุเหมือนกันป้ามาป้ามาอยู่บ้านลาดเพชรบุรีป้ามามั่งมีเนี่ยนะสั่งวิทยุเหมือนกันวิทยุลุงบ้อมได้ยังลุงบ้อมหัวมโลงอ่ะสั่งไบโอมาน่ะได้ยังไม่รู้นะครับได้ไม่ได้ครับถ้าไม่ได้เขาโทรบอกถ้าได้แล้วก็เงียบเงียบเขาไว้
0: ส่งข่าวกันไป
1: ครับพี่สำราญอยู่บ้านพรานตะแหวงหาได้แล้วมั้งพี่จำเนียนก็อยู่นิ้วลายอินบุรีเนี่ยนะเอาใครยังไม่ได้ไงก็พี่หมูพี่หมูอยู่ตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับ
0: โอ้ไกลอ่ะ
1: ครับผม
0: สตูลนู่นน่ะ
1: สั่งมาเรารีบส่งให้เลย
0: ส่งไปให
1: ้ไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้ฝนฟ้าตกลงมาเนี่ยให้ดูแลเรื่องสุขภาพก่อนดับแรกมันจำเป็นต้องใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันหน่อย
0: ใช้รถใช้ถนนช่วงฝนตกเนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็ตื่นเช้ามาปั๊บนี่ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บยาหญ้าบิ้งก็ได้ดีแค่ก็ได้ดูแลสายตากัน
0: ของสายตาเราก็มี2อย่างให้เลือกเอานะ
1: ครับ
0: ยาหญ้าบิ้งกับกระปุกก็800แบบแคปซูลเนี่ย
1: ครับดีแค่กับแบบซอฟเยล2กระปุก650
0: ใช่
1: ราคาเดียวกับโปรมิกออยล์ที่ดูแลเรื่องไต
0: 2กระปุก650เหมือนกัน
1: ครับถ้าก่อนนอนมันหิวจะกินนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไตจะพังเบาหวานจะขึ้นเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ชงโกโก้ลุงช้างดื่มสิ
0: เรามีโกโก้นะ
1: ครับ
0: ชงกับน้ำร้อนรับประทานชื่นใจ
1: มาพักพวกกันอยู่กาญจนบุรีบอกฟังขึ้นกาญจนบุรีโกโก้ก็260แค่นั้นแหละผมก็260แต่ผมซื้อ2กล่อง500ไง
0: นาน
1: ซื้อ2กล่องไปเลย500ไปซื้อทำไมอ่ะซื้อ260ผมคิดค่าส่งอีก40บาทด้วยนะเป็น300นะ
0: ครับ
1: สองกล่องเนี่ยเดี๋ยวติดใจแล้วจะมาหาว่าลุงช้างไม่บอกโอ้อร่อยอย่างเงี้ยให้ซื้อได้กล่องเดียว
0: 2กล่อง500กล่องเดียวก็300แล้ว
1: ย้ำเลยนะอร่อยเลิศประเสริฐศรี
0: โกโก้ชู
1: ท้าให้คนเป็นเบาหวานทั่วประเทศทั่วโลกเลยมวลมนุษยชาติจะดื่มโกโก้ลุงช้างจะดื่มกาแฟลุงช้างไม่ต้องห่วงเรื่องเบาหวานเขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
0: ของเราเป็นเบาหวานก็รับประทานได้
1: เป็นไขมันยังดื่มได้เลย
0: เป็นไขมันก็รับประทานได
1: ้อย่างกาแฟนี่ก็ใช้ถั่วขาว
0: อ
1: ย่างโกโก้เนี่ยใช้มะพร้าว
0: ใช้มะพร้าว
1: แต่ความหวานนี่ใช้สุขรสเหมือนกัน
0: โอ้
1: แต่ทีเนี้ยโกโก้ทำไมมันหวานแล้วทำไมกาแฟไม่หวานล่ะไปเจอความขมของโสมถังเช่าเก่ากี
0: ้เอ็ดลิ้นจืดแล้วก็กระชายดำเนี่ย
1: ขายกาแฟลิต้าเอ็มโกยังมีคอลลาเจนด้วย
0: จากปลาน้ำจืดเพิ่มเข้าไป
1: คอลลาเจนเนี่ยมันต้องขาวนะไปเจอสุขรสตัดความขาวออกไปเจอถั่วขาวตัดความตัดกลิ่นออกอีก
0: อ
1: ันเนี้ยวันนี้ซื้อ4ถุงพันรับทันที
0: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
1: ให้1ก้อน
0: ให้กันไป
1: งวดที่แล้วมีคนใจร้ายผมนะ
0: เป็นไง
1: ซื้อ8ถุงเลย
0: 8ถุงเท่าไหร่นะ
1: 2,000 นะเด้
0: 2ก้อนเด
1: ้ครับ
0: ให้เขาไป
1: แต่สูตรดั้งเดิมเนี่ยก็กล่องละถุงละ490 2ถุง900รับทันที
0: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
1: ซื้อ5ถุงจ่ายเพียง 2,000 บาท
0: 2,000 บาทได้2ก้อนนะ
1: ครับมารากินกกับน้ำมันงาดำราคาเดียวกัน
0: 2 อย่างในราคาเดียวกัน
1: ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวด
0: รับประทานน้ำมันงาดำ
1: ก่อนนอนประโยชน์เยอะกว่านี้นะแต่ผมไม่พูดเหมือนไอ้ห้าวผมไม่พูดแต่ขายดีไง
0: ครับ
1: คุณแม่กระดูกกรุบกรับกรุบกรับก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบ
0: รับประทานการน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: ก่อนนอนนะ2เม็ดนะก่อนนอนนะครับเพราะเวลาเรานอนราบไปกับพื้นเนี่ยเจ้าน้ำมันงาดำมันจะเดินทางได้สะดวกสบายไปเคลือบนะให้กระดูกและข้อได้มีความหล่อลื่นถ้าปล่อยให้แห้งปั๊บเอาเลยครับทีเนี้ย
0: เป็นไง
1: เสื่อมดิผุดิกระดูกอ่ะไม่มีน้ำมันหล่อลื่นอ่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องกระดูกละ
1: เออนี่มันก็เดือดร้อนไทยแคลพัดดิ
0: ต้องรับประทานไทยแคลพัดนะ
1: ไม่ได้แก้ปวดนะ ไปแก้วพัดสองกระปุก500 4กระปุกพันแถมกระปุกหนึ่งเนี่ย
0: ดูแลเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
1: ถ้าบรรเทาอาการปวดจริงๆต้อง
0: ทางด้านสมุนไพรเนี่ย
1: ไททิปโอสด
0: ปวดเกาโรมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกเนี่ย
1: ทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200
0: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องแล้วแถมให้กล่องนึง
0: อืม
1: แต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาร
0: ับประทานไททิปโอสดแบบชนิดแคปซูล
1: กระปุกละ300บาท2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกนะ
1: ครับผมใครเป็นเบาหวานต้องกินยาโรงพยาบาลนะจะมากินมะละกินนกลุงช้างไม่หายนะ
0: รับประทานยาโรงพยาบาลแล้วก็รับประทานมะละกินนกควบคู่ไป
1: ราคาเดียวกับงาดำนะครับ
0: 300บาท1กระปุก2ปุก600
1: ครับยังไงต้องกินยาโรงพยาบาลนะหมอก็ให้มาก็กินตามนามคำแนะนำของคุณหมอเรากินมะระกินนกควบคู่ไปด้วย
0: นาน
1: ครับส่วนไบโอดีเนี่ยต้องกินก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นนะ
0: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
1: ครั้งละ3เม็ดเลยขวดนึงมี100เม็ด
0: ครั้งละ3เม็ดเนี่ยนะ
1: 690บาทซื้อ2กระปุก 1,300 4กระปุก 2,000 แถม1กระปุก
0: แถมให
1: ้ครับ
0: ไบโอดี
1: ผู้หลักผู้ใหญ่สวหลายคนที่ติดเตียงเคี้ยวไม่ได้กลืนไม่ได
0: ้
1: แต่ว่าดื่มน้ำดื่มนมได้เอามาผสมกับโกโก้เลยครับ
0: รับประทานได
1: ้เธอดื่มมาโกโก้โอ้โห
0: ชื่นใจ
1: มันอร่อยจริงๆสมคำล่ำลือนะฮะเรื่องของข่าวสักหน่อยสิ
0: เรื่องของข่าวกันนะ
1: รอฟังข่าวดิไม่อ่านข่าวสักทีนี่ครับนาทีชีวิตอ๋อนี่ข่าวเมื่อวานนี้ที่เราอ่านว่าไฟช็อตตายอ่ะที่เสียชีวิตจากการไฟช็อตอ่ะปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยคุณธนกฤตฉิมพาลีเนี่ยนะแกเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ตัดสินฟุตบอลระดับนานาชาตินะ อดีตเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจที่ว่าให้รถเคนมาบรรทุกรถตัวเอง
0: รถจมน้ำ
1: ครับ
0: รถเคนมาม
1: าช่วยหน่อยช่วยหน่อยเมื่อคืนวันเสาร์นะ
0: แล้วคนขับรถเคนก็ยกเคนขึ้นไปเพื่อจะยกรถนะ
1: เกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงนะ
0: คนขับรถเคนก็เสียชีวิต
1: คุณธนกิจจะไปช่วยเขาก็โดดเข้าไปอีก
0: แต่ไม่น่าจะไปช่วยเขาเลยเน
1: า
0: ะ
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยอ๋อแกเพิ่งรู้ว่าแกเป็นโค้ชรุ่นของเป็นผู้ช่วยโค้ชรุ่นซิโก
0: ้
1: นะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินไลแมนเนี่ยนะ
0: น่าสงสารแกเน
1: า
0: ะ
1: วงการลูกหนังก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคร
0: ับ น้ำก็ไม่น่าท่วมเลย
1: ครับ
0: ไฟก็ไม่น่าดูดเลย
1: ครับผม
0: ว่ากันไป
1: นาทีชีวิตกลางน้ำท่วมตำรวจช่วยยื้อชีวิตเด็กถูกไฟช็อตหมดสติกลางสายฝนเนี่ย
0: นี่โดนไฟช็อตเพราะน้ำนี่เยอะ
1: ท
0: ั
1: ้งนั้นเลยฮะมันมองไม่เห็นไง
0: แล้วก็เสียชีวิตก็เยอะอ่ะนะ
1: ครับ
0: ไม่น่าเลย
1: นาทีชีวิตเลยนะตำรวจเนี่ยต้องไปช่วยนะมีทหารอากาศหญิงด้วยไปช่วยยื้อชีวิตเด็กถูกไฟช็อตหมดสติกลางสายฝนนะ
0: กลางสายฝนเลยเมื่อวานนู้น
1: มีรายงานว่าเด็กอายุ15ปีถูกไฟดูดในบ้านซอยวัดเวรุวันวนารามเนี่ยเขตดอนเมืองนี่แหละ
0: เขตดอนเมืองกรุงเทพฝนมาตกหนักแน
1: ่สิบตำรวจโทวันเฉลิมนี่ก็เป็นผอ.มัวหมู
0: ่
1: กองร้อยที่หนึ่งกองกับการควบคุมฝูงชนสองแล้วก็เรืออากาศเอกหญิงหทัยชนกอ่อนฉาย
0: สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศนี่นะ
1: ให้เดินทางผ่านมาพอดีครับ
0: ผ่านมาก็ให้การช่วยเหลือ
1: ทำ CPR นำเครื่องช็อคไฟฟ้าอัตโนมัติเข้าทำการช็อคไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยตามขั้นตอนรวม7ครั้ง
0: แล้วก็สลับกับการ
1: ทำ CPR ก่อนจะกันนำขึ้นท้ายกระบะรถ
0: ขับรถฝ่าสายฝนที่น้ำท่วมสูง
1: ส่งโรงพยาบาลเขาเรียกโรงพยาบาลทศมินทราธิราชทุ่งศรีกันนั่นแหละ
0: ถึงมือแพทย์บอกปลอดภัย
1: โอ้ชื่นใจขอบคุณนะทั้งตำรวจทั้งทหารก็ช่วยกันนะ
0: ช่วยเหลือเด็กก็ถูกไฟดูดนะ
1: ครับผม
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: น่าสงสารสิที่แก่งคอยครับ
0: แข่งคอยสระบุรี
1: เขาไปจับ LGBTQ
0: เป็นไงล่ะคนเนี้ย
1: ก็โอ้โหไปทำอะไรไว้เยอะแยะเลยเนี่ยตำรวจไปจับได้ที่บ้านพักตำบลห้วยแห้งแข่งคอยเนี่ยนายมงคลเนี่ยนะเป็นสาวประเภท2นะครับ
0: จับกุมได้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกแสเนี่ย
1: จากองค์กรหนึ่งว่ามีแพลตฟอร์มโซเชียลมีการโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอลามกอนาจารเด็กชายเพื่อการค้า
0: แล้วก็
1: แปะโปรโมชั่นเชิญชวนให้ผู้สนใจโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร300บาท
0: เพื่อ
1: ดึงกูเข้ากลุ่มลับเข้าแอปพลิเคชันเพื่อดูคลิปฉบับเต็มนี่ครับ
0: ต้องเข้าไปดูเนี่ยนะ
1: มาโดนจับสิครับ
0: จับกุมกันไป
1: เรียบร้อยครับอย่างเงี้ยไม่ไหวนะ
0: อ
1: ้าวเนเน่กลับถึงภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อย
0: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์หลานโชเล่เนี่ย
1: โชเล่อะไร
0: โชเล
1: ่2,000บุรีไทยแลนด
0: ์ไทยแลนด์เนี่ยนะ
1: มันเจ็บใจนะโดนจับไป2,000เนี่ยนะผู้การผมว่าเอาเงินมาคืนโชเล่จะได้ไม่พูดถึง
0: ไอ้เขาไปหมดไปแล้วล่ะ
1: ไม่ได้แล้วเข้าหลวงไปแล้ว
0: เข้าหลวงแบ่งกันนี
1: ่มีรางวัลนำจับไม่กี่ตังค์หรอกแต่มันก็ต้องจับอ่ะเพราะว่ามันตามระเบียบแล้วก็ไม่ให้ดัดแปลงถ้อยเสียงไงคุณก็ไม่น่าไปเปลี่ยนไปดัดแปลงเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้ดัดแปลงอะไร
1: ดัดแปลงอะไรก็ดูอายุบางที
0: แหมก็โคตรก็จะจับอ่ะนะจับจนได้อย่างนึงก็ได
1: ้ดีนะมันยังถามอีกนะแหมลุงขับรถยนต์ยังใส่หมวกกันน็อกอีกนะหมวกกันน็อกที่ไหนแล้วหัวล้าน
0: ประมาณนั้นนะนะว่ากันไป
1: อ่ะนะเรื่องของน้องเนเน่นะครับกลับแล้ว
0: แฟนคลับแห่การต้อนรับแน่นเลย
1: ครับ
0: กลับบ้านขบวนแห่รอบเมือง
1: ใช่
0: แล้วก
1: ็เดี๋ยวผมโทรกลับนะ4097เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ครับ
1: กลาผม
0: คุยเรื่องเนเน่ก่อนหลานโชเล่เนี่ย
1: โนเน่ภูเก็ตเนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์
0: ครับ
1: โชเล่2,000บุรีไทยแลนด
0: ์ไทยแลนด์เนี่ยนะคนเข้าไปดูกันเยอะ
1: น้องเขาไปเล่นคอนจมคอนเสิร์ตนะประกวดเสร็จแล้วยังเล่นคอนเสิร์ตที่มีกายแล้วนั่งเครื่องบินเป็น10ชั่วโมงอะนะ
0: แล้วเด็กวัย16ปีเท่านั้น
1: มันต้องเหนื่อยต้องโซมหน้าก็งั้มแต่ไม่ได้นางอนก็ยิ้มนะ
0: ก็ยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้าง
1: โอ้โหพวกโซเชียลพวกเปลี่ยนคีย์บอร์ดเอาแล้วได้รางวัลได้รางวัลที่1มาพอดังแล้วยิ่งไม่ยิ้มไม่โบกมือทักทาย
0: พัดโท
1: เอออ
0: ะไรกันเด็กแล้ว
1: เนาะ
0: เด็กเพิ่ง16ก็เป็นสาวแล้วล่ะ
1: ครับก็ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นนะคนไทยก็ถือว่าน้องเนเน่เป็นลูกสาวแห่งชาติเหมือนกันนะ
0: นั่นเด
1: ้ต่อจากอะไรนะน้องอะไรนะต้นข้าวใช่ไหมน้องต้นข้าวก็เป็นลูกสาวแห่งชาติน
0: ั่นก็
1: แต่ว่าดังในประเทศไทยอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: ผู้ว่าราชการภูเก็ตนะครับแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
0: พร้อมด้วยประชาชนแฟนคลับ
1: ในการต้อนรับแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัล
0: ที่ทำชื่อเสียงสร้างความภูมิใจที่กลับมาบ้านจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะ
1: นี่บ้านเราก็ภูมิใจด้วยคนไทยทั้งประเทศแหละ
0: คนไทยก็ดีใจด้วย
1: ครับผมอัพเกรดกีฬาโอ้ไอเอเชียนเกมหน่อยได้ไห
0: ม
1: ได้กี่เหรียญละ
0: เมื่อวานเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สรุปเหรียญของคนไทยเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้ได้ตั้ง
1: 9เหรียญทองนะ
0: 9เหรียญทองนะ9เหรียญทองกับทางด้าน7เหรียญเงินเนี่ย
1: 7เหรียญเงินด้วยแต่ที่เป็นกอบเป็นกำก็คือ
0: ทางด้านของ
1: กีธานะวิ่งเนาะ
0: กีธานี่ได้หลายเนี่ย
1: น้องบิว
0: ได้10เหรียญทองแดงแล้ว
1: โอ้
0: ตอนนี้ได้26เหรียญเนี่ย
1: ครับเป็นอันดับที่เท่าไหร่แล้ว
0: อันดับที่6กันนะ
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยนะ
1: ให้เกาหลีญี่ปุ่นจีนก็ได้ไปเถอะ
0: เขมรยังสู้เราไม่ได้เนี่ย
1: มันจะไปสู้ได้ยังไงแล้วมันนอนเฝ้าต้นมะม่วงกันตั้งเยอะไปเฝ้าทำไมต้นมะม่วง
0: เขมรได้เหรียญทองแดงกันนะ
1: พม่ามีติดอันดับอะไรบ้างแม่
0: พม่าเขาก็ได้เหรียญนะนะ
1: พม่าก็นอนเฝ้าต้นมะม่วงเยอะเหมือนกันนะเขาลบกันเองแล้วทะเลาะกันเองเขาไม่ทะเลาะกับเราน
0: านเรื่องของเขา
1: แต่ทะเลาะกับเราเนี่ยโอ้โหแม่ขอให้น้ำท่วมบ้านมันมั่งเถอะท่วมแต่บ้านเราอย่างเดียวอะ
0: ตู่เนเน่เดี๋ยวยังจะมาตู่บิวอยู่กันนะ
1: มาหาว่าโชเล่มาหาว่าเนเน่เป็นเขมรต้องโชเล่นี่ เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ4899กำลังจัดรายการอยู่เนาะเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ครับ
1: ผม
0: เดี๋ยวโทรไปทุกสายอะนะ
1: ได้แป๊บเดียวนะขอเชิญร่วมทำบุญกับลุงช้างหน่อย
0: ไอ้นี่กระบุญกับกระถิ่นนะนะ
1: ถ้าไทยทิพย์โอสถเนี่ยซื้อกระปุกหนึ่งก็เท่ากับทำบุญ5บาทแล้ว2กระปุก600บาทเราก็ให้กับทางสำนักสงฆ์ก็ไปกระปุกละ5บาทไปซื้อที่ดิน
0: ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ
1: ์ทำจำปา
0: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะ
1: ครับผม
0: จะออกโรงทานอะไรก็ติดต่อทุกวัดนะนะ
1: ก็หลายท่านนะให้ผมซื้อของผมเนี่ยก็บอกว่าลุงช้างไม่ต้องทำคิดบวกค่าที่ดินไปด้วย500ก็มี200ก็มี100ก็
0: ม
1: ีหลายท่านต้องกราบขออภัยผมไม่ได้อ่านรายชื่อให้นะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ประมาณ1,000กว่าบาทแล้วล่ะนะระบวกของเราอีก 2,000 กระปุกก็อีก 10,000 นึงอ่ะนะช่วยกันหน่อย
0: นั่นเ
1: ด้วัดไหนที่รวยๆแล้วก็ไม่ต้องไปแล้วไปได้ทำบุญ5บาท10บาทพอ
0: ก็ทำบุญกันไป
1: อย่าไปท้อกับ
0: คนไทยพุทธเขาก็ทำบุญอยู่แล้ว
1: อย่าไปท้อกับพระคนห่มผ้าเหลืองเลยศาสนาเราในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังดีเหมือนเดิม นะครับยังทันสมัยตลอดเวลาใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าทำดีได้ดี
0: ทำชั่วก็ได้ชั่ว
1: นี่คือหัวใจหลักของศาสนาพุทธเลยนะครับคนทำดีมันต้องได้ดีอ่ะคนทำชั่วมันก็ต้องได้ชั่วผลกรรมก็ตามถนองเห็นไหม
0: ว่ากันไป
1: ไปนอนอยู่ในคุกไม่รู้กี่สมีเลยใช่ไหมล่ะเพราะนั้นแล้วก็คอยดูกันคดีนะครับนี่ตำรวจก็ไม่ธรรมดานะอย่าว่าแต่ทหารผลรอสองอย่างเดียว
0: ตำรวจทางหลวงปากช่องเนี่ย
1: ลุยฝ่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวเมตรกว่าส่งข้าวส่งน้ำถึงมือชาวบ้านครับ
0: อ้าวนี่ตำรวจทางหลวงนี่นะ
1: เกียรติตำรวจของไทยเกียรติวีนายทหารมันคงเนี่ยนะครับที่บ้านโป่งปทุมตำบลปากช่องอำเภอปากช่องนครราชสีมาครับ
0: เป็นไงอะนะ
1: ท่านผู้บัญชาการตำรวจทางหลวงเนี่ยนะนะครับก็ได้เอานำกำลังไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับไปพบกับประธานชมรมฮักเขาใหญ่นำทีมตำรวจทางหลวงแล้วก็จิตอาสาม
0: ีทั้งจิตอาสาและก็ตำรวจทางหลวงนะ
1: ชมรมฮักเขาใหญ
0: ่
1: อาสาจราจรตำรวจทางหลวงหน่วยงานท้องถิ่นลุยน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครับ
0: กระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวเนี่ยนะ
1: เอาอาหารและเครื่องช่วยเหลือประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม
0: ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
1: โดยชุมชนบ้านโป่งปทุนอยู่ติดกับพื้นที่ลุ่มริมตลิ่งลำตะคองครับประกอบกับมีน้ำป่าไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปริมาณน้ำนี่เยอะ
0: ส่งผลให้ชุมชนที่ติดอยู่สองฝั่งลำตะคองเนี่ย
1: น้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลเชี่ยวประชาชนหลายครอบครัว
0: ไม่สามารถออกจากบ้านเรือนตนเองได
1: ้หลายต่อหลายครอบครัวยังไม่ได้กินข้าวเลย
0: น่าสงสารคนน้อง
1: ตำรวจทางหลวงก็ได้รับการประสานจากนายอัสสัมพิญญพงศ
0: ์
1: โรจนบุรานนท์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านโป่งปทุนบอกคุณตำรวจครับ
0: ว่าไง
1: ช่วยเอาอาหารมาแจกลูกบ้านผมหน่อยเดือดร้อน
0: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ย
1: ตำรวจก็เดินผ่าสายฝนที่กำลังน้ำไหลเชี่ยวกรากเลยครับยังชุมชน
0: ไปแจกอาหาร
1: เครื่องดื่มชาวบ้านกว่า30หลังคาเรือนครับ
0: ติดค้างอยู่ในบ้านเรือนแล้วก็ชุมชนที่ถูกน้ำท่วมสูง
1: เบื้องต้นพื้นที่ชุมชนอยู่ติดฝั่งลำตะคองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
0: ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงเนี่ย
1: หมูสีขนงพระหนองน้ำแดงปากช่องหนองสลายแล้วก็จันทึก
0: หลายตำบลหลายอำเภอเนี่ย
1: ขณะเดียวกันตำรวจทางหลวงนครราชสีมากำลังช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในแต่บ้านพักในสถานีก็โดนด้วย
0: โดนด้วยเหมือนกัน
1: ไปช่วยเขาหันมาดูข้างหลังอ้าวบ้านกูน้ำท่วมกันแล้ว
0: บ้านตำรวจน้ำมันยังท่วมมันอ่ะ
1: เขาเรียกได้หัวใจผู้พิทักษ์สันติราษฎ
0: ร์เยี่ยมเลยเนี่ย
1: ยึดทุกข์ของชาวบ้านเป็นที่ตั้งก่อนเสมออุ้ยขนแขนสะแตนอาบเลย
0: นี่ตำรวจทางหลวงพระนครนครราชสีมา
1: ฮะนครราชสีมา
0: ตำรวจจราจรลพบุรีเอาอย่างเขาบ้างนะ
1: โดน 2,000 ทำไมแค้นขนาดนั้นจ้ะ
0: นี่เขายังช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ย
1: เขาก็ช่วยเนี่ยช่วยจัดระเบียบจราจรไงแต่ตอนนี้เขาไม่จับนะชั่วโมงเร่งด่วนนะ
0: ไม่จับไง
1: หมวกกันน็อกไม่ใส่ก็ได้เตือนปิดๆเ
0: ขาบ้าน
1: เขาหน้าใส่หมวกกันน็อกได้นะ
0: ทำงาน300โดนจับ 2,000 เนี่ย
1: นะ
0: น่าเห็นใจชาวบ้านเนาะ
1: ทีหลังก็เดินเอาที่ขอขอบคุณตำรวจทางหลวงนครราชสีมาครับหากประชาชนในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสอบถามเส้นทางสามารถติดต่อสายด่วนทางหลวงได้ที
0: ่1193
1: ตลอด24ชั่วโมงแล้วคุณอยู่ลพบุรีคุณไปกด1193เนี่ย มันไม่ไปดังโคราชนะมันดังลพบุรีนะ
0: อ๋อลพบุรีก็มีไง
1: ก็เบอร์เดียวกันลพบุรีเราก็จะมีที่นี่เลยหลังโรงเรียนเมืองไปตรงข้ามโรงเรียนเมืองใหม่เนี่ยแล้วก็มีที่โคกสำโรง
0: ผมลง
1: ม่วงค่อม
0: ม่วงค่อมเ
1: น
0: ี่ย
1: กด1193มาปาบทเลย
0: ทางหลวงใช่ไหม
1: ครับ
0: อ่
1: ะเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บหนึ่งแล้วกัน
0: นะ
1: เดี๋ยวจะภาพงาน
0: กระถิ่นเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะ
0: นะ
1: ตอนนี้ดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อน
1: แป๊บเดียว

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: หายสี่หูแดดเปรี้ยงแล้วนะครับไปกันได้เลยพ่อค้าแม่ขาย
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าไทยทิพย์สัญจรกันนะ
0: ครับแล้วก็หลากหลายสิ่งหลายอย่างเลยลุงมีโทรมาบอกประกาศให้หน่อยเสียงดังๆบอกว่าตลาดนัดนะตอนนี้ก็ยังละเปิดขายเหมือนเดิมนี่นะ
1: ไปซื้อสินค้าของเราก็ได้
0: นี่ทางหลวงก็เก่งเลยนะ
1: เป็นไง
0: ภูธรที่บางเสาธงก็ไม่ยอมน้อยหน้านะลุยน้ำตรวจพื้นที่ติดตามน้ำท่วมมอบน้ำดื่มที่ตำบลศรีสะจระเข้น้อยจระเข้ใหญ่ด้วยนะ
1: ที่ไหนเนี่ยจังหวัดอะไรนะ
0: จังหวัดสมุทรปราการดิ
1: สมุทรปราการเมื่อกี้โคราชนะ
0: เอ
1: าอย่างกับบ้างนะ
0: ท่านภูมิกับลุยเองเลยลงน้ำเองเลยนะภูมิกับลงเลยสายตรวจตู้วัดศรีออกตรวจพื้นที่แล้วก็ยังไม่พอยังแจกน้ำแจกอาหารให้กับพี่น้องที่อยู่ในเขตตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่แล้วก็ศรีสะจระเข้น้อยครับ
1: เอาอย่างกับบ้างนะ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ช่วยเหลือชาวบ้านเขาเนี่ย
0: ที่ไหนเล่า
1: ลพบุรีนี่แหละ
0: โอ้ลพบุรีก็ไปช่วยสิงห์บุรีอยู่นะกองพลทหารปืนใหญ่อ่ะ
1: อาณาทหาร
0: อ๋อเหรออ๋
1: อ
0: เหร
1: อว่ากันไป
0: มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องถึงเที่ยงคืน29นะเปิดฟรีไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดในเขตของจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล
1: วัน
0: พิเศษแล้วก็ปราจีนบุรีนครนายกเนี่ยวันหยุดราชการนะครับ
1: ครับ
0: จะแต่ติดต่อโรงพักติดต่อโรงพยาบาลได้เหมือนเดิ
1: ม
0: สถานที่ราชการนี่เขาปิดโรงเรียนปิดนะครับ
1: เรียนก็ส่วนมากก็จะปิดนะ
0: ครับ
1: น้ำมันท่วมนะ
0: อ้าวขอเชิญร่วมทอดกฐินกันครับเริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคมกันไปเลยทีเดียว
1: เชิญ
0: เมื่อกี้เรานับได้กี่วัดนะ
1: 38วัดนะ
0: โอ้บุญอื้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวันที่31ตุลาคม
0: ครับ
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ใช่
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลขาวสมครท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมากตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดนครจังหวัดโคราชจังหวัดราชบุรี 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมวัดหนองขะแยงเนี่ยตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: วัดคุณทองใบแจ่มแจ้ง
1: 14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: น้ำกำลังท่วมเลย
1: วันที่15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: วัดหลวงพี่ดอน
1: 15พฤศจิกายนนี่ก็วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะเงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้วัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัด ราชศรัทธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนวันที่29 30 31ตุลาคมเดินเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีนะ
0: สาธุ
1: ไปทำบุญกัน
0: ครับในขณะที่น้ำท่วมนี่ตำรวจก็ไม่เบาเลยนะครับแถลงข่าวเลยยึดยาไอ้รถใหญ่519กิโลในรับจ้างขนจากกรุงเทพไปส่งยังภาคใต้นะครับ
1: 519กิโล
0: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับครับผมสงสัยไม่ได้ฟังรายการเราอะนะ
1: บอกจะรีบไปธุระ
0: ไปเถอะเดี๋ยวโทรกลับแล้วกันเอานี่ใครเนี่ยคนเนี้ยเจาะหรือแจ๊คนเนี้ยตำรวจนครบาลนะโดยท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมนะครับแถลงข่าวจับกลุ่มนายจิโรจน
1: ์จิโรจน์อายุ46ปีได้ของกลางเนี่ย
0: ยาไอ300กิโลกรัมรถบรรทุกนะ1คัน
1: โทรศัพท์2เครื่อง
0: จับกลุ่มที่ปั๊มน้ำมันย่านบางนาตราดอำเภอบางพลีสมุทรปราการนะครับ
1: จับกลุ่มได้ตั้งแต่23ที่ผ่านมาเนี่ย
0: สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มแจ้งจากรับแจ้งจากสายลับว่าม
1: ีการขนยาเสพติดกันจากพื้นที่กรุงเทพลำเลียงไปส่งทางพื้นที่ภาคใต้โดยรถบรรทุกนะ
0: ครับจากการสอบถามว่าได้รับยาบ้ามาจากยาไอซ์เนี่ยมาจากย่านรามินทราจะไปส่งที่นคร
1: ศรีธรรมราชเนี่ย
0: สั่งมาแล้ว2ครั้ง
1: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3
0: อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับฮัลโหลอยู่ได้ดุตีตายเดี๋ยวไม่รักเลย
1: เขาบอกได้ค่าจ้างนะ
0: ทีละแสนเนี่ย
1: ทีละแสนสองครั้งก็สองแสนนะ
0: ครับ
1: ครั้งสามไม่โดน
0: จับซะก่อน
1: โดนจับไม่ได้อีกแสนแล้ว
0: อีกแสนหนึ่งหายไปวับเลยนะ
1: โดนจับไป
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่จับกุมเนี่ยน
0: ะขอบคุณมากครับส่งข่าวมาม นะมีหนุ่มขับรถผ่ากระแสน้ำพลิกคว่ำขับตามเพื่อนไปนะ
1: แล้วไงเออนะ
0: เอาหงายเงือบสิน้ำมันแรงอ่ะ
1: ตกลงไปในคลองจมไปเลย
0: จมเลยครับหลับรถเก๋งอย่างดีใช่
1: แต่ไม่น่าขับมาทางนี้เลยเนาะ
0: โน่นที่ระยองที่อำเภอที่ตำบลแกลงอำเภอเมืองอ่ะ
1: เออ
0: น้ำมันไหลแรงขนาดนั้นอย่าไปขับฝ่าเลย
1: มันอันตรายนะ
0: บางคนเอาขึ้นมาล้างใต้ท้องรถเป็นงั้นเนี่ยเป็นไงล่ะรถตีลังกาหายท้องเลยเนี่ยดีนะเพื่อนเนี่ยไหวตัวทันหันมาเห็นพอดี
1: พอเห็นเข้า
0: ลงไปช่วยได้ทันเนี่ยแต่รถจะช่วยไม่ทัน
1: รถก็อยู่ในน้ำนะ
0: จมไปในคลองเลยเจ้าหน้าที่ก็รีบไปตรวจสอบไม่พบคนขับขี่เพราะว่าช่วยกันเนาะคนออกมาแล้ว
1: ออกมาแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เ
0: จ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าเมื่อเวลาติดนาฬิกาเมื่อวานเนี่ย
1: รถตกลงไปในคลอง
0: บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมก็นำกำลังพลไปช่วยเหลือ
1: ก็พบนักท่องเที่ยวเป็นชาวจีน3คนเนี่ย
0: ยืนรออยู่ด้วยความใจตนก
1: ตกกระจายเนี่ย
0: จากการสอบถามบอกว่าน้ำมันท่วมสูงไง
1: แล้วก็มีรถยนต์กระบะ
0: ของเพื่อนขับนำหน้า
1: ส่วนผู้ประสบเหตุเนี่ย
0: ขับตามหลังพอถึงจุดเกิดเหตุกระแสน้ำปาดกระบายรถเก๋งลอยไปเลย
1: ลอยไปกันน้ำตกลงไปในคลองดูนะ
0: คิดได้ไวปัญญากระโดดออกมาทันนะเด้
1: แล้วก็มีคนไปช่วยเลยนะ
0: เพื่อนต้องงัดประตูดึงตัวออกมา
1: ได้ยังปลอดภัยนะ
0: นาทีชีวิตก่อนที่รถจะจมไปในน้ำลึกไปกว่านี
2: ้เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่าย ขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกำลัง
8: ผมร
9: ู้
8: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
12: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยง

0: าไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
1: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าว
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025085 517 9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่085 517 9025 085 5179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ50ถึง60ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร085 517 9025 085 517 9025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย085 517 9025 085517 9025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: เหนื่อยไหมคนดีเวอร์ชันนี้ครูชรินทร์นันทนาครนะคะสวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเช้าตรู่วันที่29กันยายนค่ะวันนี้วันอังคารนะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันมีอาการมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำสมุนไพรจิรามีผักเชียงดาเจียวกุหลาบอบเชยพริกไทยดำและเห็ดลินจือสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดสารพิษแบบ 100% 2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะพร้อมทั้งเรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตาปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ฝ้าฟางพร่ามัวสู้แสงไม่ไหวกิน BGM Soft Gel วันละเม็ดก่อนอาหารเช้านะคะกระปุก100เม็ดกินไป3เดือน10วันและสำหรับวันนี้มีเวลาอีก2วันที่คุณผู้ฟังจะสั่งซื้อสมุนไพรจิราในโปรโมชั่นพิเศษพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราโปรโมชั่นพอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทค่ะโปรโมชั่นเตรียมตุนซื้อกระปุกที่1เต็มราคากระปุกที่2ลด 50% โปรเตรียมตุนให้คุณประหยัดไปถึง400บาทคุณผู้ฟังค่ะสั่งซื้อวันนี้กับปุ้มสันธนีเดี๋ยวเตรียมจดเบอร์ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้เกษตรกรที่ต้องการฟื้นฟูในส่วนของพืชที่จมน้ำตอนนี้หลายที่น้ำเริ่มลดเราต้องฟื้นฟูกันแล้วถ้าเป็นนาข้าววัคซีไรกับชีวภาพปราบราขอพื้นที่สีเขียวในต้นถ้าเป็นพืชผักไม้ผลวัคซีเน่1กับชีวภาพปราบรานะคะโคนเน่ารากเน่าเราช่วยให้ฟื้นขอเพียงมีพื้นที่สีเขียวอยู่ในต้นช่วยกันฟื้นฟูค่ะคุณผู้ฟังขาสำหรับนาข้าวและพืชไร่ในส่วนของที่จมเสียหายไปเป็นกำลังใจให้เลยค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของการเยียวยาจากภาครัฐเดี๋ยวเราจะติดตามกันวันนี้ส่งกำลังใจไปให้ทุกพื้นที่ที่ยังประสบอุทกภัยอยู่ยังไม่น้อยค่ะแล้วยังมีเพิ่มด้วยคุณผู้ฟังคะพื้นที่บ้านหมอสระบุรีเมื่อวานนี้ปุ้มเห็นพี่พิษณุเพ็งรุ่งโพสต์ลง Facebook นาข้าวจมน้ำไปแล้วเป็นห่วงเป็นใยฝากมานะคะในส่วนที่จะฟื้นฟูก็อย่างที่ปุ้มบอกค่ะวัคซีไรกับชีวภาพปราบราช่วยได้จริงๆส่วนพืชไร่ก็อย่างที่คุณผู้ฟังใช้กันอยู่ประจำวัคซีเน่กับชีวภาพปราบราส่วนเรื่องของสมุนไพรปราบหนูทุกที่ที่มีหนูปลอดภัยไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายโทรหาปุ้มได้เลยทุกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ได้ในยามนี้ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะวันนี้มาเริ่มต้นที่ข่าวพื้นที่อยุธยาค่ะเขื่อนพระราม6เพิ่มการระบายน้ำป่าสักปักธงแดงท่าเรือเร่งย้ายของขึ้นที่สูงสถานการณ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มวิกฤตมากขึ้นหลังจากที่เขื่อนพระราม6ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือปรับพื้นที่การระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว กระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงและอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือเจ้าหน้าที่ปักธงแดงเพื่อเตือนภัยประชาชนริมน้ำเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงหลังจากที่ระดับน้ำเหลือเพียง30เซนติเมตรจะเอ่อล้นตลิ่งเทศบาลได้จัดเตรียมกระสอบทรายเสริมแนวกั้นน้ำเรือรับส่งและจัดเตรียมตลาดชั่วคราวเช่นตลาดเกาะลอยและตลาดสุวรรณเกลียวทองท่าเรือเพื่อรองรับพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดสดท่าเรือที่ต้องเร่งย้ายสินค้าหนีน้ำด้านพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านในพื้นที่ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าระดับน้ำรอบนี้เพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วผิดปกติภายใน 2-3 วันจนต้องเร่งขนย้ายเข้าของกันกลางดึกต่างจากปีก่อนๆที่น้ำจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทำให้ต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอันนี้พื้นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำโดยเร็วที่สุดแล้วก็ลงพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เมื่อคืนนี้เป็นรอบ2ชาวบ้านบอกมาก็ดีแล้วบางคนก็ด่าแรงชิบหายกันหมดแล้วเมื่อวานนี้ที่แฟลตคลองจันทร์ประมาณทุ่มหนึ่งการเคหะคลองจันทร์เป็นบริเวณที่น้ำยังท่วมสูงมากนะคะแล้วบางจุดด้วยขยะมหาศาลน้ำก็เริ่มเสียแล้วด้วยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เป็นวันที่2ท่านนายกมาแล้วรอบหนึ่งหลังจากที่กลับจากสหรัฐอเมริกาก็ตรงมาเลยมีทั้งชาวบ้านที่เตรียมต้อนรับมีทั้งชาวบ้านที่วิจารณ์ต่อว่าระหว่างที่ท่านนายกเดินทางมาถึงสื่อมวลชนก็ถามว่าทำไมเมื่อวันที่27กันยายนเนี่ยมาถึงเดินเท้าเปล่านายกบอกว่ากลัวรองเท้าอับไม่ต้องไปตีความเลยสื่อยังถามอีกเคยดมรองเท้าไหมเวลาอับชื้นก่อนที่สื่อจะถามว่ากินยาป้องกันโรคทางน้ำหรือไม่นายกก็บอกไม่เป็นไรหรอกครับคือสื่อถามแต่ละคำอ่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากวนแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะเดินเท้าเปล่าลุยน้ำเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่ออันตรายบาดเจ็บนะคะแล้วก็โรคฉี่หนูอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็มีโรงครัวของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยนายกก็สอบถามว่าทำเมนูอะไรได้บ้างแม่ครัวก็บอกมีกระเพราไก่กระเพราหมูนายกก็บอกว่าใส่กระเพราเยอะๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปหยิบกระเพราไก่ไข่ต้มมาให้นายกดูนายกบอกใส่น้ำมันหอยกับซีอิ๊วดำอีกนิดหน่อยใส่กระเพราเยอะกว่านี้หน่อยแต่ถ้าผมขึ้นไปทำเดี๋ยวเขาก็จะว่าผมอีกประมาณนี้แหละบรรยากาศเมื่อคืนนี้มีถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะชาวบ้านบางคนก็เห็นเรือท่านนายกก็บอกว่านายกมาก็ดีใจแล้วนี่แล้วก็มีบางคนก็ต่อว่ารุนแรงนะคะมาทำไมแต่มันไม่ได้มีแค่ว่ามาทำไมอย่างเดียวนะอ่ะมีอย่างอื่นอีกเขาก็มาแจกถุงยางชีพมาช่วยเหลือจะถามทำไมว่ามาทำไมใช่ไหมก็รับไปก่อนไม่ต้องมาเดือดร้อนแล้วระบายอารมณ์มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยนะคะคุณผู้ฟังบางท่านจะบอกว่ามึงไม่ได้ท่วมเนี่ยมึงก็พูดได้แต่อย่าลืมนะทำใจให้เป็นกลางก่อนใจร่มๆไว้ต่อให้กร่นด่าแค่ไหนมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะแล้วที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็มาช่วยเหลือนะ แล้วอีกอย่างนึงอย่าลืมนะนี่นายกรัฐมนตรีสสที่ท่านเลือกในแต่ละเขตอ่ะเขาลงมาดูแลท่านหรือยังไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านก็ช่วยเหลือประชาชนได้ปะเราก็มองเห็นผู้นำฝ่ายค้านเขาก็ลงพื้นที่อยู่นะแต่จะด่าเพื่อคุณผู้ฟังว่าไหมล่ะแต่ก็เนี่ยด้วยความอารมณ์ด่าและรับของแจกปะด่าเขาอย่ารับของแจกนะยามนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็มีมาตรการแก้ไขก็ว่ากันไปมาก่อด่าไม่มาก่อด่าอีก2วันก็จะเกษียณแล้วผบตร.ก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนกันสั่งทุกหน่วยช่วยชาวบ้านแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มเจ้าหน้าที่ทหารลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วยเหลือกันศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยและกำชับผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนแล้วก็มีรายงานผลปฏิบัติการโรงครัวพระราชทานของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ที่วัดโบสถ์บนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ร่วมกันประกอบอาหารแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องวันละ3มื้อ 1,000 ชุดเช้า300กลางวัน400แล้วก็เย็นอีก300เนี่ยค่ะโรงครัวพระราชทานดำเนินการทุกวันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และกำลังตำรวจปฏิบัติการพิเศษภาค1ร่วมภารกิจนี่ค่ะพื้นที่อำเภอเสนาสถานการณ์น้ำที่อำเภอเสนาประชาชนได้รับผลกระทบ11ตำบล 4,841 ครัวเรือนระดับน้ำเพิ่มขึ้น15เซนติเมตรเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มค่ะคุณผู้ฟังตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกปล่อยปลายมาตลอดทั้งวันนะคะและที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีโรงครัวพระราชทานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ก็จัดทำอาหารสดมื้อละ600กล่องอาหารพระราชทานมื้อละ 2,000 กล่องแล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ติดตามช่วยเหลือกรณีรถยนต์จมน้ำและรถเสียในเส้นทางน้ำท่วมโดยเฉพาะสน.มักกะสันบริเวณถนนเพชรบุรีมีรถเสียตกค้างรถประจำทางรถบรรทุกและรถยนต์ส่วนบุคคลถึง99คันเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่จัดเก็บสนับสนุนรถยกจากสถานีตำรวจข้างเคียงดำเนินการช่วยเหลือประชาชนนี่ค่ะส่วนทางด้านของว่าที่ผบตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมาวันนี้ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีก2วันท่านจะขึ้นรับตำแหน่งเป็นผบตร.นะคะก็นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนบริเวณเคหะร่มเกล้าเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงและประชาชนอยู่อาศัยจำนวนมากช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีถุงยางชีพมีสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้กับประชาชนถึงที่พักอาศัยเพื่อใช้ดำรงชีพในภาวะวิกฤตนี่ค่ะประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในเคหะร่มเกล้าพลตำรวจเอกสำราญยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดกำลังดูแลให้ทั่วถึงอาหารเครื่องดื่มยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็สร้างความมั่นใจและปลอดภัยจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติค่ะก็ช่วยกันแหละคุณผู้ฟังขาคนละไม้คนละมือไม่ด่าไม่วิจารณ์ช่วยเหลือและให้กำลังใจกันดีกว่าไหมนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่แม่น้ำบางปะกงค่ะไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่กบิลบุรีชาวบ้านกว่า 2,000 คนเดือดร้อนอย่างหนักทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา นำเจ็ตสกีและเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชนกว่า500หลังคาเรือนในพื้นที่เขตตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากถูกน้ำในแม่น้ำบางปะกงทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตั้งแต่ตีหนึ่งของเมื่อวานนี้6หมู่บ้านหมู่บ้านเพชรเอิมหมู่บ้านหาดสูงบ้านส่งวังบัวทองเขาดินบ้านเกาะลอย6หมู่บ้านประชาชนกว่า 2,000 คนค่ะคุณผู้ฟังในเบื้องต้นเนี่ยหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงเชื่อมต่อกับแม่น้ำปราจีนระดับน้ำสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก่อนที่จะเข้าท่วมล้นบ้านเรือนประชาชนน้ำสูงถึง 1-2 เมตรอ่ะบ้านชั้นเดียวนี่มิดหลังคานะคะบ้าน2ชั้นก็ไปอยู่ชั้น2อ่ะเจ้าหน้าที่อบต.หาดนางแก้วและกู้ภัยอพยพผู้คนตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้แล้วก็ทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำบางปะกงเข้าทั่วหมู่บ้านบางจุดกระแสน้ำแรงมากมีป่ารกทึบการช่วยเหลือเป็นไปได้ยากลำบากคุณผู้ฟังอพยพคนแก่เด็กเล็กสัตว์เลี้ยงกว่า70ชีวิตออกมาจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมมาอยู่ที่โรงเรียนวัดเขาดินและเจ้าหน้าที่เยียวยาดูแลกันต่อไปส่วนวัดเพชรเอิมค่ะเป็นวัดที่สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่5อายุกว่า100ปีตอนนี้น้ำท่วมทั้งวัดทั้งโบสถ์และมณฑปเสียหายอย่างหนักชาวบ้านบอกว่าเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี56ผ่านไป13ปีหนักเข้ากันเลยแต่ต่างกันตรงที่ครั้งนี้น้ำมาไวมากขนของหนีกันไม่ทันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ค่ะมีมวลน้ำป่าที่กาญจนบุรีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าฝนที่ตกหนักในตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณฝนสะสมจำนวนมากและเกิดปัญหาน้ำป่าไหลบ่าทำให้ฝายกั้นน้ำห้วยชะนีมีปริมาณน้ำมากและยังคงไหลสมทบกันอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำท่วมตลอดทางห้วยชะนีเขาพระอินแล้วก็ห้วยเสือพื้นที่หมู่5ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผนังดินบ่อเก็บหางแร่ของเหมืองสองท่อที่ใช้เป็นถนนลำลองรอบขอบบ่อถูกน้ำกัดเซาะทำให้ถนนที่เป็นขอบบ่อดินพังทลายขาดแยกออกจากกันประมาณ30เมตรถนนดังกล่าวถือเป็นฝายดินที่ดักตะกอนและแร่เมื่อพังทลายลงบ่อเก็บกักที่มีขี้แร่และกากตะกั่วก็ไหลตามน้ำออกสู่ภายนอกลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติชาวบ้านหลายคนก็กังวลใจว่าสารตะกั่วอาจจะไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่จนเกิดเป็นความเสียหายบริเวณกว้างวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วนขณะที่เมื่อวานนี้ประมาณบ่าย2โมงสถานการณ์น้ำที่สะพานบ้านเก่าข้ามแม่น้ำแควน้อยตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีชาวบ้านที่มาดูสถานการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยที่ล้นตลิ่งสูงเท่ากับสะพานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสะพานพบว่ารอยต่อมีช่องขนาดใหญ่ที่มองเห็นน้ำถึงใต้สะพานจึงให้แขวงทางหลวงเนี่ยตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงจึงแล้วก็ห้ามไม่ให้รถบรรทุกหนักข้ามผ่านในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยสูงเสมอสะพานแล้วก็ไหลท่วมสวนสาธารณะที่ออกกำลังกายรีสอร์ทที่พักริมแม่น้ำแควน้อยถูกน้ำท่วมมิดไปแล้วพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายมากเนี่ยค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าตามที่น้ำท่วมทางรถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแชระหว่างท่ากิเลนไปน้ำตกกาญจนบุรีเนี่ยขบวนรถไม่สามารถที่จะเดินรถได้ค่ะต้องปิดทางเดินรถชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่งผลให้ขบวนรถมีผลกระทบ2ขบวนคือเที่ยวไปเป็นขบวนรถธรรมดาที่259ธนบุรีน้ำตกให้บริการเฉพาะช่วงธนบุรีไปท่ากิเลนหยุดชั่วคราวทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับแล้วก็มีสายด่วนรฟท1690สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไปที่เพชรบูรณ์ค่ะอำเภอเมืองและอำเภอหนองไผ่ประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเตือนภัยมาอย่างรวดเร็วให้ระมัดระวังเป็นรายงานของสำนักงานชลประทานเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง11แห่งข้อมูลณวันที่29กันยายนมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 90% ถึง6อ่าง ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออ่างเก็บน้ำป่าแดงอ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยนาและอ่างเก็บน้ำคลองลำกงโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำคลองลำกงอำเภอหนองไผ่ปริมาณน้ำเกินแล้วค่ะเกิน 100% ล้นสปินเวย์ไปแล้วนะคะรวมทั้งมีการระบายน้ำในช่องระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องอ่างเก็บน้ำป่าแดงที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ก็มีปริมาณน้ำถึง 99.73% เริ่มที่จะล้นปากแกรแล้วก็มีการระบายน้ำในช่องระบายน้ำลงสู่คลองส่งน้ำซึ่งตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนแต่อย่างใดแต่ด้วยปริมาณน้ำที่ปริ่มแล้วค่ะนะคะแล้วก็พร้อมที่จะล้นอยู่ตลอดเวลาก็เลยทำให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนข้อความผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะตำบลป่าเลาตำบลเสดียงตำบลในเมืองเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตำบลวังท่าดีตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่และพื้นที่ใกล้เคียงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากจำเป็นแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือก็แจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนที่โคราชค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนริมน้ำปักธงชัยโชคชัยเขื่อนลำพระเพิงปรับแผนระบายน้ำถ้าวิกฤตก็ต้องอพยพกันทันทีเมื่อวานนี้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาก็เปิดเผยว่าผลกระทบจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางเคลื่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะที่เขื่อนลำพระเพิงอำเภอปักธงชัยมวลน้ำฝนสะสมแล้วก็ไหลมาอย่างต่อเนื่องมีปริมาณรวมกว่า 64.69 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพิงก็ได้ปรับแผนบริการจัดการน้ำผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำลำสำลายวันละ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรระบายผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ระบายผ่านคลองธรรมชาติลำพระเพิงควบคุมให้น้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประชาชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัยอำเภอโชคชัยที่มีบ้านอยู่ริมคลองธรรมชาติลำพระเพิงลำสำลายแล้วก็ลำซอขอให้ยกทรัพย์สินและสิ่งมีค่าขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเครื่องจักรกลกระสอบทรายแล้วก็จัดเวรเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมอพยพทันทีคุณผู้ฟังคะนี่คือในบางพื้นที่ที่สามารถที่จะเล่าสู่กันฟังได้นะคะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยเป็นความเดือดร้อนของคนไทยในยามนี้คุณผู้ฟังแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว19รายกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยถึงน้ำท่วมผลกระทบ23จังหวัดตอนนี้ระยองเนี่ยน้ำสูงมากเลยนะคะต้องย้ายผู้ป่วยกันเป็นร้อยรายอ่ะเมื่อวานนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงหลังจากที่เป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มความคืบหน้าในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทีมแพทย์สาธารณสุขก็ลงพื้นที่ค่ะมีหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินขนาดเล็กกรมการแพทย์ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนเขตสุขภาพที่9ลงพื้นที่ปากช่องโคราชติดตามประชากรในศูนย์พักพิงบุคลากรยาเวชภัณฑ์และทรัพยากรที่จำเป็นในการดูแลกลุ่มเปราะบางส่วนที่สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็เตรียมศูนย์พักพิงระบบการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็ที่ปากเกร็ดนนทบุรีโดยเฉพาะที่ระยองน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลแกลงเตรียมทีมแพทย์สกายด็อกเตอร์ลงพื้นที่หาก ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางนี่ค่ะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายปริมาณน้ำสูงมากแต่ยังสามารถให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็มีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนที่โรงพยาบาลแกลงระยองน้ำท่วมขังเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงทำให้การดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปที่โรงพยาบาลระยองแล้วอีก100รายไปที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินี่ค่ะอันนี้ระยองค่ะประชาชนที่มีแอปพลิเคชันหมอพร้อมสามารถติดตามข้อมูลและขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขนะคะที่นนทบุรีค่ะหนูน้อย3เด็กชายจมแม่น้ำเจ้าพระยาพากันมาเล่นน้ำช่วงเย็นกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวเด็กก็เป็นเด็กวัยยังค่ำค่ะคุณผู้ฟังขาแล้วที่สำคัญเนี่ยแอบพ่อแม่มาเล่นน้ำเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ประมาณ 17:30 นได้รับแจ้งเด็กจมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูญหายไป3รายเหตุเกิดบริเวณศาลเจ้าพ่อปู่ปากคลองบางตะนาวสีซอยพิบูลสงคราม15ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะที่เกิดเหตุอยู่บริเวณท่าน้ำศาลเจ้าพ่อปู่ชาวบ้านและญาติของเด็กต่างพากันร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าหนูน้อยหายไป3คนเด็กชายพลพัฒน์หรือน้องออโต้อายุ11เด็กชายรุ่งรัตนชัยหรือน้องจัสติน9ขวบเด็กชายสิระดนัยหรือน้องนายอายุ10คนนี้น้องนายนี่อายุ15นะคะไม่ใช่เด็กแล้วไม่ใช่เด็กชายแล้วนะคะน้องสริดนัยหรือว่าน้องนายอายุ15ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงค้นหาร่างค่ะพ่อแม่ก็มาจุดธูปขอขมาให้ช่วยเจอร่างน้องเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำของมูลนิธินำอุปกรณ์ลงค้นหากว่า30นาทีค่ะเจอรายแรกถัดมาอีก1ชั่วโมงเจอรายที่2ค่ะเจ้าหน้าที่ค้นหาต่อไปจนได้ครบทั้ง3คนสอบสวนได้ความว่าน้องนายอายุ15เนี่ยชวนเพื่อนมาเล่นน้ำ7คนตั้งแต่บ่าย3ตอนแรกอ่ะน้ำมันยังขึ้นไม่เยอะแล้วก็ยังไหลไม่แรงผ่านไป1ชั่วโมงค่ะน้ำมาแรงมาก3คนจมน้ำเพื่อนก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านแต่ว่าไม่มีใครช่วยได้เพราะว่าน้องจมไปหมดทั้ง3คนแล้วค่ะชาวบ้านเล่าว่าเห็นเด็กกลุ่มนี้มาเล่นน้ำที่ท่าน้ำศาลเจ้าพ่อปู่มา 2-3 วันแล้วก็ยังเตือนว่าอย่ามาเล่นน้ำมันแรงก็ยังเห็นเด็กๆมาเล่นกันอีกก็ได้แต่เตือนค่ะพอกลับมาจากที่ทำงานก็ได้ทราบว่าน้องจมน้ำช่วยก็ไม่ทันแล้วค่ะหลังจากที่นำร่างขึ้นมาก็ประสานไปยังแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมชันสูตรแล้วก็ส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งเป็นเรื่องเศร้าเลยค่ะคุณผู้ฟังส่วนอีกรายหนึ่งก็ไฟรั่วค่ะช็อตขาป้ายรถเมล์ริมถนนวิภาวดีเจ้าหน้าที่ทหารเห็นเดินมานั่งแล้วก็ล้มลงไปกู้ชีพทำ CPR ยังไงก็ไม่เป็นผลกลายเป็นเรื่องเศร้าศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตปทุมธานีรับแจ้งเหตุมีหญิงสาวถูกไฟช็อตที่บริเวณป้ายรถเมย์ด้านข้างอนุสรณ์สถานแห่งชาติบริเวณฝั่งถนนวิภาวดีตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาปทุมธานีค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบร่างนอนแน่นิ่งหมดสติอยู่บนพื้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันทำ CPR ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตอย่างเร่งด่วนก่อนเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลรังสิตหมอยื้อสุดชีวิตไม่ทันค่ะทราบชื่อนางสาวทิพวรรณอายุ54ปีบ้านอยู่ตำบลลาสวายอำเภอลำลูกกาปทุมธานีค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคตบอกว่าเมื่อเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยพบเจ้าหน้าที่ทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติได้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วโดยฐานผู้พบเห็นเนี่ยให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเดินมานั่งพักที่ป้ายรถเมย์แล้วก็ถูกกระแสไฟฟ้าดูดหมดสติทันทีทางทหารรีบช่วยตัดไฟโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ชีพในเบื้องต้นก็นำร่างส่งโรงพยาบาลภูมิพลเพื่อ ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายพร้อมทั้งให้ครอบครัวรับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปค่ะพักเรื่องราวของข่าวน้ำท่วมไว้เท่านี้ก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราไปติดตามเรื่องอื่นกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: มาฉีดพวกถั่วพวกกระเจี๊ยบปลาโกคั่วเหนียวกับอะไรนะวีซ่า2
3: วัคซีนเอ2กับวีซ่าคั่วเหนียว
2: ใช่ฉีดมะนาวฉีดมะละโกฉีดมะเขือฉีดกระเจี๊ยบถั่ว
3: แล้วเป็นไง
2: อะไรอ่ะ
3: แล้วก็
2: ดีอ่ะดีค่ะ
3: ดีนี่แหละค่ะมันดกกว่าเดิม
2: มันดกเจ็บทุกวันจริง
3: ดกเพี้ยนอนแมลงนะคะ
2: ไม่มีหรอกมันมีหอยอะไรในน้อยมันชอบกินไอ้กระเจี๊ยบมีไม่เยอะหรอกมันกินกระเจี๊ยบอย่างเดียวลูก
3: อย่างอื่นไม่มีโรคหนอนแมลงอะไรมากวน
2: ไม่มีเลย
3: กระเจี๊ยบดกไหมคะ
2: ดกเนี่ยเก็บทุกวันมะนาวก็ติดดีจังเลยแต่มะนาวเรายังไม่ได้เก็บนะวัวก็เก็บวัวก็ได้ดีอ่ะเหลือกินเลยล่ะเหลือกินได้ขายด้วย
3: ส่วนฝักยาวเหรอคะ
2: ทั้งฝักยาวทั้งบวบเนี่ยเหลือกินกล้าสั่งสักหน่อยเน
3: า
2: ะ
3: วันนี้สั่ง1ชุด950ไม่มีค่าส่งฟรีเพราะว่าโทรติดหน้าใหม
4: ่เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80ถึง100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่า ได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าก
0: ลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของข่าวนี้ความคืบหน้ากรณีมือยิง3ศพที่สุพรรณบุรีแม้แต่เด็กก็ไม่เว้นนะคะจากกรณีที่คนร้ายบุกยิงนายอธิพงศ์อายุ42ปีนางสาวธิรยาดาอายุ45ปีและเด็กชายวัย6ขวบเสียชีวิตในบ้านพักตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อกลางดึกวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาภรรยาของนายอธิพงศ์ผู้ตายเดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็เปิดเผยว่าไม่ทราบว่าสามีมาอยู่ที่บ้านนี้จนกระทั่งมีคนไปบอกสามีหายออกจากบ้านไป 3-4 วันแล้วก็มารู้อีกทีว่าถูกยิงอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวล่าสุดพันตำรวจเอกพีระอัศวะพิบูลผลรองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบตำรวจภูธรภาค7ตามล่าตัวคนร้ายโดยไล่ล่าจากกล้องวงจรปิดคาดว่าคนร้ายน่าจะใช้เส้นทางหลบหนีประมาณบ่าย 2:30 เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบภาค7พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบจังหวัดสุพรรณบุรีก็สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้จากการที่คนร้ายให้เพื่อนประสานขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอู่ทองหลังจากที่หนีไปกบดานในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจ้าอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีผู้ก่อเหตุก็คือนายชัดชัยคล้ายคลังหรือในหนึ่งบ้านอยู่ห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีค่ะสอบสวนทราบว่าในหนึ่งอ้างว่าเป็นแฟนกับนางสาวจิรยาดาผู้ตายแล้วก็มีปากเสียงกันจนกระทั่งทราบว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมาคบหากับนายอธิพงศ์จึงได้พูดคุยให้เลิกติดต่อกันซึ่งฝ่ายหญิงก็รับปากแต่วันที่เกิดเหตุในหนึ่งอ้างว่าแอบไปดูที่บ้านแล้วเห็นนายอธิพงศ์เนี่ยอยู่ในบ้านกับนางสาวจิรยาดาก็เลยโมโหใช้ปืนที่ติดตัวมาเนี่ยยิงนายอธิพงศ์ก่อนแล้วก็ตามไปยิงนางสาวจิรยาดาในห้องน้ำส่วนเด็กชายวัย6ขวบในหนึ่งอ้างว่าปืนลั่นใส่ทางด้านในกฤษดาที่พาเพื่อนเข้ามอบตัวบอกว่าเขาให้คนประสานมาพอรู้เรื่องก็ตกใจก็เลยให้ญาติช่วยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พามามอบตัวก็ไม่รู้หรอกว่าความจริงเป็นยังไงก็รอให้เจ้าหน้าที่สอบสวนละกันในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาในหนึ่งไปค้นหาอาวุธปืนของกลางแล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรสามชุกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนำตัวไปเก็บหลักฐานและฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพิษรักแรงหึงทางด้านภรรยาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำสามีหายไป 3-4 วันมารู้อีกทีถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านคนอื่นเนี่ยค่ะปิดท้ายคุณผู้ฟังคะอันไม่ไหวหญิงสาวคลอดลูกแฝดกลางบ้านบรรดาคนตาดีก็ส่องเลขที่บ้าน2เลขทะเบียนกู้ชีพเลยค่ะที่เขลางนครลำปางค่ะหญิงตั้งครรภ์8เดือนเจ็บท้องคลอดในบ้านเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปช่วยเหลือนะคะแต่ว่าครรภ์8เดือนฝากกับโรงพยาบาลลำปางกำหนดคลอดปลายเดือนหน้าแต่ว่าคลอดก่อนกำหนดค่ะเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่าทารกโผล่ศีรษะออกมาแล้วทะเบียนรถพยาบาลกร421ลำปางบ้านเลขที่371คุณผู้ฟังค่ะนี่ช่วยเหลือได้แล้วก็ส่องเลขที่บ้านไปทะเบียนรถพร้อมเวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง 6:00 นในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วก็ไปเก็บตก 5:00-6:00 ที่วสป .612 ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็พบกัน 6:00 สวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิตราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียง ซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
7: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
14: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
15: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
12: ภูมาแล้ว
16: ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
17: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
16: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน

จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเจอรี่หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google Newsจะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Search โดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูล

แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพัทดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500 มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400

0: 100มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: แซมซันพัทดีท็อกซ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่ว

0: ่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิ่งบ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น
1: แซมสั้นพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสั้นพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281

0: อร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย

0: ผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 สองคำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น
1: แซมสั้นพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสั้นพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเดย์สนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281

0: นทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน
1: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฟ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: ไหวชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 สองคำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น
1: แซมสั้นพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสั้นพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281

0: ด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย

0: ยัง
1: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 สองคำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น
2: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกSamsung Casey V-Day สนใจสั่งซื้อโทร0818235281Samsung Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสั้นคอฟฟี่โทร0818235281

0: ช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำ

0: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ไป
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
0: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
12: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
8: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
12: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
8: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
13: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
14: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดี

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวัง
2: คือว่าดื่มกาแฟถ้ามีน้ำตาลแล้วจะมีปัญหานี่ทานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วก็มั่นใจว่าที่มาพูดให้ท่านฟังนั่นคือผลจากการดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มครับจำแน่นๆลิซ่าเอ็ม
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
4: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
5: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
4: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
6: เมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่

0: ส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฝากลุงช้าง

0: หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันทามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
1: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

0: ปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่นะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

0: งที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับทักทายคุณผู้ฟังที่สถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ทักทายคุณผู้ฟังที่ FM 91.75 สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับสถานีวิทยุ FM 90.75 ที่นี่เมืองลพบุรีครับวิทยุคนเมืองลพบุรีโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วลพบุรีครับรวมไปถึงจอสอ1กรุงเทพ AM 657เราพบกันเป็นประจำถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่าที่กำลังถล่มคนไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลสาหัสสากรรจ์เลยคุณผู้ฟังและก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ที่นครนายกนะครับนครนายกก็สาหัสเหมือนกันกำลังจะมุ่งหน้าสู่ทางภาคตะวันออกด้วยนะฮะระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนะรวมไปถึงฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้พี่น้องที่ฉะเชิงเทราสนามชัยเขตก็โทรมาเล่าให้ลุงช้างฟังด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะส่งความมานึกถึงความปรารถนาดีมาให้กับพี่น้องบ้านเราทั่วทุกคนทั่วทุกบ้านนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างเป็นรายการที่คุณผู้ฟังติดตามกันมาเยอะแยะเลยนะขอบคุณพี่สาวจากอุดัยเจริญนะครับขอบคุณพี่หมูจากตัวเมืองสตูลด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณจากอำเภอมะนังอำเภอละงูบอกฟังชัดเจนแจ่มใสแจ๋วว่างั้นนะครับนะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งลุงช้างอยู่กับคุณผู้ฟังมาตั้งแต่2ทุ่มครึ่งจนถึงตี5อย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะอยู่ด้วยกันตรงนี้พร้อมกับมีเพลงเพราะเอามาฝากพี่น้องบ้านเราทุกท่าน0812901691ครับพระแชมกำลังชงกาแฟมาให้ลุงช้างแล้วแล้วลุงช้างก็เอาโกโก้ชูผสมด้วยอร่อยเลิศน้ำเหนือบ่าครับเสียงร้องของทูลทองใจ
1: น้ำเหนือหลากมาไหลบ่าพัดวน
0: ตอนนี้นครสวรรค์กำแพงเพชรจังหวัดตากก็อ่วมเช่น

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

งดอาหารที่มันรสชาติเค็มอย่างที่ลุงช้างพูดทุกวันทุกวันนี่แหละเนาะว่าความเค็มมันทำให้ไตเราเสื่อมเร็วนะครับโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนนี่นะไปทานพวกมีโซเดียมเกลือเยอะๆนี่ไตมันทำงานหนักแทนที่กลางค่ำกลางคืนมันจะได้พักผ่อนบ้างนะใช่ไหมถ้ามันหิวจริงๆก็เดี๋ยวเอาโกโก้ลุงช้างไปชงดื่มได้เลยยิ่งร้อนอร่อยแล้วมันอิ่มท้องไงเออแล้วมันอร่อยไงเออแล้วมันก็นอนหลับสบายนั่นแหละคนเราถ้าอิ่มแล้วนอนหลับใช่ไหมนะครับสั่งซื้อได้เลยนะโกโก้นี่สองกับสองกล่องนี่500บาทแล้วมีขายร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยมีนะครับแล้วก็ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ฐานบกมอมินสแกมีโปรมิกออยมีเกือบทุกร้านเนี่ยขอบคุณน้องปลาครับฟังอยู่ที่ชุมพรแล้วก็ส่งรูปน้ำท่วมโซนมาให้ดูด้วยที่ชุมพรนะน้องปลานี่อยู่ท่าแซะเนาะนะครับโอ้ให้ดูแล้วน้ำท่วมสวนแล้วเริ่มแล้วนะครับน้ำเหนือมันไหลบ่าเดี๋ยวมันก็กลับมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกอะไรประมาณนั้นนะครับไปฟังต่อเลยครับเสียงร้องของนกพรพนาชวนบ่าวเที่ยวบ้านพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีแนะนำเข้ามาครับศูนย์แปดหนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าหนึ่งที่ร้านชิมหมูป่าโมกนะครับมีแน่นอน

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะยาย่าบริงนะครับโอ้โหนี่วัยรุ่นชักปืนไล่ยิงกันเนี่ยบาดเจ็บกระนาวเลยนะหนุ่มวัย39บาดเจ็บสาหัสนะตัวรถตู้รถตู้ที่สำหรับขนส่งสินค้านะเป็นรูพรุนเลยครับ2 ทุ่มเมื่อคืนนี้ตำรวจจากสภ.อ่างทองได้รับแจ้งมีชายถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บที่บ้านพักหมู่8ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองหลังได้รับแจ้งก็ไปตำรวจตรวจสอบครับทางด้านผู้ได้รับบาดเจ็บอาสาสมัครก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองทราบชื่อว่าสมจิตอายุ39ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่บริเวณกลางหลังหน้าขาข้างซ้ายแล้วก็ต้นแขนด้านข้างนะจากการสอบถามท่านกำนันบุญส่งกำนันบ้านอิดเนี่ยนะแค่เล่าให้ฟังว่าขณะกำลังตรวจพื้นที่บริเวณไฟฟ้าดับห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก400เมตรเห็นรถวิ่งมา3คันขับมาจอดริมถนนแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นวันไหวหลายนัดนะยิงถล่มเข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ซิ่งรถหลบหนีไปใครจะอยู่แล้วเนาะไหนครับน้องชายผู้บาดเจ็บบอกกับปกติผู้บาดเจ็บไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองอะไรกับใครมาหรอกที่ผ่านมาก็ตั้งวงกินเหล้าอยู่ที่หน้าบ้านนี่แหละครับแต่วันนี้มีรถ3คันมายิงถล่มดังนั้นเนี่ยถูกพี่ชายที่นอนอยู่ชั้น2ของบ้านได้รับบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะมาเล่าให้ฟังในช่วงข่าวคนคู่หมูกับช้างนะที่อ่างทองครับใจร้ายไม่ใช่คนอ่างทองใจร้ายนะมือปืนใจร้ายตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยนะแปรงฟันเสร็จปั๊บ2เม็ดเลยนี่ครับไปฟังด่วนพิศวาสครับของศรีวรนุชขับร้องพี่สาวจากอุดัยเจริญควรการหลงแนะนำเข้ามาครับพี่ปั้นครับพี่ปั้นบ้านอยู่ใกล้บ้านป้าตายอะเนาะพี่หมูไม่ได้ฟังตอนหัวรุ่งนะฟังตอน8 โมงนะพี่หมูอยู่ในตัวเมืองสตูลนะฮะขอบคุณมากครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ดูแลกันหน่อยนะจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยที่พักรถเมย์ยังไว้ใจไม่ได้เลยเนี่ยไฟรั่วเมื่อวานนี้ก็สุดจะยื้อกันเลยหญิงนะครับยืนอยู่ในรอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์ถนนวิภาวดีครับดีว่ามีคนมาช่วยนะไฟช็อตเป็นอย่างนั้นนะครับนางสารเนาะอ่ะสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยขอบคุณร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงนะเมื่อวานก็ส่งให้แล้วเรียบร้อยนะลุงช้างคิดเงินผิดใช้ดีลดราคาให้เขาทั้งนั้นเนี่ยเจ๊บอกไอ้ลุงช้างลดราคาเหรอแกก็ให้คนวิ่งมาเอาตังค์มาให้ขอบพระคุณมากครับบางทีมันก็เบลอๆเหมือนกันเนาะเราเนี่ยเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นทานสูตรดั้งเดิมนะไม่เนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาก็รับประทานชนิดแคปซูลนี่ครับไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% คุณพ่อน้องปลาอยู่ท่าแซะครับอยากจะฟังเพลงสุรพลสมบัติเจริญเพลงมองครับแล้วก็มอบไปมีรักแฟนรายการทั่วประเทศเลยนะจ๊ะ

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: กระดูกพรุนกระดูกเสื่อมเนี่ยนะ

0: เขื่อนพระราม6ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยานะครับปักธงแดงแล้ว
1: คือใช่หมด
0: เตือนท้ายเขื่อนป่าสักน้ำเพิ่ม

ฟังต่อเลยครับแม่บ้านป้ายแดงจากสามหาสอนบ้านหมี่เขาขอมาครับสุนารีราชสีมาตอนนี้บ้านหมี่โคกสำโรงก็ถนนเส้นทางหลายๆเส้นทางน้ำข้ามถนนกันมาแล้ววันนี้ทางเกษตรบ้านหมี่เขารายงานภาพ

ฝากกล้วยไข่มาให้แม่มาของชอบลุงช้างน้องปลานี่ทุเรียนทอดขมิ้นอร่อยมากวันนี้มีแต่คนส่งของโปรดมาให้ทั้งนั้นเลยนะ

0: สอนเนี่ยสามหาสอนชอบเป็นแม่ไม้เปล่าบอกว่า22พฤศจิกาเนี่ยที่วัดมหาสอนเนี่ยนะนะครับก็จะมีการทอดกฐินกันนะครับทอดกฐินสามัคคีที่วัดมหาสอนนะ22พฤศจิกาถ้าที่หน้าบ้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมเนี่ยวัดโคกระเทียม15พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ฝากไปหน่อยละกันที่บ้านลุงช้างเนี่ย1พฤศจิกายนนะสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาเนี่ยร่วมทำบุญกับลุงช้างไปออกลงทานด้วยมีกาแฟลิต้าเอ็มมีโกโก้มีขนมจีนมีน้ำยาน่ะนะเอาไปตั้งโรงทานกันที่วัดไม่ใช่วัดสิสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาไปพบกับลุงช้างที่นั่นกันนะครับหลายๆท่านก็แหมส่งขนมนมเนยมาให้ช้างกินเยี่ยมเลยนะอำนวยบิวตี้เนี่ยส่งกล้วยไข่นะโอ้พี่มนิษฐ์ทำไมป่วยก็เพียบเลยก็ยมสมกยาศาสตร์เนี่ยถามที่อยู่ไว้แล้วเนี่ยจะส่งกยาศาสตร์มาอีกเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยไม่พลาดเลยนะส่งบอกไม่การตลอดเลยแล้วก็น้องปลาส่งทุเรียนทอดขมิ้นมาโอ้ราคาแพงด้วยนะนะส่งมาให้นะด้วยความขอบพระคุณนะพี่ทองใบแจ่มแจ้งขอมาครับสาวหน้าฝนนะให้สมานสามจุกสายทวีสีประจันถนอมสักแก้วธาตุเสด็จสาววังเวินสาวสวนนกน้องรำพึงสัมละโนราร้านอำนวยบิวตี้น้องแดงน้องมานิด
1: แต่งตัวแล้วจะไปไหน
0: พี่จ่าบางโมพนมชมวงพี่หมวดประสิทธิ์มุ้ยไทยและกาแฟรายการทุกท่านเลย
1: ว่าจะไปหาแฟน
0: วัดหนองแขยงวันที่22นะ

สอนสุพรรณสามสี่สายที่ลุงช้างไม่ได้รับสายขออภัยจริงๆเนื่องว่าจากติดสายหลังไมค์อยู่นะไม่ได้รับสายเลยหลายๆท่านขออภัยมณีปีชวาเวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้ว

0: ำเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแล
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
9: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
10: ป่ว
4: วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงของสทบต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกครับ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รุ่นสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจเปิดช่องทางติดต่อเพื่อติดตามหารถที่จอดเสียช่วงน้ำท่วมเช็คได้ว่าถูกเจ้าหน้าที่ย้ายไปที่ไหนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าไหเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าไหเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับประชาชนที่รถเสียจากน้ำท่วมและถูกเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
5: กองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าสำหรับประชาชนที่จอดรถไว้ขณะที่น้ำท่วมขังนั้นหากกลับไปที่จุดเดิมแล้วไม่พบรถสามารถเข้าไปติดต่อสน.ในพื้นที่จอดรถไว้เดิมได้โดยตรงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบว่ารถถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ที่จุดใดโปรดแจ้งหมายเลขทะเบียนรถและตำแหน่งที่จอดรถเดิมเพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วขึ้นพร้อมกับยื่นภาพประกอบแสดงข้อมูลจุดจอดรถและหมายเลขติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจนครบาล1ถึง5และกองบังคับการตำรวจนครบาล7ถึง9และตำรวจจราจรหากพื้นที่ของท่านไม่ปรากฏในภาพสามารถติดต่อสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่จอดรถไว้เดิมได้เช่นกันณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
4: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและชลประทานลงพื้นที่บริเวณสันเขื่อนแก่งกระจานเพื่อติดตามปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้เขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 678.564 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 95.57% ของความจุอยู่ในระดับวิกฤต

0: ชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855171

0: 9025 085 517 9025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:16 นปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3นะคะเราเจอกันมา3ช่วงแล้ว 3:00-4:00 ที่นี่แล้วก็ 5:00-6:00 เช้าที่วสป .612 แล้วก็มา 6:00-7:00 เช้าแบบนี้นะคะเช้านี้วันอังคารที่29กันยายนค่ะคุณผู้ฟังวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะเรื่องราวของสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศเรื่องของอุทกภัยทั่วไทยในขณะนี้ที่ต้องติดตามรวมไปถึงความชอกช้ำระกำใจของคุณเมืองหลวงคือถ้าน้ำท่วมกรุงเทพนี่เขาหนักกว่าเราเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยคนในเมืองเนี่ยลำบากกว่าต่างจังหวัดมันไม่ไปไหนเลยไปดูแฟลตคลองจันกับปุ้มไปตรงเนี้ยน้ำยังไม่ยุบเลยอะมิดหลังคารถเลยนะคะคุณผู้ฟังคือชั้นหนึ่งเนี่ยหมดเลยล่ะน้ำท่วมถึงอกอะเรือก็ไม่พอเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักมากคือทุกที่หนักหมดอ่ะแล้วตอนนี้น้ำก็ยังถึงระดับอกอยู่ค่ะประชาชนก็ทยอยออกมาซื้อมาตุนอาหารแล้วต้องใช้เรือในการเดินทางออกมาข้างนอกรอเป็นชั่วโมงค่ะเรือที่เข้ามาก็มีจำนวนจำกัดประชาชนต้องการเดินทางออกจากแฟลตมีจำนวนมากบางคนรอเรือเป็นชั่วโมงกว่าที่จะออกมาได้แล้วก็อยากให้นำเรือเข้ามาช่วยเพิ่มน้ำก็เริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วเพราะว่าท่วมขังมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วไม่ได้ระบายค่ะหลายคนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองคือตอนนี้อัตตาหิอัตโนนาโถจริงๆตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหลายยุคหลายสมัยมาแล้วยามใดที่บอกว่าเอาอยู่คือตัวใครตัวมันค่ะกำลังดำเนินการนี่คือมึงเตรียมตุนได้เลยถ้าเมื่อไหร่บอกว่าเฝ้าระวังนี่คือไม่รอดแน่ค่ะไม่รอดแน่ๆ แต่ว่าหลายหน่วยงานก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าบริเวณแฟลตคลองจันเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างจะสูงทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังชาวบ้านก็เริ่มเครียดยิ่งเวลาที่ท้องฟ้ามืดไฟไม่มีนะอยู่แบบมืดเนี่ยแล้วพอคณะของท่านนายกรัฐมนตรีไปก็ถามมาทำไมถามปุ้มแบบนี้ปุ้มกลับนะชาวบ้านเขารอเขามาทำไมเขาเอาถุงยางชีพเอาน้ำเอาข้าวเอาอาหารมาให้แต่ชาวบ้านก็หงุดหงิดอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่หงุดหงิดมันก็ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่านี้ปะรอการช่วยเหลือดีกว่าไหมแต่การช่วยเหลือมาให้เร็วๆหน่อยเรือเพิ่มเข้ามาไม่ใช่รอเดี๋ยวเวลาเขามาก็มาถามมาทำไมแต่เอาอะไรมาให้ไม่ต้องเอาปะก็ต้องใช้ต้องกินต้องอยู่ใช่ไหมถุงยางชีพมาอาหารมาน้ำมารับไว้ก่อนเลยไม่พอใจอะไรค่อยว่ากันใหม่กินอิ่มก่อนแล้วค่อยด่าทีหลังก็ได้เนาะปุ้มเห็นตะโกนแล้วก็แบบแต่ละคำนี่น่าให้ความช่วยเหลือจริงถ้าปุ้มจะไปช่วยเหลือแล้วปุ้มโดนด่าขนาดนี้ปุ้มกลับอะยังมีตรงอื่นรออีกเยอะเลยและไอ้ที่ขวางโลกแบบนี้ก็มีไม่ได้มากนะมีไม่เท่าไหร่หรอกแล้วก็คนไทยไม่มีเครียดนะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่างสรรหาวิธีแบบทุกสรรพสิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยให้ปลอดภัยอ่ะเอาไอ้นู่นมาลากเอาไอ้นี่มาเล่น ทำเป็นเรื่องสนุกกันไปเลยคือมันเครียดไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วไงลองคิดดูนะระหว่างอยู่ในแฟลตคลองจันที่น้ำท่วมออกไปไหนไม่ได้กับบ้านที่เขาแบบบุญค่าหลายล้านน่ะแล้วน้ำมันเข้าไปท่วมชั้นล่างหมดเลยอย่างเงี้ยอันไหนมันทุกข์กว่ากันบางบ้านบอกเอาก็เขาเป็นคนรวยนี่อ่ะคนมีตังค์เขาไม่เสียหายเหรอรถซุปเปอร์คาร์เขาจมน้ำเหมือนกันนะแต่ภาพแบบนี้ไม่ใช่เราเพิ่งไม่เคยเห็นนะเราก็เห็นมาเยอะแล้วนะเราก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทุกที่เหมือนกันชาวบ้านช่วยกันเองนี่แหละมาตรการความช่วยเหลือก็ต้องมาอย่างเร่งด่วนแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีคำเตือนนะ41จังหวัดทั่วไทยยังมีฝนอยู่ค่ะยังไม่ไปอีกเนาะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกตอนละแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกฝนยังคงตกหนักอยู่ค่ะส่วนภาคอื่นๆเนี่ยฝนลดลงนะแต่ยังคงมีฝนอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังไว้ค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ยังมีฝนตกที่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ60เลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์ส่วนภาคกลางบ้านเราคุณผู้ฟังขาชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะและฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70สระแก้วฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักส่วนนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดตกหนักมากภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ60ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60เหมือนกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังคงมีโอกาสฝนตกร้อยละ70และฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยนะนี่ค่ะและฝนตกแบบนี้น้ำท่วมแบบนี้แฟลตก็ท่วมบ้านก็ท่วมคอนโดก็ติดเป็นเกาะไปไหนไม่ได้คนกรุงจะได้เยียวยา 9,000 มันเกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศอะเป็นงบกลางปี69อนุมัติ 2,000 ล้านดูแลผู้ประสบภัยหลังจากวันที่1ตุลาคมประกันภัยพิบัติจะรับคุ้มครองต่อล่าสุดเกณฑ์เยียวยาก็จะเป็น 9,000 มาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัดในกรุงเทพก็ได้แบบนี้แหละโซฟายังไม่ได้เลยบางบ้านพื้นไปหมดแล้วไปดูที่จังหวัดตากค่ะน้ำป่ามาดินถล่มทับทางรถพังเสียหายหมดเลยค่ะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจังหวัดตากนี่มีน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหลายจุดบ้านมงขุนห้วยตากหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากค่ะดินภูเขาสไลด์ลงมาปิดทับถนนทางหลวงหมายเลข1175เส้นทางบ้านตากแม่รำมาศมวลโคลนไหลทะลักเข้าท่วมถนนพัดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคันนายฉัตรชัยคงเมืองหัวหน้าหมวดทางหลวงท้องฟ้าแขวงทางหลวงตากที่1ประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติดินสไลด์ปิดทับผิวทางบนถนนทางหลวงหมายเลข1175บริเวณห้วยส้มปล่อยไปเจดียุทธหัตถีต้องปิดการจราจรชั่วคราวรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้แล้วเร่งนำเครื่องจักรเข้าเปิดเส้นทางทันทีที่สถานการณ์ปลอดภัย ขณะที่โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการมณฑลทหารบกที่310จังหวัดตากร่วมกับกำลังพลร14,001จัดทีมกู้ภัยทางน้ำและชุดแพทย์เดินเท้าลุยป่าที่ลำห้วยตากน้ำป่าล้นมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในตำบลทุ่งกระเซาะแล้วก็ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากดินสไลด์ไล่ลงมาเลยค่ะคุณผู้ฟังรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดอยู่ย้ายไม่ทันหนีไม่ทันกระแสน้ำก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากลงเย็นลอยมาเลยคุณผู้ฟังชาวบ้านตกใจเนี่ยค่ะส่วนที่ที่ระยองเป็นน้ำล้นสปินเวย์มานะคะแล้วก็มีจุดที่มันแตกระยองนี่วิกฤตหนักเลยค่ะเพราะว่านอกจากน้ำช่วงเช้าของเมื่อวานเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยล้นสปินเวย์มาปรากฏว่าขอบปูนขอบที่เป็นพื้นปูนของอ่างเก็บน้ำเขาจุกเนี่ยตอนแรกบอกว่ามันมีรอยปริแล้วมันก็มีน้ำทะลักมายืนยันว่าไม่แตกแต่น้ำมันสามารถผ่านได้ก็เป็นน้ำที่ทะลักมาอย่างรุนแรงมวลน้ำมหาศาลทำให้ประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างได้รับผลกระทบขนของไม่ทันค่ะชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบกันไปหลายๆพื้นที่ทีนี้บุ้มเล่าให้ฟังนะสถานการณ์แบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะแค่ประเทศไทยนะตอนเนี้ยไปดูต่างประเทศบ้างไหมเผื่อจะเล่าให้ฟังแล้วจะได้ผ่อนคลายว่าขณะที่กำลังด่ารัฐบาลด่ารัฐบาลอย่าลืมนะว่าไม่ใช่เฉพาะแค่รัฐบาลอย่างเดียวด่าไปก็ไม่ได้มีประโยชน์ปุ้มพาไปอินเดียฝนตกหนัก3วันน้ำท่วมทางเหนือของอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย62รายบ้านเรือนเสียหายเป็นพันหลังคาเรือนอันนี้ข่าวต่างประเทศนะรัฐอุตรประเทศอยู่ตอนเหนือของอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย62บาดเจ็บ46เจ้าหน้าที่ต้องเคลื่อนย้ายประชาชนไปอยู่จุดที่ปลอดภัยทางการระงับการเรียนการสอนรวมถึงกรุงลัคนาวเมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศอพยพคนเป็นหมื่นที่อินเดียประชากรเขาเยอะไงก็ต้องอพยพเป็นธรรมดาปะส่วนที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่ธรรมดามหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เดือดร้อนเหมือนกันรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงคำสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่รัฐฮาวายเตรียมรับมือเฮอริเคนเคนโนโลที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรัฐฮาวายเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินเป็นเฮอริเคนฝนกระหน่ำพายุถล่มน้ำท่วมเหมือนกันอันนั้นยิ่งหนักเลยเฮอริเคนมาแรงพร้อมหอบทุกสิ่งอย่างไม่เฉพาะแค่ประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นร้องแรกแหกกระเทอไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไปมากกว่านี้เลย สู้อยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าไปบอกอย่าไปต่อว่าคนโน้นคนนี้แต่บางทีก็ทำใจไม่ได้ก็เข้าใจอยู่เนาะรับการช่วยเหลือก่อนนะคะแล้วก็จำให้ได้ว่าผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.คนไหนที่เราเลือกไปส.ท.ส.จ.ทั้งหลายเนี่ยประมาณนี้แหละแล้วก็มีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยานะคะธนาคารทั้งหลายทั้งปวงก็ออกมาพักหนี้ลดดอกธกส.ชี้แจงแล้วกสิกรไทยมาแล้วนะคะเรื่องของการลดดอกเยียวยาพักหนี้ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อช่วยเหลือกันแต่ละธนาคารก็ยืนยันออกมาแล้วตอนนี้ที่เห็นมีธกส.ธอส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีกสิกรไทยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ใช่พี่ปุ้มปะจ
0: ๊ะใช่ค่ะ
1: ระยะหนูชุดเท่าไหร่จ๊ะ
0: ขอปุ้มจัดรายการก่อนเนาะเวลานี้ปุ้มจัดรายการอยู่ได้เปิดวิทยุฟังอยู่ปะคะ
1: ฟังตอนตีห้าระยะไปอยู่ตรงไหนเรื่องเราไม่ได
0: ้ตอนนี้จัดอยู่เดี๋ยวจบรายการแล้วจะโทรกลับไปนะคะ
1: จ้าจ้า
0: ๆมีหลายท่านที่โทรเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วปุ้มไม่ได้รับนะคะเดี๋ยวจบรายการแล้วปุ้มโทรกลับเนาะธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เยียวยาน้ำท่วมพักหนี้ลดดอก 0% อันนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทหารไม่ทิ้งประชาชนเมื่อวานนี้มทบ19ส่งโดรนบินฝ่าน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนแล้วก็นำกำลังลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจเคลื่อนย้ายอุปกรณ์มีชุดอากาศยานไร้คนขับก็คือโดรนเนี่ยขึ้นปฏิบัติการบริเวณดาดฟ้าโรงพยาบาลอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดรนลำเลียงอาหารและน้ำดื่มส่งถึงมือประชาชนที่ติดเกาะที่เรือและรถเข้าไม่ถึงเพิ่มขีดความสามารถและความรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำลังพลจิตอาสามทบ19ลงพื้นที่หมู่บ้านโคกข้าวเหนียวช่วยเหลือประชาชนที่เลี้ยงเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับความเดือดร้อนช่วยขนย้ายสุกรหนีน้ำกว่า600ตัวขึ้นสู่ที่สูงอย่างปลอดภัยลดความสูญเสียและป้องกันความเสียหายต่อปศุสัตว์ของเกษตรกรสร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐและทหารพร้อมเคียงข้างประชาชนตลอด24ชั่วโมงนี่ค่ะแล้วก็มีไอเดียเจ๋งเป็นไอเดียของหนุ่มยะลาประดิษฐ์ซาเล้งยกสูงรับมือน้ำท่วมได้1เมตรนะคะเป็นกระแสคือฮาบนโลกออนไลน์เลยค่ะแชร์คลิปจักรยานยนต์พ่วงข้างทรงแปลกตาก็คือยกโครงสร้างให้สูงขึ้นเป็นไวรัลมีคนเข้ามาชมมากกว่า3ล้านปกติแล้วเนี่ยนายทีปกรณ์จันแก้วหรือช่างหนุ่ยอายุ55ปีเป็นช่างของร้าน TC Soleil ในพื้นที่ยะลาเขาประกอบต่อพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์มากว่า30ปีแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะฝนตกหนัก 2-3 ชั่วโมงน้ำท่วมสูงเดินทางยากลำบากก็เลยร่วมกับลูกชายนำรถจักรยานยนต์ที่มีอยู่ค่ะถอดชิ้นส่วนออกเสริมโครงเหล็กยกระดับตัวรถให้สูงขึ้นใช้เวลา3วันงบประมาณไม่เกินหมื่นวัตถุประสงค์คือเอาไว้ใช้ในบ้านเวลาน้ำท่วมฉุกเฉินหรือไม่ก็ช่วยขนย้ายชาวบ้านแหละลุยน้ำลึกได้ประมาณ1เมตรไม่ได้ทำขายทำมาเฉพาะกิจวิธีการก็คือเป็นซาเล้งพ่วงข้างเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ายกล้อหน้าให้สูงขึ้นล้อหลังมอเตอร์ไซค์แบบสูงขึ้นแล้วก็ยกพ่วงขึ้นก็ ็จะเป็นขาหน้าขาหลังยาวๆข้างๆก็ยกสูงเป็นซาเล้งยกขึ้นไป1เมตรอะเอาไว้ใช้เองเอาไว้ขนของประติมากรรมล้ำยุคสำหรับสู้ภัยน้ำท่วมแล้วก็วิธีการกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านก็มีหลากหลายนะคะที่ก็มีวัสดุสำหรับกันน้ำที่มีจำหน่ายบางบ้านก็อิฐที่ทำบ่อปลาเนี่ยค่ะวางผ้าใบเอาก้อนอิฐทับแล้วก็เรียงกันขึ้นมาจากประตูบ้านกันน้ำไม่ให้เข้าบ้านได้ด้วยสำหรับบางบ้านก็ใช้ถุงดำกรอกน้ำจากน้ำท่วมนี่แหละแทนกระสอบทรายกันได้อยู่ทุกวิถีทางคุณผู้ฟังขาคนไทยประติมากรรมล้ำยุคเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดอย่างปลอดภัยข้าวของในบ้านไม่เสียหายเป็นใช้ได้นี่ค่ะมีหญิงมีผู้หญิงท่านหนึ่งถูกไฟช็อตป้ายรถเมล์ริมถนนวิภาวดีอยู่ด้านข้างอนุสรณ์สถานแห่งชาติค่ะทราบชื่อนางสาวทิพวรรณอยู่ตำบลลาสวายอำเภอลำลูกกาปทุมธานีเจ้าหน้าที่ทหารที่บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติเห็นว่าเดินมาแล้วก็มานั่งพักที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ถูกไฟดูดหมดสติล้มลงเจ้าหน้าที่ฐานพยายามช่วยตัดไฟแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือแจ้งกู้ภัยแต่ว่าไม่ทันค่ะสุดท้ายเสียชีวิตนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดคุณผู้ฟังระมัดระวังด้วยนะคะบางทีไปจับไปแตะไม่ได้เลยแล้วก็อย่าเดินลุยน้ำเท้าเปล่านะคะเสี่ยงอันตรายด้วยฉี่หนูไข้ดินไฟรั่วแล้วก็สัตว์มีพิษสวมรองเท้ายางค่ะเพื่อความปลอดภัยแต่ท่านนายกมาวันแรกเดินเท้าเปล่าเลยบอกว่าเท้ามันอับเท้ามันจะอับก็เลยขอถอดรองเท้าเดินก่อนอันมันอันตรายนะคะคุณผู้ฟังโรคฉี่หนูสามารถเข้าทางบาดแผลรอยถลอกหรือผิวหนังที่แช่น้ำนานๆโรคเมลีออยหรือว่าไข้ดินอันนี้เกิดจากแบคทีเรียในดินในน้ำเข้าสู่บาดแผลและการสัมผัสโดยตรงแล้วก็น้ำกัดเท้าและโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราแบคทีเรียในน้ำเน่าเสียทำให้ผิวหนังอักเสบคันเป็นแผลเป็นหนองถ้าแช่น้ำนานเกินไปแล้วก็มีน้ำกัดเท้าค่ะถ้าแช่น้ำสกปรกเป็นเวลานานๆทำให้ผิวหนังเปื่อยเกิดเชื้อราและเป็นแผลผุพองได้นะคะเดินเท้าเปล่าอาจจะมีอันตรายจากของมีคมสัตว์มีพิษน้ำขุ่นอาจบดบังเศษแก้วตะปูหรือสิ่งของมีคมแล้วก็มีอันตรายจากไฟฟ้ารั่วค่ะอาจเกิดไฟดูดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อย่าดูแค่น้ำตื้นแต่มันแฝงไปด้วยเชื้อโรคและอันตรายมากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นไม่เดินลุยน้ำด้วยเท้าเปล่านะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนอย่าลืมโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราเหลือเวลาอีก2วันนะคะรีบๆเลยค่ะคุณผู้ฟัง
2: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจ กินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: ชีวภาพปราบราผสมกับวัคซีเน่นะคะฉีดในพืชไร่ไม้ผลทุกชนิดน้ำแห้งแล้วจมน้ำดูจะแบบแห้งเฉาตายแน่ขอแค่พื้นที่สีเขียวอยู่ในต้นบ้างผสมวัคซีเน่กับปราบราเลยค่ะคุณผู้ฟังบำรุงดินนะคะส่วนที่ต้นให้วัคซีนกับปราบราดูแลแต่ถ้าเป็นนาข้าวผสมวัคซีไรซ์แล้วก็ฉีดพ่นได้เลยครับชีวภาพปราบราผสมวัคซีเน่แล้วก็สำหรับนาข้าวก็ผสมวัคซีไรซ์นะคะมาสักครู่นี้คุณผู้ฟังอยู่สุพรรณบุรีค่ะหนูกัดนะคะจะไปใช้วิธีสารพัดวิธีเอาไม่อยู่สมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีนี่แหละหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดในนาในไร่ในบ้านในสวนใช้ได้หมดเลยนะคะคุณผู้ฟังก็โทรมาสั่งเลยหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายกระสอบข้าวยุ้งฉางในบ้านได้หมดสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี แล้วก็อย่าลืมเรื่องของโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรานะหมดเขตพรุ่งนี้แล้วนะใครยังไม่ได้สั่งรีบเลยด่วนด่วนด่วนด่วนโปรพอเพียงและโปรโมชั่นเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราพิเศษสุดรีบสั่งด่วนมาดูเรื่องของข่าวอื่นอันนี้นี่นี่นายกนี่ตอนนี้ทั้งชมทั้งด่าเลยนะคะแต่ก็ยังไปอ่ะแฟดคลองจันนี่ไปสองรอบแล้วแล้วก็มีอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคเขามีโรงครัวของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผลิตเป็นหมื่นกล่องเลยต่อวันนะคะนายกก็ไปถามแม่ครัวทำอะไรบ้างแม่ครัวบอกกระเพราไก่กับกระเพราหมูนายกก็ไปดูใส่น้ำมันหอยหน่อยใส่ซีอิ๊วหน่อยใส่กระเพราเยอะหน่อยนะจ๊ะถ้าผมขึ้นไปทำเดี๋ยวผมก็จะโดนด่าอีกนะอันนี้เป็นนายก QC ตรวจสอบคุณภาพของกระเพราไก่เอาก็จะทำแจกทั้งที่ก็ต้องให้มันดีๆป้าเนาะนะคะแล้วก็มีชาวบ้านกลุ่มนึงตะโกนด่าแจกตัวเงินตัวทองแจกอวัยวะสำคัญชาวบ้านอีกกลุ่มนึงก็บอกอย่าพูดอย่างนั้นก็จริงอ่ะพูดไปก็ไม่ได้ประโยชน์เนาะสำเนียงสอบภาษากริยาสอบสกุลด้วยนายกก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะยกมือไหว้แล้วก็มอบถุงยางชีพต่อไปตลอดทางก็มีเสียงตะโกนมาตลอดค่ะไฟมาแล้วน้ำมาแล้วนะเมื่อไหร่น้ำจะลดจะตายอยู่แล้วขณะที่ช่วงหนึ่งเรือของนายกไปจอดอยู่หน้าแฟลตหนึ่งแล้วก็เดินไปหยิบสายยางมาตรวจเช็คคุณภาพน้ำประปาว่าใช้ได้ดีหรือไม่แล้วก็บอกชาวบ้านว่าดูแลตัวเองดีๆนะตอนนี้ยังสูบน้ำไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงแต่จะมาส่งน้ำส่งอาหารทุกวันนะเนี่ยใครจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็แล้วแต่เอาข้าวไปให้เขาพอกินก่อนอย่างน้อยเรื่องปากท้องจะใช้เวลาชั่วข้ามคืนดำเนินการเนี่ยมันไม่แล้วเสร็จภายในเดี๋ยวนี้หรอกแล้วก็ยืนยันว่าจะเดินทางไปที่ร่มกล้าวลาดกระบังเพราะตรงนั้นก็หนักเหมือนกันค่ะมีหลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่สูบน้ำวันนี้ถ้าสูบน้ำก็วนกลับเข้ามาค่ะเพราะว่าระดับน้ำที่หนุนอยู่ข้างนอกนี่สูงกว่าสูบออกไปก็วนกลับมาต้องร้อยน้ำในคลองต่างๆค่อยๆระบายลงทะเลแนวโน้มถ้าไม่มีฝนมาเติมก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ระบายโดยเร็วนี่แหละแล้วก็เตรียมที่จะของบประมาณ 2,000 ล้านบาทวันนี้ค่ะประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นงบประมาณที่จะแก้ปัญหาฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการดำเนินการของรัฐบาลในเบื้องต้นส่วนประชาชนก็ร้องเพลงรอไปก่อนแต่อย่าลืมนะไม่ใช่แค่รัฐบาลอย่างเดียวที่จะต้องลงพื้นที่ฝ่ายค้านก็ต้องลงเหมือนกันเพราะบางจุดบางที่บางแห่งก็ไม่ได้เลือกภูมิใจไทยเลือกพรรคส้มก็ต้องรอสสพรรคส้มมาช่วยเหลือดูแลบ้างก็มีเหมือนกันขณะที่ฝากฝั่งประชาธิปัตย์เองอดีตนายกสองท่านก็มาช่วยเหลือดำเนินการจัดถุงยางชีพลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันแรกๆมาแล้วทั้งอดีตนายกในชวนหลีกภัยก็ดีอดีตนายกอภิสิทธิ์ก็ดีส่วนที่ช่วยเหลือดูแลก็ดำเนินการกันค่ะ แล้วก็มีทางด้านของสน.โชคชัยเล็งเอาผิดพรบ.คอมพิวเตอร์บรรดาโซเชียลทั้งหลายที่ตั้งข้อกล่าวหาว่าตำรวจตั้งด่านซ้ำเติมประชาชนมี Facebook ของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยระบุข้อความว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนำข้อมูลรูปภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.โชคชัยกำลังตั้งด่านไปเผยแพร่ในโซเชียลและขอบอกว่าบริเวณดังกล่าวยังมีน้ำท่วมขังไม่ได้ตั้งจุดตรวจหรือซ้ำเติมประชาชนแต่อย่างใดเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้สถานีตำรวจนครบาลโชคชัยได้รับความเสียหายสน.โชคชัยจะดำเนินคดีกับผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะบทลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับเพราะนั้นจะโพสต์อะไรดูให้ดีก่อนนะคะว่าสถานการณ์เนี้ยเป็นยังไงซ้ำเติมลงไปแล้วมันไม่ใช่ความจริงแล้วก็ยุ่งเลยนะคะเตรียมเงินค่าปรับให้ดีก็แล้วกันตัวเองอยากเป็นผู้สื่อข่าวไปเป็นผู้สื่อข่าวค่ะบางทีความโด่งดังทางโซเชียลมันอาจจะเป็นอันตรายได้ไม่ดูให้ดีไม่รู้แน่ก็อย่าเพิ่งแชร์ออกไปนะคะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยติดตามฟังข่าวกับปุ้ม 11:00 น.ถึงเที่ยงอีกช่วงหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025พบกัน 11:00 น.นะคะขอบคุณมิสเตอร์เอที่ควบคุมเสียงแล้วก็ขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
4: เหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
6: ส
4: ั่
6: งอะไรด
5: ีผมว
4: ั
5: คซ
4: ี
5: ไรซ์
6: 1 ลิตรนะคะ
5: วีโต้1 ขวด
6: วีโต้1 ขวด
5: วีซ่าเร่งรวง1 ขวด
6: วีซ่าเร่งรวง1 ขวด
5: ครับ
6: คุณจำเนียนพักสุวรรณ
5: ครับครับ
6: ของถึงวันพฤหัสนะคะ
5: ครับ
6: คราวที่แล้วใช้ไปเป็นไงบ้าง
5: ก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าฉีดข้าวเล็ก2 อาทิตย์กว่านะพอฉีดลงไปแล้วเหมือนใส่ปุ๋ยยูเรียนะงามสวย
6: งามด้วยสวยด้วยโรคหนอนแมลงมีกวนไหมคะ
5: ไม่มีฮะ
6: ไม่มีเลย
5: บอกว่าไอ้เขาเรียกอะไรขยอกไอ้ใบขาวไม่มีลงเลยก็ยังเกา
6: ไม่มีใบขาวด้วยเกรงเกาทีด้วยขอบคุณมากๆนะคะคุณจำเนียน
5: ครับครับครับ
6: ไปรอรับของวันพฤหัสสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
10: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลย
11: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
12: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
13: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
14: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081
15: ในทุกที่ในทุกพื้นที่ก็คอยดูแลคอยติดตามข้อมูลข่าวสารเอาแล้วกันนะครับนะครับเอาก็วันนี้เวลาของรายการก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขผมเองก็พยายามเปิดหาดูข้อมูลอะไรที่จะมาบอกกันสวัสดีครับครูแอดกุศนีบทสอบครับสวัสดีขอทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
16: การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศช่วง 29-30 กันยายนนี้แนะผู้โดยสารตรวจสอบก่อนเดินทางสักครู่มาติดตามค่ะ
17: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
18: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
19: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
18: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
19: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
20: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
21: เสียวฟันอะ
22: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
23: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางระหว่างวันที่29ถึง30กันยายนนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศแนะผู้โดยสารสอบถามสถานะเที่ยวบินก่อนออกเดินทางคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: ข้อความจากเพจ Facebook ไทยแอร์เวย์การบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินการบินไทยประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีความจำเป็นต้องแจ้งยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศอาทิขอนแก่นภูเก็ตฮานอยและสิงคโปร์มีกรุงเทพอุดรธานี TG008TG009 กรุงเทพนิวเดลี TG315 TG316 กรุงเทพสิงคโปร์ TG407 TG408กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์ TG415 TG416 กรุงเทพแฟรงค์เฟิร์ต TG922 TG923 และในวันที่30กันยายนเส้นทางบินระหว่างประเทศกรุงเทพมิวนิก TG924 TG925 กรุงเทพบราเซล TG934 TG935 ขอความกรุณาผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนการเดินทางเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร023561111หรืออีเมล contact@thaiairway.com การบินไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: และมาติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกีฬาคุณสุรเชษฐ์ ชติกุลรายงานค่ะ
6: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บรรลุเข้าตกลง